0: คุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ครับมีข่าวดีจะ
0: ใช่ครับมีโปรโมทกันสั้นๆครับผมเป็นเรื่องของ Legends Tale สองแควอยุธยานะครับก็เป็นทริปที่ทาง FM 100.5 Mcot News นะครับภูมิใจเสนออย่างมากเพราะว่าเป็นการเดินทางที่ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะครับกับทริปพิเศษที่รวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียวหรือที่เรียกว่า The Legends Tale สองแควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุคนะครับที่จะร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูตรสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนนะครับระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569โดยมีไฮไลท์สำคัญครับที่จะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูก็ไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์คุณสุวิทย์สุทธิประภานะครับผมคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานตลอดการเดินทางครับโดยวันแรกนะครับจะไปที่เมืองสองแควครับสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยนะครับแล้วก็ชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีตกค่ำก็ร่วมรับประทานอาหารพร้อมฟังทอล์คโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับอันนี้ต้องเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆเพราะว่าไม่มีที่อื่นแล้วนะครับวันที่2ครับเยือนพระราชวังจันทร์นะครับแล้วก็สถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรนะครับก่อนมุ่งสู่อยุธยาเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์การล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะผ่านวัดสำคัญและป้อมเพชรยามเย็นนะครับส่วนวันที่3ครับชมความมหัศจรรย์ของเศียรพระในรากไม้ณวัดมหาธาตุและลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์นะครับผมที่วัดหน้าพระเมรุนะครับพิเศษสุดครับมื้ออาหารกลางวันพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานก็คือคุณดำรงพุทธานและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทกุลนะครับจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะครับเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรสทุกมื้อนะครับทั้งนี้ทั้งหมดเพียง 15,900 บาทต่อท่านนะครับก็สำรองที่นั่งด่วนนะครับเพราะตอนนี้เหลือเพียง3ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0944803076 0943966649และหมายเลขโทรศัพท์0868251444ครับ
1: ค่ะฟังดูรายการแล้วน่าสนใจมากๆเลยนะโดยเฉพาะที่ได้พบกับกูรูนะทั้ง3ท่านเมื่อกี้ที่แล้วก็ยังคุณดำรงอีกนะ
0: โอ้โห
1: ค่ะ
0: ครับ
1: นะน่าสนใจจริงเลยแค่3ที่นั่งนะคะคุณฟังที่กำลังแปลกๆนะถ้าไม่ติดภารกิจก็เห
0: ็
1: นว่านี้เนี่ยน่าจะไปนะคะคุ้มค่าทีเดียวค่ะ
0: คุ้มค่ามากครับ
1: แล้วก็ได้รู้เรื่องของประวัติศาสตร์ไทยนะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะท่านก็กอบกู้เอกราชเลยนะ
0: ใช่ใช่ครับ
1: ครั้งแรกที่เราเสียกรุงให้เมียนมานะคะค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เราจะพาคุณฟังไปพูดคุยไปฟังความคิดเห็นที่น่าสนใจจากท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินกันนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
0: ์อรุณสวัสดิ์ครับ
2: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีระบันคุณจิรัตน์และท่านผู้ฟัง
1: เรามาต่อเนื่องของภัยพิบัติไม่ธรรมชาติในอุษาคเนย์นะคะหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจารย์เมื่อวานก็พูดถึงเรื่องเขื่อนต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะเขื่อนในประเทศจีนเนาะแล้วก็เมียนมายังถึงเวียดนามเสียเวียดนามเนาะและแปลงเลยปี2016จนกระทั่งท่านผู้นำนี่จะต้องเขียนจดหมายไปถึงจีนให้ปล่อยน้ำลงมาเนาะตอนนี้อยากจะทราบว่าสถานการณ์ตอนนี้เวียดนามนั้นเขาเปลี่ยนความคิดที่อาจารย์เน้นนะว่าความคิดเนี่ยมันสำคัญนะแล้วเขาไปถึงไหนแล้วคะอาจารย์คะ
2: จริงๆทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยจากเดเทแลนด์เขาได้ทำบทเสนอไว้อย่างดีมากนะฮะเพียงแต่ว่าเวียดนามยังทำตามไม่ได้
1: ค
2: ่ะอย่างแรกเลยก็คือว่าเขาเสนอนะครับหนึ่งละเนื่องจากว่าข้าวเนี่ยมันเป็นพืชนะฮะพืชที่จริงๆแล้วที่เราเห็นอย่างนั้นเนี่ยเขาปล่อยสารเคมีขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นมีเทนหรือฮีเลียมก็ลองนึกดูนะฮะนาข้าวเนี่ยมันเขียวขจีเนี่ยเรามองดูมันอาจจะดู
1: สวยงาม
2: นะฮะแต่จริงๆนั้นแหละฮะปฏิกิริยาเคมีของเขานะฮะมันคือการปล่อยสารที่ไปเพิ่ม
1: ให้อุณหภูมิโลกร้อน
2: ใช่ครับภาวะเดือดกระจกไม่ว่าจะเป็นมีเทนหรือ
1: มีเทนฮีเลียม
2: แล้วตลอดเวลาก็คือไม่มีวันหยุดไม่มีวันว่างนะฮะมันประกอบกับว่าเมื่อเขาปล่อยพวกนี้ขึ้นไปนะฮะภาวะโลกร้อนมันก็ต้องเพิ่มขึ้น

0: นะครับเพราะว่าไอเดือนจะจบเนี่ยมันก็คือการสะสมความร้อนนะครับการที่มันจะชั้นบรรยากาศการที่มันจะเป็นชั้นที่มันช่วยทำให้ความร้อนจากแสงอาทิตย์นั้นเนี่ยมันเบาบางลงนะครับแต่ไอเดือนกระจกเนี่ยกลับไปเพิ่มความร้อนให้เขานะฮะมันขนตามมาก็นั่นแหละครับก็ไอน้ำทะเลก็สูงขึ้นจากการละลายของธารน้ำแข็งไอธารน้ำแข็งที่เราเห็นที่กรีนแลนด์นะฮะมันปกตินะครับอันนี้เขาวิจัยแล้วนะครับมันไปสำรวจพื้นที่มาแล้วก็คือความหนาของชั้นน้ำแข็งเนี่ยมันหนาถึง8กิโลเมตร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่น้อยนะครับ8กิโลเมตรแต่ทุกวันนี้ไอ้รอยแยกพวกนี้มันเพิ่มขึ้นเรื่อย
1: ๆค่ะโอ้
0: นะครับมันเกิดรอยแยกระหว่างธารน้ำแข็งนั่นก็หมายความว่ามันเกิดการแยกตัวก็คือเพราะมันมีส่วนที่มันละลายไป
1: เพราะว่าอากาศมันร้อนขึ้น
0: ใช่ครับใช่ครับก็ปลูกข้าวที่เวียดนามก็มีส่วน
1: เหมือน
0: นะฮะไหนจะต้องใช้น้ำบาดาล
1: โอ้อันนั้นขุดน้ำแผ่นดินซุดเข้าไปอีก
0: ก็ที่ผมให้สถิติไปนะครับก็คือน้ำจืดที่ใช้ในการปลูกข้าวที่เทียบให้เข้าใจง่ายที่สุดก็คือทุกๆ100แกลลอนนะครับในเวียดนามเองนะครับมีต้นทุนน้ำหรือน้ำต้นทุนของตัวเองจริงๆเนี่ยไม่ถึง15แกลลอน
1: โอ้ค่ะ
0: พอไม่ถึง15แกลลอนนะครับก็คือบางทีเนี่ยลดต่ำลงเหลือแค่10แกลลอนหมายความว่าทุกๆการใช้100แกลลอนนะครับแล้วส่วนที่ขาดไปละเอามาจากไหนถ้าโดยธรรมชาติมันก็คือไหลมาจากแม่น้ำโขงที่มาจากประเทศตอนบน
1: ค
0: ่ะตอนบนในที่นี้ก็ไหลลงมาเลยฮะจีนนะครับพม่าลาวไทยและกัมพูชานั่นแหละครับที่จะต้องไปเติมให้นี่คือถ้าเอาแบบธรรมชาติจริงๆนะครับแต่ทีนี้มันไม่ธรรมชาติอีกแล้วตั้งแต่มีเขื่อนจริงไหมฮะจีนก็สร้างไปแล้ว14เขื่อนในลาวเนี่ยก็มีแล้วเป็นร้อยกว่าเขื่อนนะครับแล้วก็ยังขวานแม่น้ำโขงอีกนะครับในลาวเนี่ยในจีนนี่14เขื่อนที่ก็ขวานแม่น้ำโขงเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าไอเฮียเนี่ยแกไม่เรียกว่าเป็นแม่น้ำโขงนะครับเพราะว่าแกบอกว่ามันเป็นแม่น้ำของไอเฮียคนเดียวนะฮะ ก็เลยเรียกว่าแม่น้ำหลานสันเกียงหลานสันเกียงจากเดิมคำว่าล้านช้างเนี่ยนะฮะจีนเรียกแม่น้ำโขงว่าแม่น้ำหลานช้างตามอาณาจักรล้านช้างโบราณนะครับแต่อยู่มาวันหนึ่งอยากจะใช้น้ำคนเดียวเพราะว่ามันมีว่าด้วยกฎแม่น้ำสากลแม่น้ำระหว่างประเทศมันจะต้องไม่ส่งผลกระทบระหว่างกันอะไรพวกนี้นะครับจะผันน้ำจะใช้น้ำก็ต้องบอกประเทศที่อยู่ในร่วมน้ำอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแต่จีนแกอยู่ๆแกก็เลยเปลี่ยนชื่อแม่น้ำจากแม่น้ำหลานฉางเป็นแม่น้ำหลานฉาง
1: หลานฉางเจียงเจียงแปลว่าแม่น้ำ
0: หลานฉางหลานแต่ว่าแม่น้ำที่เชี่ยวกราก
1: ว้าว
0: ก็เพราะว่าในเขตจีนเนี่ยมันเป็นห้วงน้ำที่แคบนะครับแต่สูงเป็นห้วงน้ำที่แคบแต่สูงก็คือเขาแหวกมาตามช่องเขานั่นแหละนะฮะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะจีนก็ไม่เข้าร่วมในคณะกรรมการแม่น้ำโขงหรือแม่โขงริเวอร์คอมมิชชั่นและเพราะการเข้าร่วมนั้นมันก็ต้องเคารพกติกาการใช้น้ำ
1: ค
0: ่ะจีนก็ไม่เอาก็สร้างได้แล้ว14เขื่อนแต่อยู่มาวันหนึ่งจริงๆเขาตั้งไว้เขาจะต้องสร้างตั้ง24เขื่อนนะครับ
1: เอ๊ะแต่จีนก็อยู่ในเกรเตอร์แม่โขงสับรีเจนที่มี6ประเทศใช่ไหมคะอาจารย์อันนั้นก็อีกอันหนึ่งแยกไปเนาะ
0: อันนั้นมันไม่มีกติกาเร
1: ื่อง
0: การใช้น้ำครับมันตั้งขึ้นมาเพื่อความร่ำรวยแต่ก็จนลงนะครับแต่ก็จนแล้วก็กระทบมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จนะครับจีนอยู่มาวันหนึ่งจีนก็บอกว่าจริงๆฉันจะสร้าง24 25เขื่อนก็ได้แต่เห็นเพราะว่าประเทศที่อยู่ข้างล่างเริ่มมีผลกระทบอะไรแล้วเนี่ยนะครับแต่ก็อย่ามาเบ

0: ว่าจีนทำให้มันเกิดผลกระทบแต่ฝ่ายเดียวนะประเทศอื่นๆก็สร้างด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็มันเป็นไปไม่ได้หรอกทั้งสายน้ำจีนเนี่ยก็มีน้ำต้นทุนของตัวเองซึ่งเขาก็อธิบายในหลักนี้นะครับก็คือน้ำต้นทุนที่เกิดขึ้นที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขงในเขตของประเทศจีนเนี่ยทุกๆ100แกลลอนเนี่ยมันมีแค่15แกลลอนเท่านั้นจีนก็จะไปใน
1: แต่นานนี้ในลักษณะนี้ค่ะ
0: ก็คือเพราะนั้นการขาดน้ำเนี่ยมันก็ยังมีอีกตั้ง85แกลลอนใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้พูดตรงๆนะครับเพราะว่าถ้าพูดตรงๆก็จะมากระทบกับลาว
1: คร
0: ับเพราะว่าลาวเนี่ยมี40แกลลอนที่ไหลลงหล่อเลี้ยงแม่น้ำโขงในทุกๆ100แกลลอนนะครับแต่ว่าไม่ว่าเราแต่ว่าก็หาวิถีทางนี่แหละครับแล้วก็ในวันนี้นะครับ14เขื่อนเนี่ยผลิตได้ประมาณ 30,000 เมกะวัตต
1: ์คร
0: ับประกอบกับว่าในจีนเองเนี่ยก็มีพลังงานทางเลือกเยอะแยะมากมายแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมณฑลยุนนานเนี่ยนะครับไฟฟ้าโซล่าซุงโซล่าเซลล์ในจีนนี่โซล่าเซลล์เยอะมากนะ
1: โอ้ฮะ
0: ป้ายรถเมย์อะไรสารพัดเนี่ยมีหมดนะบนคูบนเขาอะไรเนี่ยถ้านั่งรถไปเนี่ยจะเห็นนี่ยังเลยฮะใหญ่โตมากหัวแหลกเสาไฟแต่ละเสาเนี่ยก็หล่อเลี้ยงตัวเองนะครับเพราะว่าเป็นโซล่าเซลล
1: ์
0: อะไรพวกนั้นนะครับแล้วเขาก็เป็นโซล่าเซลล์แบบปรับทิศทางของตัวเองได้ด้วยตามแสงแดดนะฮะไม่ต้องเอานางกินนาลีเหมือนกันใคร
1: ค่ะใช้โซล่าเซลล์ก็ลดการพึ่งพาน้ำมันนะอาจารย์ค่ะ
0: ใช่ครับก็มันก็เลยทำให้จากที่เคยอย่างยุนหลานเนี่ยจากที่เคยมีพลังงานไฟฟ้าไม่เพียงพอนะครับทุกวันนี้ปรากฏว่ามีพลังงานไฟฟ้าเกินความต้องการ
1: โอ้ค่ะ
0: จนสามารถส่งต่อไปให้กวางสีจ้วงส่งต่อไปให้ซื้อเหมาอะไรพวกนี้ส่งต่อไปให้เสฉวนนะครับแล้วก็ทางใต้ของทิเบตอะไรเนี่ยก็ส่งไปได้นะฮะมันก็เลยทำให้จีนเขาบอกว่าถ้างั้นฉัน14เขียนเนี่ยฉันก็พอละไม่แต่งต่อเพราะว่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรว
1: ม
0: นะครับก็ไปในทางนั้นไปนะครับแต่ทีนี้พอเราย้อนกลับมาที่เวียดนามเวียดนามก็ต้องพิจารณาตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าจุดเริ่มแรกทีเดียวเนี่ยวิธีคิดของผู้นำเวียดนามในยุคหลังจากที่เปิดสู่ออกการค้าโลกเนี่ยนะครับเวียดนามตั้งเป้าเลยนะครับบอกว่าฉันจะต้องเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวลำดับที่หนึ่งของโลกให้ได
1: ้
0: นะครับหมายความว่าเป็นที่หนึ่งของโลกให้ได้เนี่ยก็ต้องแจกไทยนะครับเพราะว่าตอนที่เวียดนามประกาศนั้นไทยเนี่ยส่งออกข้าวมากที่สุดนะครับยังไม่ใช่อินเดียอินเดียเพิ่งมาเป็นที่หนึ่งของโลกในห่วง15ปีที่ผ่านมานี้นะครับสาเหตุก็เพราะว่าคือแผ่นดินมันก็ต่างกันนะเนาะและอินเดียเขาก็ปลูกข้าวได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าผลผลิตต่อพื้นที่ของอินเดียจะดีนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเขามีเกษตรกรเยอะนะครับแล้วบางฤดูกาลเนี่ยพอมันเหลือกินเนี่ยมันก็เลยเป็นปริมาณเยอะด้วยเช่นเดียวกันโดยการวิจัยข้าวประสิทธิภาพของข้าวผลผลิตต่อพื้นที่อะไรพวกนี้นะฮะก็เหมือนที่เวียดนามทำนี่แหละครับแต่เวียดนามเนี่ยเพิ่งมาได้แง่คิดเมื่อปี2013นะครับจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มาจากเนเธอร์แลนด์ประเทศที่เก่งเรื่องน้ำที่สุดของโลกนี่แหละนะฮะเขาก็เลยบอกว่าการลดภาวะเรือนกระจกที่จะเห็นผลได้เร็วที่สุดในเวียดนามก็คือการลดพื้นที่ปลูกข้าวให้ได
1: ้
0: นะครับเพราะว่าถ้าลดพื้นที่ปลูกข้าวให้ได้มันก็คือการลดปฏิกิริยาเคมีที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พวกมีเทนมีเลี่ยมอะไรพวกนี้มันก็จะลดลงนะฮะแล้วเขาเสนออย่างเต็มขั้นจนตอนเลยนะครับก็คือเขาเสนอบอกว่าต้องลดให้ได้ปีละ 7% ของพื้นที
1: ่
0: นะครับก็คือถ้าเขาทำจริงๆตั้งแต่2013เนี่ยจากที่เคยปลูกนะฮะก็คือปลูกข้าวสมมติว่า100เฮกตาร์เนี่ยนะครับถ้าถึงปัจจุบันนี้มันจะเหลืออยู่แค่30เฮกตาร์เท่านั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ก็ยังทำไม่ได้ครับเพราะปากก็ยังต้องกิน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ยังอยาก

0: ก็ส่งออกอยู่นะครับอะไรสารพัดแต่ว่ามันจะสายไปหรือไม
1: ่
0: อันนี้เป็นประเด็น
1: เราจะเบรกเราจะพักกันสักครู่กันนะคะค่ะ
0: เชิญครับ
2: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.M-Pod News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Pod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Pod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Pod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Pod Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN อยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัชศรีพงษ์ดิฉันวีรวรรธแล้วก็คุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามาเรื่อยๆขอบคุณมากๆนะคะค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์นั่นเองอยากจะทราบจังเลยอ่ะว่าแล้วเวียดนามเนี่ยจะทำยังไงคะยังมันก็ยังทำไม่ได้แล้วมันจะสายเกินไปหรือเปล่าคะ
0: ทำไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ทำ
1: นะค่ะ
0: นะฮะเขาก็พยายามอยู่ครับเพียงแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะก็คือประชากรก็เพิ่มขึ้นทุกปีข้าวที่เคยคิดว่าจะส่งออกให้ได้ที่หนึ่งของโลกตอนนี้ก็ไม่ได้ลึกเป้าหมายอันนั้นแล้วนะครับแต่นึกถึงความมั่นคงด้านเสบียงอาหารขึ้นมาแทนนะฮะคนก็ร้อยกว่าล้านนะครับแล้วก็พื้นที่มันก็จำกัดพอมันจำกัดเสร็จปุ๊บแล้วยังต้องไปลดพื้นที่ปลูกลงอีกเนี่ยถ้ามันจะพอกินไหมอะไรพวกนี้นะครับมันก็มีโจทย์ที่เพิ่มขึ้นอีกนะฮะแต่ทีนี้มันก็มีวิธีคิดอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือว่าจริงๆเนี่ยถ้าไม่คิดหรือว่าไม่ต้องส่งออกข้าวนะครับผลิตเพื่อบริโภคในประเทศเป็นหลักนะครับไม่ต้องไปสกายแล้วว่าฉันจะต้องเป็นที่หนึ่งของโลกฉันจะต้องส่งออกให้ได้ปีละ8ล้านตัน10ล้านตันอะไรพวกนี้นะฮะถ้าลดตรงนี้เนี่ยมันจะเห็นผลทันตานะครับเห็นผลทันตาก็คือว่าคิดจากจุดที่ว่า1บริโภคภายในประเทศให้ได้อย่างมั่นคงหนึ่งแหละมันก็จะลดพื้นที่ปลูกข้าวลงได้นะครับแล้วก็2วิธีคิดที่เขานำเสนอก็คือว่าการที่จะลดพื้นที่ปลูกข้าวได้อย่างชัดเจนเนี่ยต้องทำโซนนิ่ง
1: ทำโซนนิ่ง
0: ต้องทำโซนนิ่งไม่ใช่ปลูกข้าวแบบกระจัดกระจายนะฮะพื้นที่ที่เคยปลูกข้าวเนี่ยก็ทำเป็นเลือกสวนไร่นาซะนะครับก็คือเกษตรเชิงพาณิชย์ถ้าจะพูดก็คือนั่นแหละฮะเกษตรเหมือนประเทศไทยที่โครงการพระราชดำริเนี่ยเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วนะครับแต่ถ้าทำในลักษณะนั้นนะครับมันจะช่วยลดภาวะเลือดกระจกได้เห็นด่างขั้นตาเห็นนะครับปลูกเป็นโซนนิ่งโซนนี้ทำอันนั้นทำอันนี้มีความหลากหลายของผลิตผลมากขึ้นนะครับส่วนข้าวมันก็จะส่งผลดีในแง่ถ้ามันไม่ผลิตเกินนะครับประเทศที่ไม่มีข้าวพอกินเนี่ยวิธีคิดของอีกอันหนึ่งเขาก็บอกเอานั้นเขาก็ไม่มีข้าวกินสิมันไม่มีของฟรีครับในโลกนี
1: ้
0: จริงไหมฮะก็ทุกวันนี้ข้าวที่มันถูกก็เพราะว่าวิธีคิดก็คือดั้มราคาแต่ประเทศไทยเราเนี่ยดั้มราคาไม่ได้นะครับเพราะว่า หนึ่งนะครับประเทศไทยเนี่ยเราปลูกข้าวสองฤดูกาลแล้วก็พื้นที่ไม่ได้ขาดแคลน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เราขาดแคลนน้ำไปดูเลยฮะหน้าร้อนหน้าแรงเนี่ยไปดูแถบภาคอีสานและภาคเหนืออะไรครับที่หน้าเนี่ยว่างเปล่าครับไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะนั่นแหละเรามีแต่ ของชีมูลที่จะทำก็ทำไม่รอดนะครับแล้วก็เพราะว่า

0: ไรที่ค้านๆกันอยู่เนี่ยไม่ได้มองไปที่ว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพสูงในเรื่องของการพัฒนาระบบคลองชลประทานนะครับแต่ที่เราค้านๆดัดแข้งกันอยู่ทุกวันนี้ก็คือมีโจทย์อยู่คำเดียวคิดโครงการขึ้นมาเพื่อที่จะเอาเงินทอนใช่ไห
1: มคิดแค่นั้นแหละเนาะอยากได้เงินทอนค่ะ
0: ก็เป็นอย่างนั้นมานานแล้วนะครับพอมันเป็นอย่างนั้นมานานแล้วนะครับถ้าฝ่ายตรงข้ามคิดขึ้นมาปุ๊บนะอีกฝ่ายหนึ่งก็จะค้านนะครับก็เพราะว่าเนี่ยเห็นไหมก็คือเมื่อฉันค้านได้ฉันจะต้องเอาข้อมูลที่มันเป็นด้านลบใช่ไหมล่ะนะครับแต่ถ้าคนตั้งธงไว้แล้วยังไงฉันจะส่งสารผลศึกษาวิจัยออกมาเนี่ยในบวกทุกข้อเลย มันก็เลยไม่มีจุดกึ่งกลางสักทีนะครับทั้งที่ประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะพื้นที่การเกษตรเหลือกินเหลือใช้เหลือเฟือนะครับแต่หน้าร้อนเนี่ยไปดูได้เลยฮะภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยนะครับพื้นที่นะที่นาแต่ไม่มีข้าวเพราะมันแห้งเนื่องจากว่านะฮะมันเป็นพื้นที่สูง
1: ค่ะ
0: ภาคอีสานเขาถึงเรียกว่าที่ราบสูง
1: ที่ราบสูงเรียกว่าพลาโต้ด้วยนะที่ราบสูงค่ะ
0: ก็จริงๆถ้าใช้การบริหารน้ำได้อย่างถูกต้องนะฮะแล้วก็คำนวณกันดีชุมชนในแต่ละแหล่งเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีเขื่อนใหญ่ก็ได้นะครับ
1: เป็น
0: หนองน้ำสาธารณะเป็นคลองหรือเป็นขุดเป็นบ่อเป็นอะไรนะฮะหรือแม้กระทั่งบารายในพื้นที่มันก็ทำได้นะครับแต่เราไม่ทำครับเพราะว่าถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยก็คือนั่นแหละนักการเมืองเขาบอกว่าเล็กๆไม่ใหญ่ใหญ่
1: ใหญ่ใหญ่ทำเดี๋ยวจะไม่ได้เงินทอนกลับมาเยอะไม่ได้ค่ะ
0: มันก็เลยชักจะเยอะกันไปชักจะเยอะกันมาไม่ได้ทำสักทีครับเวียดนามตอนนี้เข้าที่เห็นนะครับเขาเริ่มส่วนนี
1: ้ค่ะ
0: แล้วก็เริ่มเปลี่ยนวิธีคิดก็คือว่าฉันไม่ต้องเป็นที่หนึ่งของการส่งออกข้าวก็ได้ฉันตั้งต้นที่ความมั่นคงด้านเสบียงอาหารของประเทศนะครับแล้วก็เมื่อโซนนิ่งเสร็จปุ๊บนะครับแม่ของเดลต้าก็อย่างที่บอกมันคืออู่ข้าวอู่น้ำจริงๆนะครับแม้ว่าจะมีแค่40,000ตารางกิโลเมตรเนี่ยนะครับแต่มันคือแผ่นดินที่ผลิตได้ตลอดทั้งปีจริงเพียงแต่ว่าถ้าโซนนิ่งแล้วตอนนี้เขาเริ่มที่จะทำอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นเนื่องจากว่าเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยเขาได้มีการควบรวมจังหวัดนะฮะควบรวมจังหวัดแล้วก็ลดความซับซ้อนในการบริหารและจัดการแล้วการควบรวมจังหวัดนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้พื้นที่ในแต่ละจังหวัดมันกว้างขึ้นและจังหวัดหนึ่งก็จะเป็นโซนหนึ่งนะครับแยกกันเลยฮะโซนนี้จังหวัดนี้ไม่ต้องปลูกแล้วข้าวทำอย่างอื่นนะครับโซนนิ่งเพื่อแบ่งหน้าที่กันทำให้เหมาะสมกับพื้นที
1: ่
0: นะครับบนเส้นพื้นฐานที่ว่าจะต้องไม่ขาดแคลนด้านเสบียงอาหารนะฮะส่วนจะส่งออกนะครับต้องเพิ่มมูลค่าเท่านั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ส่งออกเป็นวัตถุดิบอีกแล้วนะครับเพราะการส่งออกเป็นวัตถุดิบเนี่ยมันต้องใช้เนื้อที่ใช้พื้นที่เยอะมากแต่ถ้าปลูกแล้วเอามาแปรรูป มันเพิ่มมูลค่าแล้วคนปลูกคนผลิตคนแปรรูปคนส่งออกก็ได้เงินมากขึ้นใช่ไหมครับ มันก็จะไปแก้โจทย์ความยากจนของเกษตรกรได้เห็นไหมครับเมื่อปลูกข้าวน้อยลงเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยซื้อสารเคมีมาใส่จริงไหมครับแล้วก็เพิ่มไอ้พวกออร์แกนิกพวกพืชเฉพาะถิ่นหรือมี GI มีอะไรมากขึ้นนี่แหละนะครับมันก็เป็นผลดีได้ซ้ำนะฮะประเทศไทยเราก็ควรคิดแบบนั้นเรามีเกษตรชุมชนเรามีอะไรเครือข่ายของการเกษตรเนี่ยทั้งประเทศนะครับนั่นแหละถ้านึกไม่ออกดูได้เลยฮะว่าไปดูเงินของธกส.เยอะขนาดไหนธกส.นี่รวยมากนะ
1: คร
0: ับรวยมากบอกว่าเป็นเจ้าเดียวที่ดูแลเรื่องการเกษตรเอาเงินกู้ปล่อยเงินอะไรสารพัดเนี่ยนะครับตัวนี้แหละธกส.แทนที่จะเป็นแค่ธนาคารธกส.ควรเป็นแหล่งศึกษาส่งเสริมการวิจัยภาคการผลิตภาคการเกษตรด้วยนะครับแล้วที่ดินอยู่ในมือของธกส.เยอะแยะมากมายมันต้องพัฒนาในด้านพวกนี
1: ้
0: นะครับไม่ต้องไปให้ซับซ้อน

0: ้อนอันนี้อยู่กรมนั้นอันนั้นอยู่กรมเยอะแยะไปหมดนะจนบางทีเอ๊ะฉันทำหน้าที่ไหนแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยนะครับนั่นแหละครับนี่คือวิธีคิดที่ควรจะเป็นนะครับแล้วโลกยุคทุกวันนี้นะครับมันมีผลประโยชน์แห่งชาติของทุกประเทศเป็นตัวตั้งสำคัญแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ยิ่งมันมีพัฒนาการมากขึ้นสิ่งหนึ่งซึ่งกำลังกลายเป็นปัญหาในลุ่มแม่น้ำโขงมากขึ้นทุกวันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องภาวะโลกร้อนไม่ใช่แค่เรื่องน้ำโขงไม่พอในประเทศที่อยู่ทางตอนล่างนะครับไม่ใช่แค่แผ่นดินทรุดนะไม่ใช่แค่น้ำทะเลมันเพิ่มขึ้นเท่านั้นนะครับไม่ใช่ต้นทุนชีวิตของเกษตรกรเพิ่มสูงขึ้นเท่านั้นนะครับมันยังมีอีกอันหนึ่งซึ่งเริ่มก่อเกิดขึ้นมาและรุนแรงมากขึ้นจากอุตสาหกรรมเหมืองแร
1: ่โอ้ค่ะ
0: ตอนนี้มีการจับปลาเดี๋ยวจะทิ้งท้ายไว้ให้นะครับมีการจับปลาอยู่ในสายน้ำโขงครับไม่ว่าจะเป็นที่สามเหลี่ยมทองคำนะฮะเชียงแสนเชียงของนะครับเลื่อยลงมาจนถึงที่เชียงขานชมจังหวัดเลยเนี่ยครับสายน้ำโขงเดียวกันเนี่ยครับมันมีปลาชนิดหนึ่งนะครับคือหน้าตาเขามันเหมือนจระเข้นะครับคนภาคอีสานก็เลยเรียกว่าปลาแค่เพราะว่าคนอีสานเรียกจระเข้ว่าแค่นะฮะมันถ้าออกเสียงมันก็มาจากคำว่าเข้นั่นแหละนะครับจระเข้แล้วเขาก็เลยเรียกสั้นๆว่าปลาแค่
1: ปลาแค่
0: ปรากฏว่าเป็นปลาที่มีตะปุ่มตะป่ำเต็มตัวครับ
1: โอ้ก็เพราะว่าไอสารพิษในน้ำนะป้าอาจารย์เนาะ
0: นั่นแหละตะปุ่มตะป่ำเต็มตัวนั้นบางคนเขาก็บอกว่ามันคือพยาธิใบไม
1: ้
0: นะฮะแต่จริงๆแล้วมันเป็นภาวะที่เกิดขึ้นจากคุณภาพน้ำที่เปลี่ยนไปจากสารเคมีที่เกิดจากแร่แร่เอิร์ธที่มัน
1: โอ้ในตอนนี้ที่กำลังแบบโอ้ทำกันเลยอย่างเนาะแร่เอิร์ธ
0: นะครับแล้วต่อไปมันจะไม่แค่ปลาครับเพราะถ้าน้ำมันเจือปนด้วยเคม
1: ี
0: การบริโภคการใช้ทางการเกษตรมันจะส่งผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันชีวิตมนุษย์ก็ถูกคุกคามต่อ
1: โอ้โหตอนนี้รัฐบาลต้องมาหันมาให้ความสนใจเลยนะคะเนี่ยเน
0: า
1: ะ
0: To be
1: continue ในสัปดาห์หน้าในวันเสาร์และวันอาทิตย์นะแล้ววันนี้เป็นวัน World Food Safety Day ซะด้วยนะอาจารย์เนาะ
2: ค่
1: ะเอาละค่ะ
0: กินข้าวเยอะๆ
1: แล้วมันต้องปลอดภัยข้าวต้องปลอดภัยด้วยขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันเสาร์และวันอาทิตย์หน้านะคะรักษาสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะแล้วเราก็ต้องลาพร้อมๆกันไปเนาะคุณวิรัติศรีพงษ์แล้วก็ดิฉันวิรวรรณวรรถลาไปพร้อมๆกับอาจารย์ทรงฤทธิ์สวัสดีค่ะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้เราพบกันในเช้าวันอาทิตย์ที่7มิถุนายน2569นะคะอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะดิฉันแอนพจนาถธนะธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์กันเช่นเคยนะคะรับชมรับฟังกันได้ค่ะทั้งทางวิทยุรวมถึงทาง Facebook Live MCOT News FM 100.5 ฝากคุณผู้ฟังกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะแล้วก็จะได้ติดตามข่าวสารดีๆของทาง FM 100.5 ค่ะมากันที่ประเด็นแรกที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แล้วก็เป็นประเด็นที่คนให้ความสนใจนะคะก็คือความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีการเสียชีวิตของน้ององุ่นวัย7ขวบค่ะที่เสียชีวิตปริศนาอยู่ที่ภายในสวนยางพาราที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็ต้องไปตามหากันค่ะว่าจากเหตุนี้เกิดจากอะไรนะคะที่ทำให้น้ององุ่นวัยเพียงแค่7ขวบเสียชีวิตค่ะทั้งที่มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าน้ององุ่นนั้นเดินไปซื้อขนมหรือเปล่าแต่ว่าร้านขนมก็อยู่ใกล้ๆบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูนะคะว่าเกิดจากอะไรปรากฏว่าไปตามหาค่ะแล้วก็คลี่คลายปมได้แล้วเมื่อวานนี้ทางตำรวจก็แถลงปิดคดีเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าผู้ก่อเหตุที่แท้แล้วเป็นน้าชายวัยเพียงแค่17ปีค่ะก็คือน้องชายของแม่นะคะกับพี่สาวแท้ๆของน้ององุ่นค่ะวัย13ปีโดยทางเจ้าหน้าที่ค่ะได้มีการไปสอบสวนมาตลอดในช่วงตั้งแต่วันที่พบศพของน้ององุ่นนะคะแล้วก็พบว่าน้องเสียชีวิตมาตั้งแต่เมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะโดยทางน้าชายกับพี่สาวค่ะยอมรับสารภาพนะคะว่าก่อเหตุเนื่องจากว่าเล่นกันค่ะในตอนแรกนะคะโดยบอกว่ามีการเอากระสอบปุ๋ยคลุมหัวน้ององุ่นแล้วก็เล่นบีบคอกันจู่ๆน้องก็แน่นิ่งไปเมื่อเปิดกระสอบออกก็พบว่าน้องเสียชีวิตแล้วค่ะด้วยความกลัวก็นำร่างของน้องใส่ในตู้เสื้อผ้าก่อนที่จะยกขึ้นรถซาเล้งแล้วก็ขี่ออกไปทิ้งเอาไว้อยู่ที่ใต้กอไผ่กลางสวนยางพารานะคะก่อนที่จะกลับบ้านโดยที่ทำตัวปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ภายหลังค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แถลงปิดคดีนะคะระบุว่าสาเหตุของการก่อเหตุนั้นเกิดจากการทะเลาะวิวาทกันในครอบครัวซึ่งเมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้นำตัวน้าชายวัย17ปีค่ะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ2จุดก็คือที่บ้านจุดเกิดเหตุแล้วก็จุดที่นำร่างไปทิ้งนะคะส่วนพี่สาววัยเพียง13ปีไม่ได้นำไปด้วยค่ะก็เพราะว่ายังเป็นเด็กอยู่นะคะแล้วก็นำตัวทั้ง2คนค่ะไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.สังขละบุรีค่ะซึ่งประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่พร้อมกับภาพเลยค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะเป็นภาพในขณะที่ทางตำรวจได้นำตัวน้องนะคะพี่สาวของน้ององุ่นค่ะรวมไปถึงน้าชายนะคะหลังจากที่มีเหตุการณ์หายตัวไปก่อนพบศพปริศนาค่ะแล้วก็นำขึ้นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างขนศพนำไปทิ้งก่อนนำตัวไปสอบปากคำโดยอ้างว่ามีปากเสียงทะเลาะกันกับน้องใช้ถุงคลุมศีรษะจนขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตลงค่ะส่วนพาดหัวข่าวค่ะสืบรอยนิ้วมือแฝงจากรถพ่วงฆ่าน้ององุ่น7ขวบพี่สาววัย14ถุงคลุมหัวยัดตู้อ้างทะเลาะวอนน้าแบกศพทิ้งแม่หัวใจสลายฝีมือลูกและน้องชายปิดฉากคดีฆาตกรรมน้ององุ่นหมกศพคาสวนยางพาราที่แท้พี่สาวต่างพ่อลงมือสังหารโหดเปิดปากรับชนวนสังหารฉุนทะเลาะมีปากเสียงจึงตัดสินใจสังหารน้องตัวเองวัยเพียงแค่7ขวบนะคะซึ่งด้านในค่ะก็มีพาดหัวข่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะเกี่ยวกับประเด็นของน้ององุ่นค่ะโดยระบุว่าเอาถุงคลุมหัวใช้มือกดปากจมูกจนแน่นิ่งก่อนรวมหัวหน้าชายช่วยขนศพยัดใส่กระสอบขึ้นซาเล้งพ่วงโยนทิ้งหน้าศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่พร้อมจุดไฟเผากระสอบหวังทำลายหลักฐานหนีความผิดผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ชี้หลักฐานมัดแน่นลายนิ้วมือแฝงกุญแจไขคดีคุมตัวทำแผนท่ามกลางเสียงสาบแช่งของคนทั้งหมู่บ้านด้านแม่ร่ำไห้หัวใจสลายแทบไม่เชื่อคนใกล้ชิดในไส้จะเป็นคนลงมือค่ะ
1: ส่วนปัญหาเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังยืนยันว่าไม่ได้สั่งกรมสรรพากรตรวจสอบภาษีย้อนหลังลูกที่ใช้ชื่อพ่อแม่หักลดหย่อนภาษีกรณีพ่อแม่ยื่นอุทธรณ์ขอรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่สั่งกรมสรรพากรตรวจสอบจำนวนผู้ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนจากการเลี้ยงดูพ่อแม่เพื่อตรวจสอบข้อมูลว่าพ่อแม่

0: ให้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ด้วยหรือไม่ซึ่งกรมสรรพากรกำลังดำเนินการอยู่ผมพูดว่าข้อมูลที่นำมาใช้เป็นข้อมูลที่มันเกิดขึ้นแล้วดังนั้นไม่ต้องแต่งตัวตามเกณฑ์ที่ออกมาเพื่อเลี่ยงเกณฑ์ต่างๆและจะได้รับบัตรทางปลัดกระทรวงการคลังยืนยัน3ประเด็นนะคะก็คือ 1. โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อคนที่มีรายได้น้อยจริงๆเท่านั้น 2. คนที่อาจจะจนแต่ไม่จนเท่ากลุ่มที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องรอมาตรการช่วยเหลืออื่นๆที่รัฐจะออกต่อไปและ 3. คนที่ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีแต่ไม่ได้กลับไปดูแลพ่อแม่จริงก็ไม่ควรได้รับสิทธิ์หักลดหย่อนเพราะว่าถือว่าไม่ได้กลับไปดูแลตามนโยบายการลดหย่อนภาษีของรัฐค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะไปตรวจสอบพ่อแม่ที่ยื่นอุทธรณ์ต่อไปด้วยค่ะเพื่อคัดกรองว่ามีรายได้น้อยจริงหรือไม่และจะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลโดยคนของกระทรวงมหาดไทยด้วยถ้าเราต้องการให้คนไม่จนจริงหลุดออกจากสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกณฑ์ก็ต้องเข้มแบบนี้เรารู้ว่ามีคนที่ไม่จนจริงแต่ได้สิทธิ์แต่ทำไมเราถึงคัดกรองเขาออกไม่ได้ทำไมตะแกรงถึงรูใหญ่นักวันนี้ตะแกรงเราจะถี่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และเหลือคนที่จนจริงจนที่สุดเท่านั้นค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดวันนี้ค่ะกรองบัตรคนจนคลังต้อวุ่นปมภาษีย้อนหลังรัฐบาลอ้างผลโพลหนุนเดินหน้า AI พาสปอร์ตมาร์กจี้ปราบแก๊งต่างชาติเอาจริงอย่าสร้างกระแสปลัดคลังปัดสอบภาษีย้อนหลังปมลูกไม่เลี้ยงดูพ่อแม่แต่ขอลดหย่อนภาษียึดหลัก3ข้อคัดกรองบัตรคนจนเร่งแถลงเหตุผลคนถูกตัดสิทธิ์เผยยอดยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว8,450,000 รายประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์17กรกฎาคมพร้อมพงษ์ยันโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาถูกทางแต่ยังไม่สมบูรณ์จี้ลดภาษีสรรพสามิตช่วยลดค่าครองชีพประชาชนอีกทางรัฐบาลตะครุบผลสำรวจซุปเปอร์โพลอ้างสูงถึงร้อยละ 63.7 หนุนโครงการ Thailand AI Passport ค่ะ
1: ขณะที่เมื่อวานนี้ทางฝั่งของรัฐบาลค่ะโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณรัชดาธนาดิเรกนะคะก็ระบุว่ากรมการปกครองได้มีการเปิดเว็บไซต์รวมไปถึงแอปพลิเคชัน QR Code แล้วก็ใช้ไทย ID ค่ะในการเข้าไปใช้งานสำหรับประชาชนกลุ่มตกหล่นจะสามารถลงทะเบียนเองได้ส่วนประชาชนที่ไม่พร้อมตามช่องทางเหล่านี้ค่ะให้รอเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยนัดหมายไปหาในพื้นที่หรือว่าที่บ้านรวมถึงการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในการยืนยันตัวตนด้วยนะคะซึ่งสำหรับรายเดิมค่ะยังสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโดยพิสูจน์ตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทย ID หรือว่ากรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนและวันเดือนปีเกิดค่ะก็จะมีการแสดงสถานะเกิดขึ้นนะคะซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนไม่จำเป็นจะต้องดำเนินการผ่านช่องทางเดิมหากว่าไม่สามารถดำเนินการได้ตัวเองค่ะก็ไปลงทะเบียนได้ที่ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการทั้ง5แห่งเพื่อขอรับการช่วยเหลือได้นะคะสำหรับการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ระหว่าง 4-5 มิถุนายนตรวจสอบแล้วตอนเที่ยงคืนค่ะพบว่ามีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนแล้ว 8,800,000 กว่ารายนะคะยืนยันสำเร็จแล้ว 8,400,000 กว่ารายก็คิดเป็นร้อยละ 95 ของผู้ที่ลงทะเบียนทั้งหมดค่ะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะของมติชนเช้าวันนี้คลังงัดภาษีติดลบหรือระบบสวัสดิการจอดใช้ใน2ปีช่วยแบบพุ่งเป้าเช็คสถานะ 400,000 บัตรคนจนคลังเตรียมนำระบบภาษีเงินได้แบบติดลบใช้ใน2ปีจัดระเบียบสวัสดิการรัฐซ้ำซ้อนช่วยเหลือแบบพุ่งเป้ายืนยันสิทธิ์บัตรคนจนไม่สมบูรณ์กว่า 400,000 รายรีบเช็คสถานะแก้ไขด่วนก่อน21มิถุนายนค่ะส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะคลังไม่สนดราม่าพ่อแม่ลดภาษีอดได้บัตรคนจนกล้าวลูกไร้เลี้ยงดูจริงถูกเชือดรีดย้อนหลังเมินเสียงค้านคลังเดินหน้าเกณฑ์ใหม่ลูกลดหย่อนภาษีตัดสิทธิ์บัตรคนจนพ่อแม่เปิดทางยื่นอุทธรณ์18-31กรกฎาคมหากไม่ได้รับดูแลจริงย้ำต้องการคัดกรองช่วยเหลือคนจนที่สุดไม่มีใครดูแลให้ตรงเป้าหมายที่สุดพร้อมเตือนกลุ่มใช้สิทธิ์บังหน้าแต่ทอดทิ้งบุพการีระวังหมดสิทธิ์ลดหย่อนในอนาคตสามให้ข้อมูลเท็จโดนสอบภาษีย้อนหลังด้านส.ส.กายณัฐชาวิจารณ์เดือดรัฐบาลติดลมผู้ใหญ่ใจดีตีกรอบความจนซ้ำเติมกลุ่มเปราะบางชี้เกณฑ์คัดบัตรคนจนสะท้อนแนวคิดรัฐสงเคราะห์ที่ล้าหลังมองประชาชนจากบนลงล่างผลักสายคนเดือดร้อน ้อนตกหล่นจากระบบชี้ความยากจนเกิดจากปัญหาเชิงโครงสร้าง

0: ไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคลวอนเปลี่ยนความช่วยเหลือเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานสร้างความเท่าเทียมโดยไม่ต้องพิสูจน์ความจนค่ะ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามศึกชิงผู้ว่ากทม.ตอนนี้ดุเดือดเลยค่ะ
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอนิฟเฟอร์ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามรายการ9ทันข่าวกันต่อนะคะไปที่ศึกชิงผู้ว่ากทม.ค่ะก็ตอนนี้เป็นไปอย่างดุเดือดเลยทีเดียวค่ะเมื่อวานนี้พรรคเศรษฐกิจนะคะนำโดยนายคริสโปตระนันสสบัญชีรายชื่อและประธานพรรคเศรษฐกิจค่ะได้แถลงเปิดหลักฐานระบบอากงหรือว่าระบบความไม่โปร่งใสภายในกทม.ว่าการออกมาแถลงไม่ใช่ดิสเครดิตโจมตีทางการเมืองแต่พูดความจริงเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาต้องยอมรับว่าการทุจริตในกทม.ยังมีอยู่จริงแม้แต่อดีตผู้ว่ากทม.ยังยอมรับจนมีคำถามตามมาว่าอดีตผู้ว่ากทม.ที่เชื่อว่าเป็นคนดีมีความสามารถแต่ทำไมคนดีคนสุจริตยังบริหารกทม.ให้บริสุทธิ์ไม่ได้ดังนั้นต้องชี้ให้เห็นถึงสาเหตุทำไมการทุจริตยังมีอยู่ระบบอากงคือคนที่มีเส้นสายในกทม.ทั้งในงานโยธามีบริษัทที่รับงานในกทม.อากงคือเปรียบเหมือนผู้ว่าเงาเป็นคนขับเคลื่อนบริหารงานโดยอดีตผู้ว่ากทม.เป็นแค่ผู้เซ็นชื่อเท่านั้นและยังแต่งตั้งชายปริศนาเรียกว่าปร.อดีตผอ.เขตเข้ามาทำมาหากินแบบเส้นเลือดฝอยโดยอากงเป็นจุฬาคอนเน็กชันที่อดีตผู้ว่ากทม.รู้จักดีค่ะประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะเรื่องของอากงนี้นะคะก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้ค่ะแฉจุฬาคอนเน็กชันพักเศรษฐกิจขย่มชัดชาติระบอบอากงมีปร.มือขวาเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เดือดพักเศรษฐกิจแฉระบอบอากงบงการแต่งตั้งซื้อขายเก้าอี้ผอ.เขต4ล้านแฉพิกัดลับสุทธิสารซุกจุฬาคอนเน็กชันและปร.บทบังอำนาจชัดชาติมาตั้งแต่ปี2566ก่อนถอนทุนคืนจากหาบเร่แผงลอยจี้เคลียร์ด่วนก่อนเลือกตั้งค่ะ
0: ขณะที่เมื่อวานนี้นะคะในการหาเสียงเลือกตั้งของทางนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ค่ะมีบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างว่าอาจจะเป็นอากงนะคะก็เดินทางมาร่วมหาเสียงด้วยก็คือนายต่อศักดิ์โชติมงคลอดีตประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.ค่ะโดยได้ชี้แจงถึงระบอบอากงนี้เกี่ยวกับการทุจริตเรื่องสวยและโยกย้ายโดยยืนยันนะคะว่าเรื่องของการยึดโทรศัพท์นั้นไม่มีแน่นอนค่ะหรือว่าการให้ไปเจอกันที่เซฟเฮาส์ก็ไม่มีเช่นเดียวกันนะคะนอกจากไม่ยึดโทรศัพท์แล้วยังให้เอาโทรศัพท์มาด้วยมีการแนะนำให้ทุกคนใช้โน้ตบุ๊ก LM ค่ะซึ่งก็ใช้มาเป็นปีกว่าแล้วช่วยในเรื่องของการประชุมแล้วก็พูดในตอนท้ายด้วยนะคะว่าต่อไปจะเป็นระบบอากง AI ค่ะส่วนเรื่องของเซฟเฮาส์ญาติสุทธิสารยืนยันว่าไม่มีแน่นอนใครจะกล้าไปมีนะคะเพราะว่าภรรยาดุด้วยแล้วที่ว่าอยู่แถวสุทธิสารก็บ้านอยู่ที่แถวสุทธิสารค่ะแล้วก็ขอให้มีการหาเสียงอย่างสร้างสรรค์ก็ต้องเชื่อมั่นในความจริงนะคะแล้วก็ยังยืนยัน100%ว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตโยกย้ายมีคนพยายามโจมตีทำให้เข้าใจว่าเป็นระบบอากงเพราะอาจจะเพราะอายุเยอะแล้วก็ดูแลน้องๆทุกคนค่ะเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปถามนายชัชชาติสิทธิพันธ์ด้วยเหมือนกันนะคะโดยระบุว่าจากการที่ฟังเนื้อหาที่นายคริสออกมาแถลงแล้วก็ไม่เห็นเนื้อหาที่เป็นรูปธรรมและยืนยันค่ะว่าไม่มีระบบอากงทุกคนอาจจะตีความว่าเป็นนายต่อศักดิ์โชติมงคลแต่ถ้าหากว่าถามตัวนายชัชชาตินะคะยืนยันว่าไม่มีการยึดโทรศัพท์มือถือก่อนคุยอย่างแน่นอนและนายต่อศักดิ์เป็นอากง AI เพราะใช้มือถือและ AI มากกว่าตนอีกค่ะส่วนที่อ้างว่าอากงไม่ได้ทำงานเพียงลำพังมีบุคคลที่เรียกว่านายปร.นะคะเป็นมือทำงานคอยไปดีลเรื่องสวยนั้นนายชัชชาติก็บอกว่าคนที่เป็นนายปร.ที่นายคริสกล่าวอ้างนั้นก็เคย

0: เห็นแต่ไม่เคยมาปรึกษาอะไรกันและไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจเป็นเพียงทีมงานในการเตรียมข้อมูลเท่านั้นและยืนยันค่ะว่าไม่มีเรื่องการทุจริตการโยกย้ายในยุคของตนอย่างแน่นอนเพราะเป็นสิ่งที่รับไม่ได้มันคือความหายนะซึ่งมีเกณฑ์ในการโยกย้ายขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถไม่ได้ขึ้นอยู่กับความอาวุโสนะคะก็เป็นความชี้แจงของนายชัชชาติในช่วงเวลาที่การเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ดุเดือดก็มีประเด็นนี้มาให้ชี้แจงค่ะส่วนพาดหัวข่าวค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้นะคะมีภาพการหาเสียงของนายชัชชาติอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนด้วยส่วนประเด็นระบบอากงค่ะแชร์ระบบอากงกินดะฝ่ายโยธาฟาดปีละ10ล้านชัดชาติโตวุ่นมีทุจริตจริงคงตายแล้วคริสแชร์ระบบอากงในกทม.เรียกเก็บเงิน4โลแลกแต่งตั้งสำนักงานเขตแถมกินกระจายทั้งสูบซ่วมบ่อดักไขมันตู้หยอดเหรียญฝ่ายโยธาโดนเยอะสุดเพราะเกี่ยวข้องกับใบอนุญาตก่อสร้างจำนวนมากทำรายได้สูงสุดปีละ10ล้านจี้ชัดชาติกล้าจัดการอากงบริหารเองไม่ได้ปล่อยให้เครือข่ายขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังชัยวัฒน์หนุนประชาชนอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยออกหวยใบเสร็จ SME กทม.ทุก20บาทลุ้นรางวัลกทม.กันงบให้10ล้านบาทต่อเดือนกกต.จัดทำสรุปความเห็นกรรมการชุดที่พ้นไปแล้วประเมินเลขาได้หรือไม่ก่อนตัดสินใจเอาอย่างไรกับแสวงเจ้าตัวโพสต์ผลคะแนนในไลน์กลุ่มโชว์สมชายบี้กรมสรรพากรใช้ประมวลรัศดากรมาตรา37เรียกแมวสอบกรณีต้องจ่ายภาษีค่ะ
1: ขณะที่บรรยากาศการหาเสียงผู้ว่ากทม.นะคะนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากทม.ผู้สมัครผู้ว่ากทม.เบอร์9พร้อมกับทีมงานก็ได้ขึ้นรถแห่หาเสียงลงพื้นที่เมื่อวานนี้เขตจอมทองและบางขุนเทียนค่ะโดยนายชัชชาติก็มีสีหน้ายิ้มแย้มค่ะมีกำลังใจดีเป็นพิเศษเพราะว่ามีแสนดีนะคะแสนปิติสิทธิพันธ์บุตรชายที่เพิ่งกลับมาจากสหรัฐมาช่วยลงพื้นที่หาเสียงด้วยค่ะขณะที่พรรคประชาธิปัตย์นะคะนายอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.พรรคประชาธิปัตย์เบอร์5พร้อมกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคและคณะผู้บริหารพรรคนะคะก็ได้ลงพื้นที่นะคะเขตสวนหลวงและประเวศค่ะนายอนุชาก็ได้ทักทายประชาชนกลุ่มคนรักสุขภาพที่มาออกกำลังกายและเดินวิ่งพร้อมกับทดสอบอุปกรณ์การออกกำลังกายในสวนหลวงร.9นะคะส่วนพรรคประชาชนนะคะดร.โจค่ะก็ได้ลงพื้นที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยมนะคะซึ่งดร.โจก็เป็นผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนเบอร์10ค่ะพร้อมกับผู้สมัครสก.นะคะลงพื้นที่หาเสียงพบปะพ่อค้าแม่ค้าประชาชนขอคะแนนเสียงประชาสัมพันธ์นโยบายด้วยค่ะประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะวันนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เช่นกันค่ะศึกชิงผู้ว่ากทม.เดือดพรรคเศรษฐกิจแฉระบอบอากงรีดเก็บสวยเขตละ10ล้านชัชชาติโต้ไม่รู้ไม่มีเอี่ยวกายสับรัฐบาลไม่ช่วยคนชราสนามชิงผู้ว่ากทม.เดือดปุดคริสโปตระนานปูดไม่หยุดอ้างมีผู้ว่าเงาจุฬาคอนเน็กชันคุมระบอบอากงตั้งแต่อดีตผอ.เขตชื่อย่อปร.ทำมาหากินแผ่เส้นเลือดฝอยโยงใหญ่เซ็งลี้ผอ.เขตหัวละ4ล้านเก็บสวยกทม.เฉลี่ยเขตละ10ล้านบาทรีดดะหัวคิวต่างชาติค้าขายรายละ 3-5 แสนค่าตัดต้นไม้ตรวจบ่อดักไขมันเดือนละ 5 แสนฝ่ายโยธาฟาดใบอนุญาตปีละกว่าพันล้านท้าผู้ว่าคนดีประกาศจัดการให้สิ้นซากชัดชาติควงลูกชายหาเสียงเขตจอมทองบางขุนเทียนปัดไม่รู้ไม่มีสวยกทม.บอกอยู่มา4ปีถ้ามีทุจริตคงตายไปแล้วต่อสักโบยไม่ได้พูดถึงตัวเองโตไม่มีเอี่ยวซื้อขายตำแหน่ง 100% กรณีปารุษเรื่องเก่าตั้งแต่ปี66กายสับรัฐบาลสร้างภาพไม่แก้ปัญหาจริงเน้นตัดสิทธิ์ผู้สูงวัยวืดสิทธิ์บัตรคนจนสรศักดิ์หวดสีหศักดิ์เพลี้ยงพล้ำตามเกมกฎหมายกัมพูชาไม่ทันค่ะก็รวมไปถึงเรื่องของการเมืองด้วยเลยค่ะ
0: มีภารกิจของนายกรัฐมนตรีเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในมติชนนะคะซึ่งช่วงนี้นายกรัฐมนตรีได้ตอบรับคำเชิญเดินทางไปเยือนกรุงฮานอยที่เวียดนามค่ะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับภูมิภาคอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมระหว่าง 8-9 มิถุนายนนี้นะคะอนุทินขึ้นเวทีเวียดนามวันนี้ถกอาเซียนฟิวเจอร์ลุยดีลพลังงานสะอาดมหาดไทยเร่ง นโยบาย5พลัสประชาชนซัดคัดกรองคนจนแสวงโชว์คะแนนรอบ3ปีลุ้นกกต.ที่ขาดต่อสัญญาวิโรจน์อัดสสร.สีน้ำเงินอนุทินนำทีมบินเวียดนามถกอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม

0: รัฐบาลบูรณาการ3กระทรวงขับเคลื่อนงานดูแลประชาชนพลพีย้ำนโยบายเร่งด่วนมทแอคชั่น 5+ประชาชนซัดล้าหลังคัดกรองคนจนไล่แก้โครงสร้างใหม่โพชี 63.7% หนุนไทย AI ค่ะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าเราไปติดตามประเด็นไทยกัมพูชากันค่ะ
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะซึ่งทางด้านของจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็ได้รวมกับกองทัพภาคที่2และอบต.บักไดค่ะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้ร่วมสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติภายใต้กิจกรรมทดลองเปิดเส้นทางท่องเที่ยวปราสาทตาควายและเนิน350ในพื้นที่ตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่6-7และ13-4มิถุนายนนี้ค่ะเป็นประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะทัพภาค2จัดทัวร์ตาควายและเนิน350ไม่ไปไม่ได้แล้วกองทัพภาคที่2และจังหวัดสุรินทร์ทดลองเปิดเส้นทางท่องเที่ยวปราสาทตาควายเนิน350ชวนสัมผัสประวัติศาสตร์ธรรมชาติและวีรกรรมผู้กล้าแห่งแผ่นดินไทยเปิดการฝึกนักบินโดรนฟีนิกซ์รุ่น13มากันครบทั้งรบพิเศษทหารพรานตชด.นปภ.ตร.และหน่วยลบ.ไกลค่ะ
0: เช่นเดียวกันกับในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะประเด็นเกี่ยวกับไทยกัมพูชาในฝากฝั่งของพรรคประชาชนค่ะประชาชนแนะรัฐบาลคิดรอบคอบกลไกภาคบังคับอันคลอสส.ส.พรรคประชาชนเตือนรัฐบาลอนุทินอย่าพลาดท่าเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอันคลอสแนะตั้งทีมกฎหมายโลกสู้ขณะที่กองทัพภาคที่2เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมปราสาทตาควายค่ะมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพนักท่องเที่ยวประชาชนสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติที่ปราสาทตาควายเนิน350ตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์รำลึกถึงวีรกรรมของเหล่าผู้กล้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทยค่ะ
3: ตำรวจบุกทลายเว็บพนันเงินหมุนเวียนกว่า50ล้านบาทนะคะก็ใกล้ช่วงของฟุตบอลโลกค่ะเป็นประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะทลายเว็บพนันคอนโดบางแสนตำรวจรวบ2ผู้ต้องหาพบเงินสะพัด50ล้านศูนย์ไซเบอร์สืบภาค2บุกทลายเว็บพนันรายใหญ่ย่านบางแสนนะคะรวบ2ผู้ต้องหาพร้อมของกลางคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและอุปกรณ์สื่อสารกว่า10รายการใช้คอนโดเปิดเป็นออฟฟิศบริหารแบบครบวงจรเงินหมุนเวียนกว่า50ล้านบาทเร่งขยายผลตามล่าเครือข่ายเตือนเทศกาลฟุตบอลโลกเว็บพนันใช้กระแสจัดโปรโมชั่นดึงดูดเล่นพนันอาจนำไปสู่หายนะแนะดูฟุตบอลให้เป็นเกมกีฬาค่ะ
0: ขณะที่ตำรวจไทยสนที่กำลังกับตำรวจญี่ปุ่นไปจับกุมเป็นหัวหน้าแก๊ง call center ของญี่ปุ่นนะคะซึ่งมีฐานปฏิบัติการอยู่ที่ปอยเปตประเทศกัมพูชาโดยไปจับกุมได้แถวคอนโดย่านทองหล่อในกรุงเทพมหานครค่ะพาดหัวข่าวของ Daily News ค่ะจับบิ๊กบอสแก๊ง call centerกลางกรุงสั่งต้มตุ๋นทั่วโลกหอบพันล้านเยนหนีซุกคอนโดหรูหนีไม่รอดรองหวานพลตำรวจเอกทัชชัยผนึกกำลังตำรวจญี่ปุ่นลากคอบิ๊กบอสหัวหน้าใหญ่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ญี่ปุ่นคาคอนโดย่านทองหล่อหลังหนีหมายจับซ่อนตัวในไทยก่อเหตุตุ๋นเหยื่อศูนย์หลายพันล้านเยนชี้เป็นตัวการใหญ่สั่งการเครือข่ายต้มตุ๋นระดับโลกยงใหญ่ขบวนการค้ามนุษย์บังคับคนทำงานในกัมพูชาจ่อขึ้นทะเบียนขออภัยค่ะจ่อขึ้นบัญชีดำส่งตัวกลับไปดำเนินคดีค่ะ
3: สกัดเรือสกัด4เรือขนน้ำมันแล่นผ่านฮอร์มุซค่ะวันนี้เป็นพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะคุ้มกันโดยเรือรบมะกันอิหร่านลุยเปิดฉากโจมตีความขัดแย้งสหรัฐอิหร่านในภูมิภาคตะวันออกกลางยังระอุเมื่อต่างยิงถล่มใส่กันโดยมีสาเหตุจาก4เรือบรรทุกน้ำมันภายใต้การคุ้มครองของกองทัพสหรัฐพยายามเล่นฝ่าช่องแคบฮอร์มุซก่อนไปจบที่กองทัพพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านยิงถล่มฐานทัพมะกันในคูเวตและบาเรนแต่อ้างอยู่ในวงจำกัดด้านที่ปรึกษาผู้นำสูงสุดของอิหร่านคู่หากเกิดเหตุซ้ำอีกพร้อมจัดหนักขยายวงสงครามเกินแถบอ่าวเปอร์เซียลามถึงปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างสมบูรณ์ส่วนการเจรจาสันติภาพระหว่างกันยังไม่คืบติ

0: ัญหาทรัพย์สินที่ถูกอายัดขณะเดียวกันอิสราเอลยังถล่มกลุ่มเฮสบอลเลาะในเลบานอนอย่างหนักล่าสุดโจมตียานพาหนะของกองทัพเลบานอนตายรวด3นายค่ะ
1: เช่นเดียวกันกับในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะสอดิวล่มสหรัฐโจมตีอิหร่านถล่มสถานีเรดาร์4จุดยับ IRGC ยิงขีปนาวุธโต้โลกจับตาสหรัฐอิหร่านการเจรจาถึงทางตันที่ปรึกษามุตตาปาค่ะชี้อยู่ที่ทรัมป์ต้องการแบบไหน

0: และทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วโลกจะเห็นศักยภาพทางทหารที่แท้จริงของอิหร่านแข็งแกร่งกว่าขีปนาวุธหลายเท่านักขณะที่กองทัพมักการโจมตีสถานีเรดาร์อิหร่านตอบโต้โดรนโจมตีฮอร์มุซด้าน IRGC ยิงขีปนาวุธถล่มฐานทัพสหรัฐในคูเวตและบาเรนอิสราเอลฮิสบอลเลาะห์ยังโจมตีกันอย่างหนักค่ะ
1: จากช่องแคบฮอร์มุซนะคะกลับมาที่หาดสวนสนบ้านเรานะคะก็พบปลิงชมพูนับล้านตัวถูกคลื่นซัดมาเกยหาดสวนสนตำบลเพอําเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติได้สั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสาเหตุหวั่นมีผลกระทบต่อระบบนิเวศพร้อมแนะนักท่องเที่ยวอย่าสัมผัสตัวปลิงโดยตรงนะคะก็เป็นภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะเป็นปลิงสีชมพูเลยนะคุณพจนาถ
2: ค่ะ
1: ก็สีชมพูจริงอ
2: ่ะ
1: ก็คือรู้เลยว่าเป็น
2: ค่ะแล้วก็เป็นภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ของ Daily News ด้วยนะคะก็เป็นภาพปลิงสีชมพูแต่ว่าอยู่บนมือนะคะแม้ว่าในข่าวสดจะบอกว่าห้ามจับนะแต่ว่าใน Daily News ค่ะก็มีการจับโชว์ให้กับผู้สื่อข่าวได้ดูแล้วก็ถ่ายภาพมาให้เห็นนะคะว่าปลิงเป็นลักษณะตัวรีๆอ้วนๆใหญ่ๆพอสมควรนะคะอยู่เต็มชายหาดที่จังหวัดระยองเลยก็ทำให้กลัวค่ะว่าจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศหรือไม่ก็คาดว่าเป็นอิทธิพลจากความรุนแรงของพายุนะคะที่พัดเข้ามาทำให้หลุดเข้ามายังชายฝั่งที่ตำบลเพอําเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะ
1: ค่ะ
2: ส่วนอีกเรื่องนึงนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนยังมีประเด็นของกระทรวงพาณิชย์ค่ะพาณิชย์ร่วมมือตม.ล้างทุนจีนห้วยขวางพบบริษัทนอมินีไทยบริษัทเถื่อนโผล่หลายแห่งกระทรวงพาณิชย์จับมือตม.ลุยกวาดล้างทุนจีนย่านห้วยขวางสอนอมินีผิดหลายกระทงพบ4บริษัทใช้ที่อยู่เดียวกันเจอร้านจีนและบริษัทปริศนาเพียบค่ะ
1: ส่วนหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะมีภาพรถกระบะขนส่งสินค้าไปชายแดนติดค้างอยู่กลางลำห้วยแม่แงะบ้านเสาหินอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังฝนตกหนักน้ำไหลเชี่ยวและหนุนสูงไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้ค่ะ
2: ค่ะปิดท้ายกันที่อีกภาพหนึ่งของ Daily News นะคะเป็นภาพทหารเฉพาะกิจโคกสูงจับกุมชาวกัมพูชาลอบข้ามแดนช่องทางธรรมชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทยที่รอยต่อบ้านศิลารัฐพัฒนาตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วค่ะก็ปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้ค่ะ
1: ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะคุณพจนาถ ธนากุลและดิฉันศศิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: บ้านเมืองจะมั่นคงเข้มแข็งต้องร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปติดตามรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องศิลปะในการอยู่ร่วมกับคนโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสะเกษราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์มนุษย์เรานั้นเป็นสัตว์สังคม

หนีไม่พ้นที่จะอยู่กับคนได้ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวชุมชนสังคมที่ทำงานฉะนั้นการอยู่กับคนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นจะต้องมีศิลปะในการอยู่กับคนที่เราจะต้องเรียนรู้ปัญหาหลายอย่างในชีวิตเกิดจากการไม่เข้าใจในการอยู่ร่วมกันเราอาจจะเข้าใจในงานแต่เราก็ไม่เข้าใจคนเราอาจมีความตั้งใจดีแต่ก็มีคนไม่เข้าใจเราอยู่ดีอยู่ใกล้เกินไปก็อึดอัดอยู่ห่างเกินไปก็เหินห่างการมีข้อคิดข้อธรรมที่เหมาะสมกับช่วงเวลาสถานการณ์บริบทแวดล้อมเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติจึงสำคัญจึงเป็นเสมือนกับหลักใจที่คอยเตือนเราว่าควรวางตัวอย่างไรควรพูดแค่ไหนหรือควรจะหยุดเมื่อใดสุภาษิตาจยาวาจาเอตัมมังคารมุตตมังวาจาที่กล่าวดีแล้วก็เป็นมงคลอย่างยิ่งขันติบรมังตโปตีติฆาความอดทนก็เป็นตบะอย่างยิ่งคำพูดและความอดทนในการอยู่กับคนก็จึงเป็นเรื่องที่สำคัญเวลาเราไปไหนมาไหนอยู่ร่วมทำกิจกรรมที่ทำงานก็ล้วนแล้วเกี่ยวข้องกับผู้คนทั้งนั้นเวลาออกจากบ้านท่านมีหลักอยู่ว่าอย่าไปมีปัญหาเรื่องกินกับเรื่องอยู่ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องกินเรื่องอยู่ท่านบอกว่าอยู่ที่ไหนก็เกิดความผาสุกที่นั่นยิ่งถ้ามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจคำพูดคำจาก็จะนุ่มนวลอารมณ์ก็จะเบาบางลงความสัมพันธ์เราก็จะงดงามเพราะท้ายที่สุดแล้วคนที่จะอยู่กับคนได้คือคนที่เข้าใจตนเองและเข้าใจคนอื่นฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพก็จะได้นำเอาเรื่องราวศิลปะในการอยู่กับคนที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อปิยโสพลนำปากกาสรุปไว้สั้นๆเป็นบทกลอนฟังง่ายแต่ใช้ได้ทั้งชีวิตมาอธิบายเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนความผาสุกในชีวิตประจำวันข้อความข้อคิดที่พระเดชพระคุณท่านได้สรุปไว้สั้นๆก็มีข้อความว่าอย่าก่อเวรร้ายอย่าป้ายสีกันอย่าหยุดมุ่งมั่นอย่าพรั่นพรึงเกินอย่าเสียสัจจะอย่าละทิ้งญาติอย่าห่างนักปราชญ์อย่าขาดทำบุญอย่าส่งเสริมรุนแรงอย่ายื้อแย่งผลประโยชน์อย่าเพ่งเล็งแต่โทษอย่าเกลี้ยกล่อมโทษใครอย่าเล่นพนันอย่าขยันสร้างหนี้อย่าพูดย่ำยีอย่าหนีปัญหาอย่าใจร้ายตอนจบอย่ารอพบตอนจากอย่าทำง่ายเป็นยากอย่าตากผ้ากลางฝนอย่าขายแผ่นดินอย่ากินแผ่นฟ้าอย่าเผาผืนป่าอย่าค้าความเฉาอย่ามองด้านเดียวอย่าเกี่ยวผิดหน้าอย่าหว่านผิดนาอย่าหาผิดคนอย่าขยันผิดที่อย่าดีผิดคนอย่าทนผิดใจอย่าให้ผิดการเป็นข้อคิดสั้นใช้ในการเข้าหาสังคมข้อคิดเบื้องต้นนี้ก็เป็นเสมือนกับแผนที่ชีวิตต่อไปนี้เราก็จะมาพิจารณาในแต่ละช่วงแต่ละช่วงของข้อคิดว่าแต่ละคำเราจะใช้ในการอยู่กับคนได้อย่างไรเบื้องต้นวางใจให้ถูกอย่าก่อเวรร้ายอย่าป้ายสีกันอย่าหยุดมุ่งมั่นอย่าพรั่นพรึงเกินการอยู่กับคนเริ่มต้นที่ไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าเป็นโอวาทของท่านันชัยเศรษฐีบิดาของนางวิสาขาที่ให้โอวาทแก่ลูกสาวในวันที่ออกเรือนไปไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าคือเรื่องราวความรับความไม่ดีภายในครอบครัวก็ไม่ควรนำไปเล่าให้คนนอกฟังและคำนินทาหรือเรื่องไม่ดีจากภายนอกก็ไม่ควรนำเข้ามาเล่าในบ้าน

ื่อรักษาความสงบสุขและความสัมพันธ์ไม่ก่อเวรไม่ใส่ร้ายไม่ซ้ำเติมประการต่อมาอย่าหยุดมุ่งมั่นชีวิตที่จะอยู่ร่วมกันบางครั้งความสัมพันธ์ก็สำคัญกว่าเหตุผลบางสถานการณ์เหตุผลก็สำคัญกว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิตรสหายนี่ก็เอาความสัมพันธ์เป็นตัวตั้งเหตุผลเป็นรองแต่ในการทำงานเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่อส่วนรวมก็จะต้องเอาเหตุผลนั้นเป็นตัวตั้งความสัมพันธ์นั้นก็รองลงมาฉะนั้นเราควรที่จะมุ่งมั่นที่จะฟังแม้ไม่ถูกใจอดทนด้วยความใจเย็นแม้อารมณ์จะถูกกระทบด้วยความไม่พอใจอย่าพรั่นพรึงเกินการอยู่กับคนคืออย่าให้ความกลัวมานำชีวิตจนไม่กล้าพูดความจริงไม่กล้าทำสิ่งที่ถูกเพราะกลัวเขาจะไม่พอใจกลัวเสียความสัมพันธ์กลัวเสียบรรยากาศสุดท้ายยอมเก็บยอมฝืนปัญหาจึงค้างอยู่ในใจแล้วค่อยๆบานปลายในครอบครัวเห็นลูกทำผิดไม่กล้าบอกหรือไม่รู้ว่าจะบอกยังไงเพราะกลัวลูกจะโกรธผลก็คือเกิดความเสียหายเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ก็ไม่กล้าทักเพราะกลัวจะเสียหน้าผลก็คือปัญหาลุกลามนี่แหละคือคำว่าพรั่นพรึงเกินอย่าเสียสัจจะอย่าละทิ้งญาติอย่าห่างนักปราชญ์อย่าขาดทำบุญสี่วลีนี้คือหลักค้ำชีวิตชีวิตคนเราจะมั่นคงได้จะต้องมีทั้งความจริงใจคนของใจครูของใจและความดีของใจอย่าเสียสัจจะสัจจะคือราคาความเป็นคนพูดแล้วต้องทำทำแล้วต้องจริงคนเราถ้าเสียคำบ่อยเข้าบ่อยเข้าจะเสียความเชื่อใจยิ่งกว่าเสียเงินเสียทองนัดแล้วไม่ไปรับปากไม่ทำวันนี้อาจจะดูเป็นเรื่องเล็กแต่ถ้าสะสมไปวันหนึ่งจะไม่มีใครกล้าเชื่อถือเสียของยังพอหาใหม่ได้แต่เสียสัจจะหาคนที่จะเชื่อใจยากอย่าละทิ้งญาติอย่าลืมคนใกล้ตัวในวันที่เรายุ่งหรือสำเร็จพยายามเราล้มเหลวคนที่จะรับเราได้มักจะเป็นคนในครอบครัวบางคนดีกับคนนอกแต่ร้ายกับคนในบ้านสุดท้ายแม้มีคนมากแต่ก็จะไม่เหลือใครด้วยความจริงใจตอนเรามีความสุขใครอยู่กับเราไม่สำคัญสำคัญตอนเราลำบากใครเคียงข้างเราเราเองก็ไม่ได้ใช่คนสำคัญสำหรับทุกคนทุกคนก็ไม่ได้สำคัญสำหรับเราฉะนั้นในชีวิตต้องพิจารณาดีๆว่าเราควรจะให้ความสำคัญกับใครบ้างในชีวิตอย่าห่างนักปราชญ์อยู่ใกล้คนดีคนมีปัญญาคนมีความสุขชีวิตก็จะค่อยๆดีขึ้นตามอเสวนาจะพาลานังบัณฑิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเยตัมมังคารมุตตมังอยู่ใกล้คนดีคนมีความสุขก็ถือว่าเป็นมงคลของชีวิตเลือกคนที่เราอยู่ด้วยแล้วทำให้เรานี่ดีขึ้นประการต่อมาอย่าขาดทำบุญถ้าพูดถึงบุญก็ไม่ใช่แค่การทำบุญใส่บาตรแต่คือการทำความดีในทุกๆวันช่วยเหลือแบ่งปันให้อภัยสิ่งเล็กๆ เหล่านี้คือบุญที่คอยหล่อเลี้ยงใจเราดูคนมีบุญนั้นดูไม่ยากดูว่าหน้าเนี่ยบอกบุญรับไหมคนมีบุญใจก็จะเบาบุญคือกำลังที่จะพาให้เรารอดมีสัจจะจะทำให้คนเชื่อถือไม่ทิ้งญาติจะมีคนรักอยู่ใกล้นักปราชญ์ชีวิตก็จะเจริญไม่ขาดบุญจิตใจก็จะสงบอย่าส่งเสริมรุนแรงอย่ายื้อแย่งผลประโยชน์
อย่าเพ่งเล็งแต่โทษ

อย่าเกลี้ยกล่อมโทษใครสี่วลีนี้คือวิธีที่จะทำให้สังคมนั้นสงบเย็นอย่าส่งเสริมรุนแรงความรุนแรงไม่ได้เกิดจากคนคนเดียวแต่จะลุกลามเพราะคนเชียร์คนแชร์และคนสนับสนุนในชีวิตจริงคำพูดประชดประนามซ้ำเติมก็เป็นความรุนแรงอีกรูปแบบหนึ่งวิธีที่จะหยุดสถานการณ์นี้ได้คือไม่ยุไม่ส่งเสริมไม่ส่งต่อไม่ซ้ำเติมเพียงแค่ไม่เติมไฟไฟก็จะดับลงเองอย่าเย้ยแย่งผลประโยชน์คือการเตือนให้รู้จักความพอดีและการได้มาโดยธรรมการอยู่ร่วมกันจริงอยู่การแย่งอาจจะได้มาเร็วแต่ก็จะก่อให้เกิดความเสียหายมหาศาลไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอย่าเพ่งเล็งแต่โทษข้อนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญในการอยู่ร่วมกันหากเราเพ่งแต่โทษด้วยอัตตาตัวตนด้วยความไม่ยอมกันหาทางเอาผิดคิดร้ายก็จะเกิดความเสียหายอยู่ร่ำไปเกิดอะไรขึ้นก็ลองให้เพ่งแต่ดีก่อนมองแต่ความดีของกันไว้ก็จะเกิดทางโล่งโปร่งสบายถ้าเห็นแต่โทษกันอย่างเดียวนั้นปัญหาก็ไม่จบถ้าหาทางแก้ร่วมกันมองดีด้วยกันปัญหาต่างๆก็จะจบลงได้ด้วยดีอย่าเกลี้ยกล่อมโทษใครอย่าไปอุ้มความโกรธไว้กับตัวอย่าเรียกโยนความผิดให้ใครเวลาอารมณ์มันกระทบก็ให้หยุดหายใจลึกๆก่อนค่อยๆพูดค่อยๆคิดค่อยๆพินิจพิจารณานิ่งให้สุขุมร่มลึกเพราะบางเรื่องก็ไม่ต้องไปหาคนผิดแค่หาทางออกก็พออย่าเล่นการพนันอย่าขยันสร้างหนี้อย่าพูดย่ำยีอย่าหนีปัญหาการเล่นการพนันถือเป็นอบายมุขที่ทำลายชีวิตทำลายครอบครัวทำลายทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่คำที่ท่านบอกเอาไว้ว่าไฟไหม้สิบหนจนปล้นเงินทองไม่น้ำตานองเท่าการพนันอย่าเอาความหวังไปฝากไว้กับการพนันเพราะมันเป็นเรื่องที่น่าเวทนาอย่างยิ่งถ้าอยากจะได้ชีวิตที่มั่นคงก็จะต้องสร้างด้วยความเพียรสร้างด้วยความอดทนด้วยการเรียนรู้พัฒนาตนอย่าขยันสร้างหนี้ขยันผิดทางคือขยันสร้างหนี้ขยันสร้างแต่ปัญหาก็ยิ่งจะทำให้ชีวิตนั้นถดถอยลงไปเรื่อยๆนี่จากความจำเป็นเอามาต่อทุนทำมาหากินก็ยังพอทนแต่นี่จากความอยากนี่จากความไม่พอนี่ก็เกิดความหายนะในชีวิตสันตุติปรมังถนังความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งความสันโดษนี่แหละคือรวยแล้วรู้จักพอก็ไม่ต้องไปกู้ใช้ชีวิตให้พอดีชีวิตจึงจะไม่ติดหนี้อย่าพูดย่ำยีสุภาษิตาจยาวาจาเอตัมมังคระมุตตมังวาจาที่ดีเป็นมงคลอย่างยิ่งอย่าหนีปัญหาปัญหาไม่หายเพราะเราหันหลังให้แต่มันจะเบาบางลงเพราะเราหันหน้าสู้กับปัญหาอัตตาหิอัตโนนาโถนี่แหละครับท่านตนแลเป็นที่พึ่งของตนนี่แหละคือสิ่งที่ปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันเราได้คือการฝึกตัวฝึกตนฝึกหัดดัดตนนี่แหละที่จะเป็นที่พึ่งให้กับเราตลอดรอดฟังอย่าใจร้ายตอนจบอย่ารอพบตอนจากอย่าทำง่ายเป็นยากอย่าตากผ้ากลางฝนคนเราดีกันมาตั้งนานพอถึงเวลาตอนจบกลับมาร้ายกันนี่ก็ไม่ได้เสียหายตอนแก่ทำความดีมาตลอดทั้งชีวิตเสียหายเพียงแค่ครั้งเดียวเรื่องเดียวก็จะทำให้ความดีที่ทำมาทั้งหมดนั้นหายไปหมดอย่ารอให้ถึงวันสุดท้ายข้อนี้สำคัญและจำเป็นที่ลูกๆหลานๆพวกเราจะได้ตระหนักโดยเฉพาะชีวิตของพ่อแม่ที่เฒ่าชะแลแก่ชรากฐินผ้าป่าพลาดแล้วปีหน้าก็ยังพอที่จะเป็นเจ้าภาพทอดใหม่ได้แต่ชีวิตของพ่อของแม่ที่เฒ่าชะแลแก่ชราก็

0: ไม่รู้ว่าจะล้มหายตายจากเราไปเมื่อไรถ้าใครมีพระอรหันต์ในบ้านก็เฝ้าอุปถัมภ์ค้ำชูอย่าให้ท่านเหงาลูกๆหลานๆว่างๆก็ไปทำกับข้าวกับปลาให้ท่านได้ทานทำเหมือนกับพระนี่แหละทำเหมือนกับพระถวายพระอรหันต์ให้ท่านได้มีความสุขนี่คืออย่ารอให้ถึงวันสุดท้ายอย่าขายแผ่นดินอย่ากินแผ่นฟ้าอย่าเผาผืนป่าอย่าฆ่าความฉาวแผ่นดินก็ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งคือมรดกของบรรพบุรุษที่แลกมาด้วยเลือดด้วยเนื้อสร้างให้ลูกให้หลานนั้นได้อยู่ดีมีความสุขอยู่ที่ไหนก็ไม่เหมือนอยู่ที่แผ่นดินไทยยิ่งถ้าเกิดมีความรู้ความสามารถอดทนเพียรพยายามก็สามารถที่จะสร้างชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองได้ไปอยู่บ้านอื่นเมืองอื่นจะขยันขันแข็งใช้ความอดทนเพียรพยายามมากสักเท่าไหร่ก็เจริญได้ยากไม่เหมือนบ้านเรายิ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาชาวต่างชาติก็หลั่งไหลกันมาดูมาเที่ยวมาชมมาสนุกสนานมาดูวัฒนธรรมถือได้ว่าประเทศเรานั้นมีซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นวัฒนธรรมเป็นจุดเด่นนำเงินเข้าบ้านเข้าเมืองเรานี่น่าภาคภูมิใจเป็นศักดิ์ศรีของคนทั้งชาติประการต่อมาอย่ากินแผ่นฟ้าฟ้าก็ไม่เคยหวงใครให้อากาศให้ฝนให้ลมให้ชีวิตแต่มนุษย์เราทั้งหลายเอาความเห็นแก่ตัวไปเบียดเบียนธรรมชาติจนฟ้าต้องตอบแทนคืนด้วยภัยพิบัติหลายอย่างหลายประการนอกจากแผ่นฟ้าก็ยังมีผืนป่าที่เป็นเสมือนกับปอดของแผ่นดินคือร่มเงาของสัตว์ของคนยิ่งดินในบ้านในเมืองเราทุกวันนี้ก็ถดถอยลงจะปลูกอะไรก็จะต้องพึ่งแต่สารเคมีการเผาผืนป่าก็ไม่ใช่เผาแค่ต้นไม้แต่มันการคือเผาลมหายใจของพวกเราทุกคนในวันข้างหน้าฝุ่น PM 2.5 อันเกิดจากการเผาป่าทำให้พวกเราทุกคนจะต้องมารับผลของมันก็คือจะทำให้เราอายุสั้นลงสั้นลงอีกประการหนึ่งอย่าฆ่าความเฉาความเฉาก็เป็นเรื่องราวไม่ดีของผู้คนจะเกิดความผิดพลาดเราก็เอามาแชร์เอามาตีแผ่บางทีเรื่องก็ไม่เป็นเรื่องแต่ก็พยายามทำให้เฉาเพื่อให้คนเข้ามาด่าเยอะๆคนมาวิพากษ์วิจารณ์เยอะๆเพราะการที่คนเข้ามาในโซเชียลของตัวเองเยอะๆก็เป็นการได้ค่าตอบแทนได้เงินได้ทองมาก็ก่อให้เกิดเสียคุณค่าในตัวเองเกิดโทษเกิดภัยแก่ตัวแก่ตนแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับเด็กและเยาวชนนั้นเกิดความเสียหายในสังคมอย่าขายสิ่งที่หล่อเลี้ยงเราอย่าทำลายสิ่งที่ค้ำจุนชีวิตอย่าแลกความยั่งยืนกับผลประโยชน์เพียงแค่ชั่วคราวอย่ามองด้านเดียวอย่าเกี่ยวผิดหน้าอย่าหวานผิดนาอย่าหาคนผิดอย่ามองด้านเดียวคืออย่าตัดสินอะไรด้วยข้อมูลเพียงด้านเดียวโลกนี้ไม่ได้มีเพียงแค่หน้าเดียวเหรียญยังมีสองด้านคนก็มีทั้งด้านที่เราเห็นด้านที่เขาเป็นมองด้านเดียวก็เห็นแค่เงามองหลายด้านจึงเห็นตัวตนฉะนั้นข้อมูลในยุคนี้สมัยนี้จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นที่เราจะต้องแสวงหาในการพูดเรื่องหนึ่งเรื่องใดข้อมูลจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากประการต่อมาอย่าเกี่ยวผิดหน้าคือหมายความว่าอย่าไปยุ่งผิดเรื่องยุ่งผิดคนยุ่งผิดจังหวะบางครั้งความตั้งใจดีของเรามันก็อาจจะทำผิดที่ความหวังดีของเรามันอาจจะเป็นการซ้ำเติมถ้าทำถูกเรื่องแต่ผิดเวลาก็เสียหายทำถูกเวลาแต่ถ้าผิดคน มันก็พังยาวานผิดนาเปรียบเสมือนกับการลงทุนลงแรงเมล็ดพันธุ์ที่ดีแต่ก็ไปปลูกในนาที่มันไม่เหมาะสุดท้ายมันก็ไม่ได้ผลการทำความดีก็เหมือนกันถ้าไปให้ในที่ที่ไม่เห็นคุณค่าหรือไม่พร้อมที่จะรับก็อาจกลายเป็นความเสียหายเมล็ดพันธุ์ที่ดีต้องมีดินดีความหวังดีก็ต้องมีคนเห็นค่าอย่าหาผิดคนอย่าตำหนิผิดตัวอย่าโยนความผิดโดยไม่รู้จริงสังคมทุกวันนี้มักจะเรียบหาคนผิดก่อนหาความจริงหาคนผิดมันหาง่ายแต่หาความจริงยากและคนที่ถูกกล่าวหาอาจไม่ใช่คนที่ควรถูกกล่าวโทษการกล่าวหาผิดคนไม่ใช่แค่ทำลายเขาแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการทำลายคุณธรรมไปพร้อมๆกันทั้งสี่วลีนี้สอนให้เรามีสติมีปัญญามีความรอบคอบก่อนมองก็มองให้รอบก่อนทำก็คิดให้ครบก่อนให้ก็ดูให้เหมาะก่อนโทษก็ให้รู้ความจริงอย่าขยันผิดที่อย่าดีผิดคนอย่าทนผิดใจอย่าให้ผิดการขยันผิดที่ความขยันก็เป็นคุณธรรมที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งแต่ต้องวางให้ถูกทางว่าสิ่งที่เราทำนั้นถูกทิศถูกธรรมถูกทางหรือไม่อย่าดีผิดคนความดีนั้นก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าแต่ต้องรู้จักวางให้เหมาะบางคนเอาความดีไปให้คนที่ไม่เห็นคุณค่าสุดท้ายความดีก็กลายเป็นความเจ็บปวดน้ำใจที่ให้ผิดคนในบางทีการให้ของเราเป็นการทำลายเขาอีกทางหนึ่งฉะนั้นในการอยู่กับคนจึงเป็นศิลปะที่เราท่านจะต้องเรียนรู้อย่าให้ผิดการให้เป็นบุญแต่ต้องให้ถูกเวลาให้เร็วไปเขายังไม่พร้อมให้ช้าไปเขาก็ไม่ต้องการแล้วของดีถ้ามาผิดเวลามันก็หมดคุณค่าได้เหมือนกันแม้แต่คำพูดถ้าพูดไม่ถูกการก็อาจเป็นกลายเป็นบาดแผลเป็นยาพิษให้เขาทั้งสี่วลีนี้จึงมีความสำคัญขยันก็ต้องมีทิศทางดีต้องมีคนทนต้องมีธรรมให้ต้องมีการจึงจะเกิดสำฤทธิ์ผลเป็นความสุขในการเกี่ยวข้องกับผู้คนด้วยความรู้ความเข้าใจในที่ทำงานที่บ้านเมื่อมีข้ออัดข้อธรรมเป็นเครื่องประคับประคองคอยเตือนใจเราก็เกิดความผาสุกฉะนั้นในท้ายที่สุดแห่งการบรรยายธรรมในวันอาทิตย์ก็มาถึงในช่วงห่วงเวลาสุดท้ายก็ขออำนวยไวพรให้ท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้แคล้วคลาดปลอดภัยทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จมีความร่มรื่นชื่นเย็นทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญจะเจริญพร
1: ที่หายไปนะที่หายไปน่ะที่หายไปน่ะที่ลงทะเบียนน่ะ
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ย 3-4 ล้านเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าก็คงจะเป็นเกณฑ์ที่เอาไปลดหย่อนเนี่ยก็ไม่น้อยอ
2: ่
1: ะแต่ว่าเกณฑ์ใหม่ก็เยอะนะครับเกณฑ์ใหม่ท่านลงแล้วท่านเห็นแล้วเนี่ยหลอดรายลงรายได้เขาปรับหมดเยอะมากรายละเอียดเยอะมาก
2: ครับ
1: แต่ว่าที่สังคมพูดถึงผมคอนเซนเทรตผมเน้นเรื่องเนี้ยที่พ่อแม่เอาไปลดหย่อนพ่อแม่
2: ที่รู้เอาไปลดหย่อนพ่อแม่เนี่ยแหละ
1: ใช่ใช่
2: คนพ่อแม่เนี่ยจะไม่ได้ด้วย
1: ผมว่าตรงเนี้ยน่าจะเยอะแล้วเดี๋ยวเขาจะแถลงข่าวเขาพยายามจะรวบรวมข้อมูลนะทางรัฐนะทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาบอกว่าพอรวบรวมข้อมูลได้เขาก็จะบอกว่าที่ไม่ผ่านเพราะอะไรแล้วเรามาดูข้อมูลกันว่ายอดที่ไม่ผ่านเนี่ยเป็นยอดเพราะอะไรเพราะเอาไปลดหย่อนแล้วยังไงหรือเปล่าหรือว่าเป็นเกณฑ์
2: หรือว่าเป็นเกณฑ์เลยดูแล้วว่าลูกเนี่ยรายได้ขนาดเนี้ย พ่อแม่ก็น่าจะ

0: สบายไห
1: ม
0: อาจจะเป็นไปได้
2: ก็นี่แหละฮะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวทางรัฐเขาบอกแล้วเขาจะออกมาบอกว่าที่ไม่ผ่านเพราะอะไรเพื่อให้สังคมได้รับทราบว่าไอ้ยอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมันหายไป 3-4 ล้านเยอะมากนะเยอะมากคนหายไปเป็นล้านนี่เยอะมากนะเพราะอะไรเหตุผลตรงไหน
0: ว่าไม่ว่าเดี๋ยวก็ต้องมารอดูอ่ะแล้วมารอฟัง
2: ไปยื่นอุทธร
0: ณ์ครับ
2: แล้วก็ไปยื่นอุทธรณ์อย่างที่บอกแล้วยื่นอุทธรณ์แล้วเนี่ยก็คงจะดูกันอีกทีนึงแต่ว่าก็ต้องรอดูรัฐนะว่าจะมีการผ่อนคลายอะไรบ้างหรือเปล่าล่ะเกณฑ์เนี่ยหรือว่าออกมาแล้วก็ตามนั้น
0: ครับ
2: ก็ลองดู
0: ผมว่าน่าจะออกไปทรงแนวที่ออกมาแล้วก็น่าจะตามนั้น
2: คือท่านคงคิดมาแล้วแหละ
0: ครับ
2: คงคิดมาแล้วแต่ว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะก็ไม่รู้ว่าจะเสียงวิพากษ์วิจารณ์นี้จะทำให้รัฐบาลเนี่ยได้เปลี่ยนใจเปลี่ยนหลักเกณฑ์อะไรบางอย่าง
0: นิดนึง
2: ขยับหรือเปล่าหรือเปล่าก็รอติดตาม
0: ครับ
2: ก็รอติดตาม
0: แต่ว่าสัปดาห์นี้นะครับมีประเด็นเรื่องของการเสียชีวิตหรือว่าอาจจะต้องสงสัยว่าเป็นเรื่องของฆาตกรรมแล้วก็เป็นเรื่องของการฆาตกรรมนะฮะโหหนึ่งในคดีนั้นเนี่ยเป็นคดีที่แบบว่าคนที่เสียชีวิตว่าน่าช็อกแล้วนะคนที่ก่อเหตุเนี่ยน่าช็อกกว่านะครับ
2: เรากำลังพูดถึงน้อง7ขวบใช่ไหม
0: น้อง7ขวบที่จังหวัดกาญจนบุรี
2: ไปพบศพตอนแรก
0: แต่ว่าเดี๋ยวมาคุยเบรกหน้าไหมตอนนี้28แล้วเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่ฮะ
2: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
4: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
3: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น. ถึง 11:00 น. ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสุภจีพร้อมยกระดับปมมาเลเซียระงับนำข้าวกุ้งสู่เวที WTO และอาเซียนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กชี้แจงกรณีมาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์โดยระบุว่ามาตรการดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569และเกิดขึ้นภายหลังจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินมาตรการตรวจสอบปลากระพงขาวนำเข้าจากมาเลเซียตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักหลังตรวจพบสารเคมีและยาปฏิชีวนะตกค้างที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้บริโภคชาวไทยอย่างไรก็ตามการระงับนำเข้ากุ้งของมาเลเซียเป็นการดำเนินการที่กระชั้นชิดไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและไม่เปิดโอกาสให้ไทยได้ชี้แจงหรือกำหนดมาตรการรองรับโดยมาเลเซียแจ้งให้ไทยรับทราบเมื่อวันที่28พฤษภาคม2569และมีผลบังคับใช้ในวันที่1มิถุนายน2569กรมประมงและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติได้กำหนดประชุมหารือเป็นการเร่งด่วนเพื่อเร่งคลี่คลายปัญหาดังกล่าวขณะที่กระทรวงพาณิชย์พร้อมยกระดับประเด็นนี้เข้าสู่การหารือในเวทีที่เกี่ยวข้องทั้งระดับองค์การการค้าโลก WTO และอาเซียนพร้อมมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงกัวลาลัมเปอร์ติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดสำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งหาตลาดรองรับผลผลิตกุ้งไทยโดยข้อมูลปี2569พบว่าการส่งออกกุ้งไทยไปยังมาเลเซียมีปริมาณเฉลี่ย300-400ตันต่อเดือนคิดเป็นมูลค่า

0: ประมาณ44ล้านบาทต่อเดือนกระทรวงพาณิชย์จึงได้ดำเนินมาตรการเร่งด่วน13มาตรการทั้งการหาตลาดส่งออกทดแทนการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจการเปิดจุดรับซื้อกุ้งในแหล่งผลิตการเชื่อมโยงผู้ส่งออกและโรงงานแปรรูปเข้ารับซื้อผลผลิตโดยตรงรวมถึงการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคกุ้งภายในประเทศโดยตั้งเป้าดูดซับผลผลิตได้ไม่น้อยกว่า400ตันต่อเดือนเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะสั้นนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินมาตรการหลากหลายรูปแบบในทุกช่องทางที่สามารถทำได้โดยเฉพาะการหาตลาดทดแทนการขยายโอกาสทางการค้าและการยกระดับประเด็นดังกล่าวสู่เวที WTO และอาเซียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในช่วงที่ยังอยู่ระหว่างการประสานการเจรจาแก้ไขปัญหาในระยะยาวไทยจะสู้ทุกรูปแบบและทุกช่องทางเพื่อลดผลกระทบให้กับเกษตรกรนิดาโพเผยผลสำรวจความคิดเห็นคนกรุงโค้งแรกสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.69ชัชชาตินำลิ่ว 67%ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดเผยผลการสำรวจเรื่องโค้งแรกสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.69ทำการสำรวจระหว่างวันที่2ถึง4มิถุนายน2569จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและมีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพมหานครครอบคลุมพื้นที่ทั้ง50เขตจากการสำรวจเมื่อถามถึงแนวโน้มของคนกรุงเทพมหานครในการเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพบว่าอันดับ1ร้อยละ 67.30 ระบุว่าเป็นนายชัชชาติสิทธิพันธ์อันดับ2ร้อยละ 10.20 ระบุว่ายังไม่แน่ใจอันดับ3ร้อยละ 8.20 ระบุว่าเป็นนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรพรรคประชาชนอันดับ4ร้อยละ 7.30 ระบุว่าเป็นนางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครอิสระอันดับ5ร้อยละ 3.10 ระบุว่าเป็นนายอนุชาบุรพชัยศรีพรรคประชาธิปัตย์อันดับ6ร้อยละ 1.55 ระบุว่าเป็นหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีผู้สมัครอิสระอันดับ7ร้อยละ 1.05 ระบุว่ากาช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนหรือโหวตโนและร้อยละ 1.30 ระบุอื่นๆได้แก่นายภาสพงษ์ชัยวิริญญะวานิชผู้สมัครอิสระพลตำรวจโทชันเทพศรีสเวทพรรคเศรษฐกิจนางสาวละละนามงคลหัสดินผู้สมัครอิสระนายสมชัยเจริญวรเกียรติผู้สมัครอิสระนายประทีปวัชระโชคเกษมผู้สมัครอิสระนางสาวศิรัตน์ช่างเพชรผู้สมัครอิสระและไม่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือโนโหวต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: 7วัน7วัน7วัน B Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่ B Quick 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิก B Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่ B Quick ทุกสาขาสอบถามโทร1153
8: จะดีแค่ไ

0: ใหม่ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มักนอนกรนน้ำหนักตัวมากง่วงนอนเวลาทำงานหรือรู้สึกไม่สดชื่นหลังตื่นนอนคุณอาจมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับก็เป็นได้อย่านิ่งนอนใจเพราะภาวะนี้อันตรายได้ถึงชีวิตจากโรคหลอดเลือดในอนาคตศูนย์ตรวจการนอนหลับโรงพยาบาลลานาพร้อมให้บริการตรวจสลีปเทสหรือตรวจสุขภาพการนอนหลับได้แล้ววันนี้สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลลานาหากเข้าเกณฑ์ความเสี่ยงตรวจได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอยากรู้ไหมว่าคุณเสี่ยงแค่ไหนประเมินตัวเองได้จากแบบทดสอบหรือสอบถามพยาบาลได้ที่ LINE Official @sleeptestlana
0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

MCAT Radio. MCAT Radio 100.75 MHz. 100.75

0: ัวใจเข้มข้นเพราะเราควรทำนา
1: เข้าเพียรหาทรัพย์นายแดนดิน
0: โอ้ทำนานี้มาจนชิน

MCAT Radio. MCAT Radio 100.75 MHz. 100.75

0: ขณะนี้เวลา 9:00 น.จากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนเวียดนาม 8-9 มิถุนายนประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือ AFF ครั้งที่3ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2569 ณ กรุงฮานอยเพื่อหารือกับผู้นำเวียดนามและภาคเอกชนเพื่อสานต่อความร่วมมือในทุกมิติการเยือนเวียดนามครั้งนี้นับเป็นการเยือนเวียดนามครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีภายหลังการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายตัวเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามให้แน่นแฟ้นทางนี้นายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสการเยือนครั้งนี้หารือกับผู้นำเวียดนามในระดับการเมืองทั้งประธานาธิบดีเวียดนามนายกรัฐมนตรีเวียดนามและประธานสภาแห่งชาติเวียดนามรวมถึงจะพบปะภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในเวียดนามเพื่อผลักดันความร่วมมือจากความสัมพันธ์ที่ดีไปสู่ความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายร่วมกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือ AFF ครั้งที่3ซึ่งเป็นเวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับอนาคตและทิศทางการพัฒนาของอาเซียนมีผู้นำประเทศผู้กำหนดนโยบายภาคธุรกิจนักวิชาการและภาคส่วนต่างๆได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองต่อประเด็นสำคัญของภูมิภาคทั้งนี้การประชุม AFF จัดขึ้นมาแล้ว2ครั้งแต่การเข้าร่วมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีไทยเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองสะท้อนถึงความสำคัญที่ไทยให้ต่อเวทีดังกล่าวตลอดจนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับเวียดนามไทยช่วยไทยพลัส60-40กระแสตอบรับดียอดใช้จ่ายทะลุ 14,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: ตรีเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังณวันที่6มิถุนายน2569เวลา 17:00 น.สะท้อนว่าโครงการได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องและช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยปัจจุบันมีประชาชนได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 26,40,000 รายขณะที่ยอดการใช้จ่ายสะสมภายในโครงการอยู่ที่ 14,099 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมสนับสนุนจำนวน 8,205 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนร่วมใช้จ่ายจำนวน 5,894 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วจำนวน 21,800,000 รายสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนจำนวนมากได้เข้ามาใช้สิทธิ์และเกิดการจับจ่ายใช้สอยจริงในระบบเศรษฐกิจในส่วนของร้านค้าพบว่ามีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมให้บริการแล้วจำนวนเกือบ1ร้านร้านค้าโดยมีร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นจริงผ่านโครงการแล้วจำนวน 925,000 ร้านค้าทางนี้ในส่วนของการใช้สิทธิ์ผ่านร้านค้าบนแพลตฟอร์ม Food Delivery จะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2569เป็นต้นไปขณะที่ข้อมูลณวันที่5มิถุนายน2569เวลา 23:00 น.พบว่ามีประชาชนใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทแล้วจำนวน 142,610 รายแสดงให้เห็นถึงการตอบรับของประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่สามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มกำลังซื้อได้อย่างเป็นรูปธรรม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
7: MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

ช้าของวันอาทิตย์ที่7มิถุนายน2569นะครับในชั่วโมงของการฟังเพลงวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ทักทายยามเช้ากับคุณผู้ฟังนะครับสวัสดีเชียงใหม่สวัสดีประเทศไทยกับวันครอบครัวแล้วก็วันที่ไม่ต้องนะกังวลในเรื่องของกิจกรรมอะไรมากนักนะครับเพราะว่าวันที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันหยุดพักผ่อนเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์อยู่แล้วนะครับแต่ขณะเดียวกันก็อาจจะมีบางกิจกรรมที่ยังคงดำเนินการต่อไปพร้อมกับสภาพแวดล้อมที่เป็นใจบ้างไม่เป็นใจบ้างโดยเฉพาะฟ้าฝนในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับช่วง2วันที่ผ่านมาเนี่ยมีฝนตกลงมาเป็นระยะแล้วก็ตกหนักเป็นช่วงเวลาต่อเนื่องหลายพื้นที่นะครับจนมีน้ำป่าไหลหลากนะครับน้ำในบางพื้นที่ก็อาจจะมีการเอ่อล้นรอการระบายนะครับแล้วก็ถ้าเขตตัวเมืองเชียงใหม่ก็อาจจะมีเรื่องของการจราจรที่ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษเพราะว่าพอมีฝนตกหนักนะครับมีน้ำท่วมขังรอการระบายเนี่ยหลายคนก็พยายามที่จะขับรถเลี่ยงตรงบริเวณน้ำขังนะครับมันจึงเป็นระบบของอัตโนมัติก็คือทางแคบลงนะครับเป็นระบบคอขวดตรงแอ่งน้ำนะครับรถที่ตามหลังมาชะลอไม่ทันจอดไม่ทันก็ชนท้ายหรือบางครั้งก็อาจจะมีการเฉี่ยวชนเบียดกันบ้างนะครับก็ทำให้เกิดการจราจรติดขัดซ้ำเข้าไปอีกนั่นแหละฮะก็คือเรื่องของผลของการขับรถที่มีฝนตกหนักแล้วบางช่วงเนี่ยก็พอคาดเดาได้ว่าฝนจะตกแล้วตรงไหนจะน้ำท่วมขังแอ่งน้ำที่มันมีรอกันระบายเนี่ยทางลอดอุโมงค์นะครับพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยมันยังคงมีอยู่บ้างนะครับแต่ก็เห็นได้ชัดว่ามันมีการระบายเร็วขึ้นนะครับก็พอฝนหยุดเนี่ยสักประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงฮะก็ระบายเข้าสู่ภาวะปกติแต่ว่าช่วงฝนตกนั่นแหละครับคือช่วงที่อันตรายที่ต้องฝากถึงเรื่องของการเดินทางฝากไว้ด้วยความห่วงใยนะครับเลือกเพลงฟ้าหน้าฝนนะครับกับงานของคณะสุนทราภรณ์มาฟังด้วยกันนะครับเพลงนี้คำร้องโดยคุณกริตกูลสถิตถาวรทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานก็เป็นบรรยากาศของเพลงที่เล่าเรื่องราวของฝนที่มาตามฤดูกาลแล้วเปรียบเทียบกับความรักที่เหมือนมันมีเสียงของฟ้าร้องฟ้าคำรามเหมือนเสียงสะอื้นกับฝนพรำๆซ่าๆลงมานั่นแหละฮะบางทีก็เปรียบเปรยกับบรรยากาศของธรรมชาติโดยมากแล้วเนี่ยเรามักจะมองถึงเรื่องของวันที่ฝนตกเนี่ยเป็นวันที่โซแซดไม่ค่อยสดชื่นนะฮะแต่ในอีกมุมนึงผมว่ามันมีเรื่องของความชุ่มฉ่ำเลยครับต้นไม้ได้น้ำคลายความร้อนไปได้เยอะนะครับ9นาฬิกากับอีก12นาทีครับอยู่กับผมวสุรมสุริยะวงศ์ครับวันอาทิตย์อนุรักษ์เพลงเก่าจะมีอยู่3ชั่วโมงยังคงฝากย้ำคอนเซปต์ในรูปแบบของรายการเพลงที่เราจะเลือกมาเปิดฟังด้วยกันวันอาทิตย์นะครับ9โมงถึง10โมงจะเป็นงานของคณะสุนทราภรณ์นะครับแล้วก็10โมงถึง11โมงจะเป็นช่วงของเพลงลูกกรุงนะฮะแล้วก็จากนั้นช่วง11โมงถึงเที่ยงนะครับช่วงสุดท้ายจะเป็นแม่ไม้เพลงไทยกลิ่นอายลูกทุ่งคลาสสิกนะครับ

ที่เรียกว่าเป็นต้นฉบับในวันอาทิตย์ที่เราจะอนุรักษ์เพลงเก่าเหล่านั้นไปด้วยกันนะครับอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 อ้าวเช้าวันนี้นะครับก็ขอต้อนรับคณะลูกช้างเชือกใหม่ที่จะเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเนื่องจากว่ามีกิจกรรมประเพณีรับน้องรถไฟปี2569นะครับก็จะมีการรับน้องรถไฟตั้งแต่กรุงเทพนะครับสถานีกรุงเทพหัวลำโพงนะฮะแล้วก็ไล่เลียงมาตามจังหวัดต่างๆที่จะมีการรับน้องแต่ละจังหวัดมาทางตอนเหนือก็พิษณุโลกมาลำปางเข้าสู่เชียงใหม่นี่แหละครับก็จะเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะฮะผมเคยเห็นกิจกรรมแบบนี้นานละเพราะว่าเราเองก็มีลูกหลานเรียนอยู่มช.นะแล้วก็จะมีคณาจารย์มีรุ่นพี่ไปรับน้องๆนะครับเราก็ต้องตื่นเช้าไปส่งเขาแล้วไปดูถึงกิจกรรมที่สถานีรถไฟเนี่ยมันอบอุ่นมากนะเราบางทีเรารู้สึกมีรอยยิ้มไปกับความคิดสร้างสรรค์อย่างหนึ่งที่เขามีเป็นประเพณีนะฮะสำหรับการรับน้องใหม่เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นความอบอุ่นอย่างหนึ่งนะครับจริงๆแต่ละสถาบันก็มีแหละครับมหาวิทยาลัยต่างๆเขาจะมีการรับน้องเหมือนกันอยู่ที่แต่ละรูปแบบนะครับเพียงแต่ว่าโอเควันนี้ก็เป็นช่วงเช้าๆประมาณสัก6 โมงเช้ามั้งฮะก็มาถึงแล้วนะครับเชือกใหม่ล่าสุด มากันเป็นหมู่คณะเลยนะฮะก็เตรียมปรับตัวกับการใช้ชีวิตจังหวัดเชียงใหม่สำหรับน้องๆนิสิตที่มาจากต่างจังหวัดที่อาจจะมาเชียงใหม่ครั้งแรกนะครับหรืออาจจะเคยมาเที่ยวแต่ไม่เคยมาอยู่แต่ครั้งนี้ได้มาใช้ชีวิตแล้วล่ะนะครับอย่างไรก็ต้องมี4ปี5ปีบ้างล่ะนะครับในการที่จะเรียนรู้ใช้ชีวิตที่เชียงใหม่แล้วก็ภาคเหนือนะครับอสมทเชียงใหม่ครับ FM 100.75 ครับสัญญาณรับฟังจากเชียงใหม่ถึงลำพูนลำปางพะเยาและเชียงรายนะครับฟังออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect และทาง radio network.mcot.net ครับ

เสียงร้องของคุณปุษยารังสีนะครับกับเพลงฝนหยาดสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นเพลงที่เข้ากับบรรยากาศของช่วงที่ฝนตกได้เป็นอย่างดีครับไม่เฉพาะต้องเป็นหน้าฝนช่วงไหนฝนตกก็อ่ะเปิดได้แหละนะฮะเพลงนี้เป็นเพลงที่ครูเอื้อสุนทรสนานทำทำนองนะครับบันทึกเสียงเอาไว้เมื่อปีพ.ศ.2508ด้วยเสียงร้องของคุณปุษยารังสีคนที่ประพันธ์คำร้องก็คือครูพรพิรุณนะครับครูพรพิรุณนี่เป็นนามปากกาชื่อเดิมว่าชื่อสุคนกุสุมนะครับเดิมทีเป็นชาวจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็มาเรียนที่ในกรุงเทพนะฮะแล้วก็ตอนหลังก็มีใช้นามปากกาชื่อว่าสุคนพรพิรุณตอนหลังก็ใช้ชื่อแค่ว่าพรพิรุณเท่านั้นนะครับแต่งเพลงให้กับคณะสุนทรภรณ์ครั้งแรกๆเมื่อปีพ.ศ.2492คือเพลงมนจันทร์แล้วก็ได้รับความนิยมอย่างมากในห้วงเวลานั้นเหมือนกันต่อมาในปี2506นะครับครูพรพิรุณก็แต่งเพลงฝนหยาดสุดท้ายซึ่งมีเรื่องเล่ากันว่านะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดจากชีวิตจริงของครูพรพิรุณที่ขณะนั้นผิดหวังจากข้าราชการทางการแพทย์หนุ่มคนหนึ่งที่มาจากภาคเหนือคงไม่ต้องอธิบายว่าจังหวัดไหนใช่ไหมฮะเพราะสมัยนั้นคณะแพทย์ที่เขาเปิดสอนมีแค่เชียงใหม่เท่านั้นครับในยุคนั้นนะฮะภาคเหนือเชียงใหม่นะครับหรือมีจังหวัดไหนอีกอะนอกจากเชียงใหม่สมัยนั้นแต่ทีนี้นะครับตอนนั้นเองเนี่ยแพทย์หนุ่มที่เข้ามาอบรมที่กรุงเทพนะครับได้รู้จักกันแล้วก็ชอบพอกันจนถึงวันที่แพทย์หนุ่มจะต้องกลับบ้านเกิดที่เชียงใหม่นะครับก็ได้ให้คำสัญญาว่าจะกลับมากรุงเทพไม่เกินหน้าฝนแต่รอจนฝนใหม่มาเยือนหมอหนุ่มก็ยังไม่มาสักทีมารู้ข่าวอีกทีก็ทราบว่าเขาแต่งงานกับคนอื่นไปเรียบร้อยแล้วนะฮะนั่นแหละครับระยะทางไกลกับการติดต่อสื่อสารในสมัยก่อนมันอาจจะไม่ใช่ง่ายมันมีความห่างเหินกันแหละครับจะเขียนจดหมายยังไงก็ช่างเถอะฮะบางทีก็ต้องรอวันเวลานะครับจึงมีประโยคคำว่าไอ้หมอนี่จุเปิ้ลจุหมาน้อยขึ้นดอยจุเปิ้ลเมาแล้วบ่เอาเปิ้ลแต่นั่นนะเป็นอย่างนั้นนะไอ้หมอนี่นั่นแหละครับอีกหนึ่งเพลงจากครูพรพิรุณนะครับทักทายสวัสดีเฮียน้อยครับคุณชาตรีเชื้อมโนชานะฮะออเดอร์เพลงพิเศษให้กับหน้าฝนสักเพลงหนึ่งละกันสลับเพลงฟ้าคลุ้มฝนนะครับ

เป็นเพลงสู่สำเร็จของคณะสุนทรภรณ์ครับคำร้องครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะครับฟ้าคลุ้มฝนนะฮะมีคุณผู้ฟังบอกว่าสวัสดีประเทศไทยที่เชียงใหม่ด้วยขอบคุณครับวันนี้ก็ต้อนรับสมาชิกใหม่สำหรับการเข้ามาเพิ่มการทาง LINE นะครับ ID LINE ที่ mcotcm10075 ครับ mcotcm10075 เป็น ID LINE นะครับกับการแชทพูดคุยกันขณะเดียวกันก็นอกจากจะแนะนำเพลงฟังนะครับขอเพลงถามถึงเรื่องราวเรื่องของบรรยากาศข่าวสารแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังก็แชร์มาได้ด้วยนะครับอาจจะเป็นข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจหรือจะเป็นภาพบรรยากาศนะฮะคลิปฝนตกนะครับเดินทางนะฮะฟังอสมทเชียงใหม่ผ่านแอปพลิเคชันยังไงก็บางทีมันก็เป็นการยืนยันด้วยนะครับว่าเขาฟังเราจริงนะฮะมีคุณผู้ฟังบอกว่าจริงหรือเปล่าที่มีคนฟังอสมทเชียงใหม่ในต่างจังหวัดเยอะเลยผมก็การันตีจริงๆฮะมีทาง LINE ID เนี่ยจะบอกเขายังไงดีล่ะเขาคงมันเขาไม่เชื่อเราอะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะผมก็คอนเฟิร์มจากการอ่านเนี่ยทุกวันเนี่ยก็จะมีคุณผู้ฟังบอกว่าฟังอยู่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้หลายท่านเนี่ยนะฮะอย่างล่าสุดนี้มาจากนครราชสีมาคุณโด่งโคราชนะครับคนโคราชบ้านเอ๋งไม่ต้องเกรงใจกันอย่างเงี้ยทักทายก็มาเนี่ยก็เป็นสมาชิกใหม่ล่าสุดขอบคุณมากๆนะครับพอพูดถึงแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของบรรยากาศของการสื่อสารการระหว่างจังหวัดต่อจังหวัดก็ได้นะครับอย่างเช่นบางทีที่นครราชสีมาเขามีงานอะไรกิจกรรมอะไรฟ้าฝนเป็นไงบ้างสมุทรปราการระยองเนี่ยเห็นไหมฮะมาแล้วแถวพระประแดงก็มีนะครับที่ไหนอีกเอ่ยเมื่อกี้เห็นอยู่แวบๆเดี๋ยวค่อยทยอยตอบรับข้อความให้จากเชียงรายใกล้ๆก็มาเห็นไหมฮะลำปางลำพูนอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกันอยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็มาทักทายทั้งหลายทาง ID LINE ครับที่ mcotcm10075 นะครับขณะเดียวกันเราก็จะมี LINE Open Chat อสมทเชียงใหม่สมาชิกของกลุ่มที่มาช่วยแชร์ข่าวสารเกล็ดสาระเรื่องราวดีๆแบ่งปันกันใน LINE Open Chat อสมทเชียงใหม่ด้วยนะครับ

ียงร้องของคุณวรนุชอารีนะครับกับเพลงรักต่างแดนเดิมทีเพลงนี้เป็นเพลงประกอบโทรทัศน์ยุคนั้นต้องเป็นยุคช่องสีบางขุนพรหมแหละครับเป็นโทรทัศน์แนวภรตะนะครับก็คือการทำเพลงที่ออกเป็นแนวเขาเรียกว่าแขกครวญนะฮะมนนางรำเป็นเพลงจังหวะแบบแขกรุมบ้านะฮะรักต่างแดนก็มีท่วงทำนองที่ฟังแล้วมันสละสวยด้วยจังหวะของทำนองของเพลงแล้วก็ดูจังหวะมันดูสนุกด้วยนะครับเพลงนี้ครูสมศักดิ์เทพนนท์เป็นคนที่เขียนคำร้องเอาไว้นะครับทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะครับคุณวรนุชอารีเนี่ยบันทึกเสียงครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2491หลายท่านอาจจะทราบนะครับว่าคุณวรนุชอารีนั้นเป็นพี่สาวแท้ๆของคุณนฤทธิ์อารีนะครับแล้วก็เคยอยู่กับวงดนตรีจารุกนกมาก่อนที่จะเข้าสอบวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ได้ที่1นะฮะตอนนั้นคุณวรนุชอารีได้ว่าเข้าสอบนี้ได้ที่1เลยขณะที่คุณศรีสุดารัชตะวันเนี่ยมารุ่นเดียวกันแต่สอบไปที่2คุณเพ็ญศรีคุณภูนศรีเจริญพงษ์นะครับได้ที่3นะครับทั้ง3คนนี้ก็ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ในปีเดียวกันนะครับเรียกว่าเป็น3สาวในยุคช่วงเวลานั้นที่เรียกว่าฮิตฮอตอันดับ1 2 3เลยแหละนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาตอบรับข้อความทาง LINE นะครับ ID LINE ที่ mcotcm1075 ครับ mcotcm1075ขณะเดียวกันเองก็เรามีข่าวสารติดตามได้นะครับทางแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆเช่น Facebook Fanpage อสมทเชียงใหม่แล้วก็ YouTube ของอสมทเชียงใหม่ด้วยนะครับเรามี TikTok ด้วยเหมือนกันฮะข่าวสารต่างๆอาจจะได้ติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมทางภาคเหนือทางเชียงใหม่ของเราว่ามีอะไรบ้างเหตุการณ์อะไรบ้างหรือข่าวสารอะไรที่น่าสนใจเผื่อจะมีโปรแกรมขึ้นมาทางเหนือก็จะได้รู้ว่าอ๋อเขามีงานอันนี้กันอยู่ก็จะได้เป็นอีกหนึ่งข้อมูลนะฮะทางเพจ Facebook YouTube และ TikTok อสมทเชียงใหม่นะครับก็เพียงแค่พิมพ์ชื่ออสมทเว้นวรรคแล้วก็เชียงใหม่ก็เจอแล้วนะฮะก็แค่เข้ามากดติดตามกดถูกใจนะครับหรืออาจจะเป็นการแชร์ข่าวที่น่าสนใจไปด้วยกันผมทิ้งท้ายในช่วงนี้ในเบรกครึ่งชั่วโมงแรกกับงานของคณะสุนทรภรณ์กับเพลงซับสวงนะครับคุณผู้ฟังถามถึงงานของคุณยันละยงเสรานนท์นะฮะคุณยันยงเสรานนท์ครับนะเสียงร้องของคุณจากคุณผู้ฟังที่แนะนำเพลงนี้เข้ามานะฮะคำร้องเพลงนี้โดยครูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะครับ

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570611
1: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์

0: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองย้ำรัฐบาลเดินหน้าอันครอสเพื่อกำหนดเขตแดนทะเลให้ชัดเจนไม่ใช่การเจรจาพัฒนาพื้นที่ร่วมกันนางสาวรัชนาธนาดิเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีความกังวลเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสในประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชานั้นรัฐบาลขอทำความเข้าใจกับประชาชนว่ากระบวนการดังกล่าวเป็นเรื่องของการหารือและพิจารณาแนวเขตทางทะเลตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศมิใช่การเจรจาเพื่อพัฒนาพื้นที่ร่วมกันหรือแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรทั้งนี้นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้อธิบายต่อสาธารณชนและทูตกว่า70ประเทศอย่างชัดเจนว่าการเข้าสู่กระบวนการตามอันคลอสเป็นกลไกทางกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อหาทางออกในประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลที่ยังเห็นแตกต่างกันโดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งเขตพัฒนาร่วมหรือการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ดังกล่าวโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายกรัฐมนตรียืนยันว่าจะดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความรอบคอบโดยประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดทางด้านการต่างประเทศหน่วยงานด้านความมั่นคงและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยอย่างเต็มที่ผลิตแจงเสียข้อกล่าวหาปปช.หวังประธานสภาพิจารณาคำร้องปปช.คดีศักดิ์สยามก่อนหมดสมัยประชุมขู่ฟ้องมาตรา157หากไม่ส่งคำร้องนายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลพร้อมนายผลิตวัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนแถลงข่าวเปิดรายละเอียดคำร้องที่ฝ่ายฝ่ายค้านและสว.ได้ยื่นต่อประธานรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่าปปช.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีการยกคำร้องคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบโดยนายประกรณ์วุฒิกล่าวว่าจากกรณีที่มีการยุติการตรวจสอบและยกคำร้องคดีการซุกหุ้นของนายศักดิ์สยามสืบเนื่องจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อปี2565พบชัดเจนว่านายศักดิ์สยามนอกจากจะถือหุ้นในบริษัทบุรีเจริญนครแล้วยังเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทด้วยซึ่งมีการถือหุ้นอยู่ถึง 80% และบริษัทก็ตั้งอยู่ที่บ้านของนายศักดิ์สยามอีกด้วยด้านนายผลิตได้กล่าวย้ำอีกว่าคำร้องดังกล่าวที่ร้องปปช.ผ่านประธานรัฐสภามี4ข้อกล่าวหาหลักคือปปช.ใช้กระบวนการในการตรวจสอบไม่ชอบมีข้อบกพร่องปปช.ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคดีโดยมิชอบไม่พิจารณาอย่างตรงไปตรงมาผิดพลาดอย่างชัดแจ้งปปช.จงใจปกปิดพฤติการตรวจสอบไม่โปร่งใสและปปช.จงใจละเว้นละเลยไม่ตรวจสอบมูลฐานความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งนี้หากประธานสภาไม่ส่งเรื่องต่อไปยังศาลฎีกาและเห็นว่าเป็นการปฏิบัติงานโดยมิชอบก็จะยื่นร้องประธานรัฐสภาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157ต่อไปยิงกันคางงานเทศกาลชุมชนในสหรัฐบาดเจ็บ12มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย12คนในงานเทศกาลชุมชนโอเวสเอ็นที่เมืองโทเลโดรัฐโอไฮโอของสหรัฐเมื่อวานนี้หลังจากมือปืน2คนเปิดฉากยิงตอบโต้กันโดยยังไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัดเหตุเกิดขณะมีผู้คนอยู่ภายในงานหลายร้อยคนและในกลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บมีอายุตั้งแต่14ถึง61ปีมี2คนที่มีอาการสาหัสเจ้าหน้าที่กำลังตามไล่ล่าตัวผู้ต้องสงสัยมาดำเนินคดีหากไม่นับรวมเหตุการณ์ที่เมืองโทเลโดเว็บไซต์คลังข้อมูลความรุนแรงจากอาวุธปืนได้บันทึกสถิติเหตุการณ์กราดยิงในสหรัฐในปีนี้ไว้แล้วถึง171ครั้งโดยได้นิยามเหตุกราดยิงไว้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีผู้บาดเจ็บจากอาวุธปืนอย่างน้อย4คนขึ้นไปโดยไม่รวมตัวผู้ก่อเหตุ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง

0: ง290บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
3: ้ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะช่วงแรกเราก็มีการตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของอะโวคาโดกันไปแล้วนะคะแล้วก็มีเรื่องของมันที่อาจารย์ตอบคำถามว่าเอ๊ะทำยังไงนะมันถึงจะได้ปลูกแล้วมันตัวมันเนี่ยหัวมันจะโตๆนะคะก็สำหรับเรื่องอะโวคาโดเนี่ยที่คุณผู้ฟังถามมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขวัญเอาไปแปะไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นของเพจ Facebook วันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะอาจารย์คะอาจารย์ยังไม่มานะคะ
2: มาแล้วคุณขวัญ
1: โอเคค่ะ
2: นี่ระหว่างพักนะคุณขวัญ นะ
1: ค่ะ
2: ผมเองคุณขวัญไปสืบค้นผมเลยไปเปิดสมุดดูนะคนที่ถามมาเรื่องพุทรานะ
1: โอ้พุทรา
2: เดี๋ยวนะคะพุทราไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่อาจจะไม่ละเอียดมั้ง
1: ได้ค่ะ
2: ถ้าจะฟังละเอียดนะฮะท่านไปฟังพุทธานะวันที่8ที่9มกราคมนะปี67ครับ
1: อืมค่ะวันที่8
2: ผมไม่รู้ EP เท่าไหร่แต่รู้แต่ว่าตอนนี้รู้สึกจะพันกว่าแล้วมั้งที่ทำไว้นะ
1: ก็
2: ทีนี้บางคนบอกโอ้โหพันกว่าแล้วจะฟังยังไงหมดฟังวันละ2ตอนหยุดวันเสาร์วันอาทิตย
1: ์ฟังเพลินๆไปนะจันนะ
2: สัปดาห์ละ10ตอนก็ฟังไปนะฮะ
1: ค่ะ
2: ปีหนึ่งก็ได้300กว่าตอนแล้วเอ๊ะ 3,000 กว่าสิ
1: ก็วันละ2
2: ก็ครบแล้วนะก็
1: แป๊บๆก็ครบแล้วอาจารย์ถ้าวันละ2ตอนนะคะ
2: คือพุทธานี่ที่ผมพูดไว้วันที่8ที่จะพูดเรื่องการปลูกส่วนวันที่9จะพูดถึงเรื่องโรคกับแมลงแล้วก็วิธีบริหารจัดการสวนพุทราก็ขอบพระคุณนะครับโดยเฉพาะขอบพระคุณแฟนรายการที่เป็นห่วงเรื่องหูผลว
1: ่
2: าตอนนี้หูเป็นยังไงบ้างนะฮะก็เป็นไปตามวัยครับหูอื้อได้ที่แล้วไม่เสียงไม่ก้องละ
1: ก็คุณผู้ฟังก็เป็นห่วงอาจารย์อย่าให้แบบทิ้งไว้นานถ้าแบบยังไงเนี่ยไปปรึกษาคุณหมอดีกว่าอะไรเงี้ยนะคะ
2: ครับก็ปกติไปพบคุณหมอแต่ก่อนหมอท่านนัด6เดือนครั้งแต่ตอนเนี้ยตั้งแต่มะเร็งคงดีขึ้นน่ะท่านนัดปีละครั้งก็ไม่ค่อยกล้าไปหาหมอโดยไม่จำเป็นนะเพราะว่าเหมือนไปรบกวนคิวคนอื่นเขาอะเนาะแล้วหูผมเนี่ยก็มีปัญหามาตั้งแต่เมื่ออายุ50ต้นๆก็จะยินเสียงวีดวีดวีดวีดวีดวีดวีด
1: ค่ะ
2: และปัญหาเรื่องหูของคนไทยเนี่ยจะมีปัญหาเยอะขึ้นเรื่อยๆอันเนื่องจากว่าผมเนี่ยอยู่กับวงดนตรีอยู่กับเครื่องเสียงมาตลอดไงแล้วเด
1: ี๋
2: ยวนี้เวลามีงานเนี่ยการที่เขาเปิดเครื่องเสียงเนี่ยมันเกินความจำเป็นผมจำได้ว่าเรื่องนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงห่วงใยเรื่องนี้ไว้นะครับก็ขอบพระคุณคุณหมอที่ดูแลเรื่องนี้ก็มีคนไลน์มาถามมีไลน์ส่วนตัวมาถามเขาบอกว่ารักษาอาจจะหายนะผมบอกว่าไม่หายหรอกเพราะว่าคราวหนึ่งเคยไปบรรยายที่โรงพยาบาลที่เชียงใหม่บรรยายทั้งอาทิตย์เลยทั้งโรงพยาบาลเลยม
1: ี
2: หมอสนิทกันผมก็ไปเช็คไปตรวจถามบอกแล้วรักษายังไงอันนี้หมอเขาไม่พูดทั่วไปนะแต่เขาสนิทกับผมก็คุยกันเล่นๆเขาบอกตายแล้วเกิดใหม่อาจารย
1: ์โอ้แสดงว่าอาจารย์เนี่ยคือได้ยินเสียงดังแบบเหมือนต่อเนื่องอยู่กับวงดนตรีมาเป็นสิบสิบปีมันก็เลยทำลายส่วนประสาทของหูไปทำให้เสื่อมลงเร็วกว่าคนทั่วไปใช่ไหมคะ
2: ใช่หลายสิบปีแล้วดังวิ่งกลางคืนเปิดเนี่ยต้องยอมเปลืองไฟต้องเปิดทีวีไม่งั้นไม่รับ
1: อ๋อต้องมีเสียงอื่นมาซ้อน
2: เนี่ยคุณจะยิ่งมีเสียงดังในหู
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นก็เปิดมีทีวีเป็นเพื่อนขอไปเป็นผู้ไม่ประหยัดพลังงานแต่ว่าในห้องใช้ไฟโซลาร์เซลล์ก ยกเว้นทีวียังไม่มีโซลาร์เซลล์ครับเชิญคุณขวัญครับคำถามกุยช่ายใช่ไหม
1: คำถามกุยช่ายค่ะเขาบอกว่าเป็นโรคใบแก้วก็คือใบยังไม่เขียวต้องตัดทิ้งทั้งหมดไหมตัดทิ้งแล้วจะแก้ปัญหายังไงดีต้นกุยช่ายนี่มันก็ไม่ได้ใหญ่มากใช่ไหมอาจารย์ถ้าตัดทิ้งทั้งหมดมันจะไม่ดูโกลนๆเลยเหรอคะมันตัดหรือถอนดีหรือยังไงดีคะอาจารย
2: ์เดี๋ยวคืออย่างนี้ถ้าจะตอบว่าโรคใบแก้วเนี่ยคำว่าใบแก้วเนี่ยเป็นคำที่ท่านพูดเองเรียกเองแต่ชื่ออย่างเป็นทางการโรคกุยช่ายที่ว่าโรคใบแก้วอ่ะไม่มีเดี๋ยวผมจะไม่พูดเรื่องโรคนะแต่เราทำความรู้จักกับต้นกุยช่ายซะก่อน
1: ค่ะ
2: คุณขวัญเคยเห็นต้นกุยช่ายใช่ไหม
1: อุทิศใต้ไม่มีใครปลูกกุยช่ายเลยอาจารย์ขวัญไม่เคยเห็นต้นกุยช่ายจริงๆในธรรมชาติ
2: มันแฉะกุยช่ายไม่ชอบ
1: ค่ะ
2: กุยช่ายเนี่ยต้นมันจะเป็นหัวอยู่ใต้ดินนะ
1: ค่ะ
2: มันจะเป็นหัวเป็นกระจุกเลยอะแล้วมันจะแตกใบขึ้นมาไอ้ที่โผล่ขึ้นมาบนอากาศเนี่ยคือใบมัน
1: ค่ะ
2: ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นต้นจริงๆเนี่ยมีหัวอยู่ใต้ดินแล้วก็เจริญเติบโตโดยแตกกอและใบก็จะแบนๆนะฮะใบก็จะเขียวๆแล้วขวัญเคยกินกุยช่ายขาวไหมล่ะ
1: กุยช่ายขาวเคยกินกับร้านข้าวต้มอะค่ะอาจารย์ค่ะ
2: นั่นอะหลายคนก็บอกอาจารย์อยากปลูกกุยช่ายขาวหาพันธุ์ให้หน่อยผมฟังแล้วบอกว่าขำบอกไม่มีกุยช่ายขาวไม่ใช่เป็นพันธุ์นะมันเกิดจากการกระทำ
1: กุยช่ายขาวที่ก็คือกุยช่ายเขียวที่ไม่เจอแดดนั่นแหละอันนี้เข้าใจถูกไหม
2: ใช่คุณขันก็เอาปี๊บไปคุมที
1: ่ค่ะ
2: มันไม่ได้แดดใบมันก็ขาวเพราะงั้นกุยช่ายขาวจะแพงกว่ากุยช่ายเขียวไหมครับ
1: อืมค่ะ
2: เพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องทำความเข้าใจกับกุยช่ายซะก่อนแต่ถ้าถามว่าตัดใบออกหมดเลยกุยช่ายตายไหมไม่ตายครับ
1: อือค่ะเพราะมีหัวมันอยู่ใต้ดินใช่ไหมคะ
2: หัวอยู่ใต้ดินเนี่ยมันจะแตกใบใหม่ขึ้นมา
1: ค่ะ
2: เวลาเขาตัดกุยช่ายเนี่ยเขาก็ตัดชิดดินมาเลยนะคุณขวัญเพราะฉะนั้นแปลงกุยช่ายที่ปลูกเนี่ยเวลาเขาตัดมาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นพื้นเป็นเตียนนี่แหละ
1: ค่ะ
2: ประเดี๋ยวมันก็จะแตกขึ้นมาใหม่นะครับทีนี้ไอ้กุยช่ายที่เราปลูกเนี่ยส่วนมากโรคที่เราจะเจอเนี่ยนะเราก็จะมักจะเจอกับโรคที่เรียกว่าโรคราสนิมแล้วก็โรคแอนแทรกโนสแอนแทรกโนสเป็นยังไงครับคือใบมันจะเน่านะพวกหอมกระเทียมกุยช่ายเนี่ยจะเป็นเยอะใบจะเน่านะแล้วก็จะเห็นใบเนี่ยแห้งตายอันนี้เกิดจากเชื้อรานะครับแต่ถ้าโรคราสนิมเนี่ยถ้าอากาศเย็นๆหน่อยนะปลายฝนต้นหนาวเนี่ยใบมันจะเป็นเหมือนอย่างกับเหล็กเป็นสนิมเลยฮะเราไปลูบจะมีสีสนิมติดมือมาอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรามือไปลูบจะมีเป็นผงสีสนิมติดมือมาอันนั้นก็เป็นเชื้อราแต่คำว่าใบแก้วที่ท่านเห็นเนี่ยไม่น่าจะใช่โรคครับมันน่าจะเป็นปัญหาจากหนอนชอนใบ
1: ค่ะ
2: นะครับงั้นพอหนอนชอนใบเนี่ยเราจะเห็นว่าใบมันใสๆนะครับอันนี้ก็ต้องมุ่งกำจัดหนอนการที่ถ้ามีโรคแมลงระบาดเยอะเราตัดกุยช่ายแล้วแต่ต้องรวบรวมใบกุยช่ายทั้งหมดเนี่ยนะครับถามว่าเอาไปทำอาหารได้ไหมได้เอาใช้ประโยชน์ได้ไหมได้แต่คุณจะไปขายเป็นต้นไม่ได้เพราะว่าใบมันไม่สวยหรือเก่งก็ต้องเอาไปเตาะออกซะนะครับแต่ขอร้องว่าอย่าทิ้งไว้ในแปลงถ้าคุณทิ้งไว้ในแปลงทั้งหนอนแล้วก็ทั้งโรคเนี่ยมันก็จะวนเวียนอยู่ในนั้นเองนะครับพูดง่ายก็นึกถึงอะไรนะเฮียแกะที่ผมเคยเล่าให้คุณขวัญฟังที่ผมเคยไปเจอที
1: ่กาญจนบุรีหรือที่ไหนนะที่มีฮวงซุยใช่ไหมอาจารย
2: ์เดิมสามชุกเดิมนางนางบวชนะ
1: อ๋อค่ะใช่ไหมบ้านที่เขามีฮวงซุยคุณป้าหรือคุณลุงอะไรสักอย่างแถวๆนั้นว่าเรื่องประมาณนี้ไหมคะอาจารย
2: ์ตอนนั้นของคุณแกะเขาเจอปัญหาคือโรคแอนแทรกโนส
1: ค่ะ
2: เพราะว่าเขาปลูก ทีนะครับคุณแจ็คก็ย่าเยี่ยมฟังรายการอยู่คิดถึงนะคิดถึงส่งความคิดถึงไปด้วยแม้แต่เมื่อวานนี้ไปสุพรรณมาคุณขวัญ
3: ค่ะ
2: ไปเยี่ยมน้องสาวแม่น้องสาวก็เป็นแม่ค้าขายอยู่ในตลาดศรีประจันโอ้โห
3: เป็นยังไงคะ
2: ทำไมตลาดเดี๋ยวนี้เหมือนป่าช้า
3: เงียบขนาดนั้นเลยเหรออาจารย
2: ์แม่ค้านอนกันเข็งเลยอ่ะ
3: โอ้มันเหงาเลยนะไทยช่วยไทยพักก็ไม่ช่วยเลยเหรออาจารย
2: ์บอกว่าส่วนมากเนี่ยก็ตีสี่ตีห้าถึงประมาณสิบโมงเช้าอ่
3: ะ
2: หลังจากนั้นอ่ะไม่มีคนเลยแล้วน้องสาวก็บอกเฮียแม้แต่ตลาดสำชุกอ่ะก็ยังเงียบเลยนะเอาช่วยกันไปเที่ยวหน่อยแต่ว่าที่ตลาดที่ผมไปเมื่อวานเป็นตลาดศรีประจันอันนี้ก็เข้าใจว่าพฤติกรรมของคนเนี่ยมันเปลี่ยนบางคนเข้าร้านสะดวกซื
3: ้
2: อสำหรับของอุปโภคแต่ถ้าเป็นของสดเดี๋ยวนี้ก็ไปซื้อตามตลาดนัดชุมชนที่อาทิตย์หนึ่งเข้ามารวมตัวกันนะคนก็ไม่มาตลาดเพราะฉะนั้น
3: ตลาดสด
2: ตึกแถวห้องแถวที่สร้างไว้เนี่ยนะแล้วก็ใครไปเที่ยวตลาดศรีประจันสุพรรณบุรีนะอันนี้เป็นบ้านเกิดของท่านสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์นะอประยุทธ์ประยุทธ์โตนะนะท่านบ้านท่านเกิดเป็นชาวศรีประจันสมัยเด็กๆ ก็บวชเนรที่วัดบ้านกลางอ่ะขออนุญาตแทรกไปถึงเฮียแกละแล้วก็เลยไปศรีประจันหน่อย
3: เชิญต่อครับพี่เอื้อมพรก็ถามว่าไอ้เรื่องกุ๋ยช่ายที่เราคุยกันเนี่ยมันใช่กุ๋ยช่ายสีเขียวที่เป็นขนมแป้งที่ห่ออยู่ในแป้งที่ขายกันที่ตลาดใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค
2: ่
3: ะ
2: ใช่ใช่ใช่
3: ค่ะ
2: ไอ้เขาเรียกขนมกุ๋ยช่ายซึ่งมันมีหลายแบบ
3: ค่ะ
2: คือขนมกุ๋ยช่ายนี่ก็คือว่าเขาเอาแป้งมาใช่ไหมล่ะ
3: ค่ะ
2: แล้วก็กุ๋ยช่ายหั่นเล็กปั้นแล้วก็ไปนึ่งใช่ไหมล่ะ
3: ใช่แบบนึ่งแบบทอดก็จะกรอบหน่อยอย่างเงี้ยจานขวัญก็ได้ทั้งนึ่งทั้งทอดแหละขวัญชอบกินทั้งสองแบบเลย
2: ถ้าเป็นโบราณนะ
3: ค่ะ
2: โบราณเนี่ยแป้งจะหนา
3: โอ้เดี๋ยวนี้ขวัญเห็นแต่แป้งใสๆเห็นทะลุจนถึงกุยช่ายแล้วจาน
2: อันนี้เป็นกุยช่ายยุคปัจจุบัน
3: ค่ะ
2: แล้วที่ดังนะจะอยู่ที่พนมสารคามที่ต
3: ะ
2: เสา
3: ค่ะ
2: อันนั้นเขาเป็นของฝากเลยอ่ะ
3: ค่ะ
2: ใครไปนั่นก็จะซื้อขนมกุช่ายมาฝากเพราะว่าเขาทำพอดีคำไง
3: โอ้ปกติเขาจะแบบมีทั้งลูกพอดีคำแล้วลูกใหญ่ๆแบบใหญ่แบบเท่าแบบอุ้งมือฝ่ามือบางเด็กๆอะไรเงี้ยใหญ่อยู่กัน
2: แต่ที่พนมสารคามเนี่ยใครไปเขาจะซื้อคือว่าคุณตักมาหนึ่งก้อนก็คือหนึ่งคำเลยแล้วแป้งจะบาง
3: ๆค่ะ
2: อันนี้คือการหลอกล่อให้เรากินผักนะครับแต่ผมกินไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าผมกลืนไม่ได้อะผมกลืนไม่ได้ขนมกุช่ายเนี่ย
3: ค่ะ
2: นะครับ
3: เพราะฉะนั้นอาจารย์ขวัญสงสัยนิดนึงถ้าขวัญซื้อกุช่ายมาจากตลาดแล้วอาจารย์บอกว่าที่มันเป็นสีสนิมอะไรเงี้ยขวัญสามารถแบบล้างเอาน้ำล้างทำตามปกติแล้วก็ปรุงอาหารได้ตามปกติเลยใช่ไหมคะ
2: คือโรคพืชเนี่ยโชคดีอย่างหนึ่งว่าโรคพืชไม่เป็นปัญหาไม่เกิดเป็นโรคคนยกเว้นโรคชนิดเดียวคืออ
3: ะไร
2: โรคที่เกิดจากเชื้อ Aspergillus flavus
3: โอ้มันเป็นโรคยังไงหรอคะอาจารย
2: ์ Aspergillus เป็นเชื้อราชนิดหนึ่งจะเป็นเขียวจะเกิดกับถั่วลิสงข้าวโพดหรือแม้แต่ในข้าวเราก็เคยเจอนะ
3: ค่ะ
2: เวลาเป็นแล้วเนี่ยที่จะเป็นพิษร้ายถึงคนก็คือว่าเชื้อ Aspergillus เนี่ยมันก็จะสร้างสารที่ชื่อว่าอัฟราท็อกซิน
3: โอ้เป็นเกี่ยวกับมะเร็งด้วยหรือเปล
2: ่
3: า
2: สารพิษอัฟราท็อกซินเนี่ยถ้าเป็นเชื้อราเจอความร้อนเนี่ยมันตายครับคุณขวัญ
3: ค่ะ
2: แต่ว่าท็อกซินก็คือคำว่าพิษเนี่ยมันจะโดนความร้อนก็จะไม่สูญสลายหายไปท
3: ี
2: นี้พอเราเอาข้าวโพดไปให้สัตว์กินหรือเราเอาถั่วที่ไม่มีคุณภาพเอามาให้คนกินเนี่ยเราก็จะได้รับ อะฟลาทอกซินเข้าไป
3: ค่ะ
2: ก็จะเกิดเป็นสารก่อมะเร็งเพราะฉะนั้นอย่างเวลาพี่น้องที่ปลูกถั่วลิสงเนี่ยกินถั่วลิสงบอกว่าก็ต้มแล้วไงต้มแล้วก็ไม่หาย
3: โอ้
2: เพราะฉะนั้นถั่วลิสงที่ได้มาตรฐานนะ
3: ค่ะ
2: ต้องเป็นถั่วลิสงที่เวลาเขาเก็บเกี่ยวมาแล้วเนี่ยเขาจะต้องไม่กองไว้กระดินเขาจะต้องตากแห้งข้าวโพดเวลาจะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เวลาเก็บมาเนี่ยเขาต้องไม่กองกระดินเขาต้องใส่ในยุ้งยกพื้นและต้องเข้าอบเพราะว่าถ้าปล่อยไว้เนี่ยจะมีเชื้อราแอสเปอร์จิลัสฟลาวัสเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็จะกระจายตัวออกไปอย่างอื่นๆอันนี้ผมไม่รู้จะควรสมควรพูดคำพูดต่อไปนี้ไหมสมัยหนุ่มๆผมชอบกินข้าวโพดไอ้ชอบกินถั่วลิสง
3: อ๋อถูกค่ะ
2: แล้ววันหนึ่งเนี่ยมีรุ่นพี่ผู้อาวุโสที่ผมนับถือเป็นอาจารย์นะก็นั่งคุยกันเขาก็ชอบกินถั่วลิสงผมก็บอกว่าพี่แต่เพื่อนผมที่เป็นสัตวแพทย์เนี่ยนะเขาบอกเฮ้ยบ้วนต้องเลิกกินบอกทำไมอ่ะแล้วเพื่อนก็บอกว่าไปดูว่าส่วนใหญ่อ่ะเป็นมะเร็งแล้วรุ่นพี่ที่ผมนับถือเป็นอาจารย
3: ์ค่ะ
2: ท่านก็เสียชีวิตเพราะมะเร็งผมก็เป็น
3: อันนี้ยังไม่มีบทพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วกันนะอาจารย์มันเป็นข้อสังเกตแล้วกันเนาะ
2: เ
3: พราะว่า
2: ที่ผมพูดว่าควรพูดไหมเนี่ยคือถ้าผมไปพูดมันจะกระเทือนต่อตลาดมันอยู่ที่ว่าเรากินของมีคุณภาพไหม
3: ใช่ค่ะแต่ว่าต้นทางเราไม่รู้ไงอาจารย์ว่าเขาวางไว้กับพื้นดินหรือเปล่าไง
2: คือนั่นไงถึงบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเราต้องการให้คนเนี่ยทำเกษตร GAP ไง
3: ใช่ที่สุดที่มาที่ไปได้
2: ปลอดภัยมาตรฐานความผมไปสั่งผัดไทยเนี่ยผมก็จะบอกป้าผัดไทยที่ชุมชนเนี่ยเอาผัดไทยแบบอาจารย์เขาก็จะรู้เลยนะ
3: เป็นยังไงผัดไทยแบบอาจารย์นะค่ะ
2: ผมจะไม่ใส่ถั่วงอก
3: ค่ะ
2: ผมจะไม่ใส่ถั่วลิสงตัวอาจารย์ต้องรีบกินนะร้อนๆเนี่ยต้องรีบกินเลยนะบอกทำไมอ่ะเดี๋ยวมันติดกันเขาบอกเลยอ้าวเขาบอกที่เขาต้องใส่ถั่วเนี่ยพอใส่ไปแล้วเส้นมันจะไม่ติดกันถ้าไม่ใส่ถั่วเส้นมันติดกันเป็นก้อน
3: มันจะจับตัวเป็นก้อนค่ะ
2: แล้วถั่วงอกมาทำให้มันดูเยอะ
3: ใช่ค่ะ
2: แต่ถ้าคุณได้ถั่วงอกอ้วนปีเลยนะอันนี้ก็เป็นถั่วงอกที่ราดด้วยฮอร์โมนที่จดทะเบียนไม่ได้แต่ก็ใช้กันอยู่เนี่ยผมก็รณรงค์บอกว่าถ้ากินถั่วงอกจะกินถั่วงอกพร้อมถ
3: ั่
2: วงอกพร้อมคือถั่วงอกที่ไม่ได้ราดฮอร์โมนนะเพราะว่าเคยมีคนขายไปจดทะเบียนกรมวิชาการเกษตรจดทะเบียนไม่ได้แต่เราก็ชอบไปกินถั่วงอกอ้วนกันเนี่ย
3: ดูหน้าตามันน่าบริโภคไงอาจารย์ดูอวบอิ่มอะไรเงี้ย
2: แต่น้ำหนักมันได้น้อยกว่านะ
3: กับ
2: จากการวิจัยของผมเนี่ย
3: เบากว่าถั่วงอกหอมเหรอ
2: เห็นมันพองๆอ่ะได้น้ำหนักน้อยกว่าถั่วงอกที่เป็นถั่วงอกผมเคยไปที่ห้างแถวศาลายาน่
3: ะ
2: แล้วมีร้านหนึ่งเข้าโฆษณาเลยเขาบอกว่าร้านเขาเนี่ยถั่วงอกหอมผมไปนั่งกินเลยกินถั่วงอกเลยนะครับเพราะฉะนั้นบ้านเราเนี่ยอาหารการกินสมบูรณ์แต่ที่เป็นห่วงคือความไม่ปลอดภัยในวัตถุดิบที่มาประกอบเป็นอาหารบางทีวัตถุดิบปลอดภัยแล้วคุณก็เอาของไม่ปลอดภัยเนี่ยใส่เข้าไปอีกมันก็เลยเป็นอาหารไม่ปลอดภัยผัดไทยเป็นอาหารจานเดียวที่ได้อาหารครบ5หมู่แต่อาจจะเป็นจานเดียวที่มีสารพิษเต็มไปหมดก็ได้คือผมกำลังจะโยงเข้ามาเรื่องที่คุณขวัญจะถามเรื่องสารกำจัดวัชพืชอ่ะ
3: ใช่ค่ะอาจารย์ คือขวัญไปเห็นข่าวมาข่าวหนึ่งอาจารย์ค่ะก็คื อมีการแชร์กันใน Facebook ของผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งนะคะบอกว่ามีผู้เสียชีวิตจากหลังจากที่เขาสั่งซื้อน้ำยากำจัดวัชพืชผ่านทางช่องทางออนไลน์แล้วเขาก็ติดไว้ในรถก็ใส่ไว้ในรถอย่างนั้นแหละค่ะแล้วพ อใส่ไว้ตัวฝาเนี่ยไม่ได้แพ็คหรือว่าเขาเรียกอะไรคะซีลด้วยพลาสติกอะค่ะอาจารย์คนที่เขาขับรถคันนี้เขาก็เริ่มมีอาการแบบเหมือนกับว่าอาเจียนปวดศีรษะจนต้องโทรขอความช่วยเหลือจากเพื่อนพาส่งไปโรงพยาบาลเพื่อนเขาก็บอกว่าขณะที่ช่วยเหลือเนี่ยยังได้กลิ่นสารเคมีที่คละคลุ้งอยู่ในรถของผู้ป่วยรายนี้นะคะแล้วก็แพทย์นี่ก็บอกว่าตอนที่พยายามช่วยเหลือยื้อชีวิตของคนที่เขาติดอยู่ในเกิดอาการแบบเหมือนกับว่าแพ้ว่าตัวยากำจัดวัชพืชเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตเขาไว้ได้ขณะที่ทำการตรวจบรรจุขวดสารเคมีที่อยู่ในหีบห่อนะมันยังอยู่ในหีบห่ออยู่คือแต่ว่ายังไม่คือฝาเนี่ยไม่ได้แบบฟอยตัวพลาสติกอ่ะไม่มีแต่ว่าคือถามว่าเคยเปิดหรือยังไม่ถูกเปิดนะคะพบว่าก็ฝายังไม่ได้ถูกเปิดยังซีลอยู่ปกติส่วนฉลากก็คือเป็นภาษาต่างประเทศนะคะก็คือสั่งมาจากออนไลน์จึงมีความสงสัยว่าเอ๊ะมันจะเกิดสารเคมีรั่วได้หรือเปล่าแต่ว่าในข้อมูลอันนี้อาจารย์ค่ะเขาเก็บไว้ในรถแต่เขาไม่ได้บอกนะคะว่าเก็บตัวสารเคมีเนี้ยไว้นานเท่าไหร่แล้วคือ อยู่ในสภาพอากาศรถที่ร้อนมากน้อยแค่ไหนไปจอดทิ้งไว้กลางแดดหรือเปล่าแต่ว่าคนที่มาช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในรถเนี่ยก่อนที่จะส่งโรงพยาบาลเขาบอกว่าได้กลิ่นสารเคมีอยู่ในรถของผู้ป่วยอันนี้เขาก็เลยคาดเดาว่าเอ๊ะเป็นด้วยตัววัชพืชที่เขาเก็บไว้อยู่ในรถโดยที่ยังไม่ได้เอาออกไปหรือเปล่าเพราะว่าตัวผู้ป่วยหรือว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยคือมีเหมือนวางแผนไว้ว่าเดี๋ยวจะไปฉีดหญ้าที่บ้านหลังนึงของตัวเองที่ไม่ได้แบบไปดูแลนานแล้วเดี๋ยวกำลังจะรีโนเวทภายในไม่กี่วันข้างหน้าเดี๋ยวจะไปฉีดหญ้าแถวบ้านพักที่เตรียมจะมีรีโนเวทแต่ก็ถึงคราวเคราะห์เจอเรื่องของสารพิษตรงนี้แล้วก็เสียชีวิตเสียก่อนนะคะอาจารย์คะการเก็บสารเคมีไว้ในรถแบบนี้มันอันตรายแค่ไหนอย่างไรคะอาจารย
2: ์คือเรื่องนี้ผมก็
3: เดี๋ยวอาจารย์ขวัญลืมดูเวลาขอเบรกกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวติดตามคำตอบในช่วงหน้านะคะหลังเบรกนะคะคุณฟังค
2: ่ะได้ครับเดี๋ยวจะคุยเรื่องสารพิษให้ฟังครับ
3: ค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
4: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
5: The Legends Tale
4: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-2016-770
7: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะเมื่อกี้ทิ้งท้ายกันในเรื่องของการเก็บยาปราบศัตรูพืชกำจัดวัชพืชเนี่ยเก็บไว้ในรถเนี่ยอันตรายแค่ไหนนะคะอาจารย์คะการเก็บยาปราบวัชพืชนี่ต้องยังไงบ้างคะ
2: คือเรื่องนี้ผมก็ได้ติดตามข่าวมาแต่ต้นนะฮ
1: ะ
2: รวมทั้งได้ติดตามชมรายการหนึ่งพิธีกรก็รู้จักกันละเคยอยู่กับเราด้วยพิธีกรเนี่ยนะแล้วก็เคยแล้วก็มีกูรูซึ่งอันนี้รู้จริงนะอย่างอาจารย์ออสของเกษตรก็ไปให้ทัศนะทางเคมีว่ามันเป็นผลอะไรต่ออะไรต่างซึ่งก็คงจะไม่ไปพูดถึงแต่ท่านสามารถไปฟังย้อนหลังได้แต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดให้ฟังก็คืออย่างนี้นะสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชถ้าเราจะพูดทั่วๆไปเราก็จะใช้คำพูดแคบๆสั้นๆเราก็จะเรียกว่าสารพิษแต่สารพิษมันมีหลายอย่างไม่เฉพาะป้องกันกำจัดศัตรูพืชมันจะทำร้ายร่างกายมนุษย์ทำลายมนุษย์ได้เนี่ย3ทางด้วยกันนะฮะ1ทางการหายใจสูดดมเข้าไป2ทางการสัมผัสและดูดซึมเข้าทางผิวหนัง
1: ค่ะ
2: 3คือเข้าทางปากเพราะฉะนั้นแนวทางการป้องกันกำจัดที่จะไม่ให้เขาทำร้ายเราเนี่ยเราก็จะต้องหนึ่งไม่ยัดใส่ปากเพราะไม่ใช่ของกินอย่างรายการที่ผมทำนะคุณขวัญสังเกตตัวที่แล้วมาเนี่ยผมคุยเรื่องปุ๋ยเรื่องยาเนี่ยมีคนเอาของกินมาให้โฆษณาในรายการเนี่ยผมไม่กล้ารับเลยนะผมกลัวคนฟังสับสนท
1: ั้
2: งที่ผมควรจะได้สตังค์เนี่ยแต่ผมก็ไม่เอาอ่ะผมบอกไม่ได้เพราะว่าเราคุยเรื่องสารพิษเราจะเอาของเค็มมาปะปนในรายการไม่ได้นะครับเคยมีคนเอาอาหารเสริมอะไรมาให้พูดบอกไม่ได้นะนั้นหนึ่งอย่าให้เข้าปากด้วยเข้าปากโดยตรงหรือเข้าปากโดยอ้อมอย่างที่ผมพูดถึงอัสฟาท็อกซินอะไรต่างๆหรือสารพิษต่างๆเนี่ยนะหรือจะเป็นการปนเปื้อนตกค้างอยู่ในอาหารอะไรก็ตามเนี่ยคืออันนี้เข้าสองปากสองผิวหนังเวลาจะปฏิบัติการเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เราจะต้องใส่ถุงมือปลายถุงมือต้องพับถ้าไม่พับเวลาเรายกมือขึ้นไอ้ที่มันเปียกที่ถุงมือเนี่ยมันจะไหลย้อยเข้าไปที่รักแร้เราได
1: ้
2: นะอันที่สามเราต้องใส่หน้ากากนะที่ผมเคยบอกว่าเคยแจกเยอะแยะก่อนใครเขาใส่กันอีกเนี่ย
1: ก่อนโควิดหรือเปล่าอาจารย์ที่อาจารย์คุยตอนนั้นนะคะ
2: ใช่นั่นแหละแต่ยุคนั้นก็ไม่ค่อยมีคนยอมใส่กันแล้วใช้แล้วบางคนนะชาวบ้านเอาไปซักบอกซักไม่ได้ใช้แล้วทิ้งไปเลย5บาทสมัยก่อน5บาทนะฮะ
1: เนี่ย
2: เราต้องป้องกัน3ทางทีนี้ปัญหาเวลานี้ปัจจุบันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมเราสังคมเละเทะค้าขายเลอะเทอะสารพิษถ้าคุณจะตั้งร้านขายนะไม่ว่าจะขายปุ๋ยขายยาระวังนะติดคุกยาวนะไม่ใช่อยู่ๆวันดีคืนดีคุณไปซื้อมาแล้วคุณก็มาตั้งขายหน้าบ้านติดคุกนะครับ
1: มันต้องมีใบอนุญาตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ร้านขายได้เนี่ยต้องผ่านการฝึกอบรมจากกรมวิชาการเกษตรแล้วอันนี้ผมโม้ได้เลยผมกับพี่ๆที่กรมวิชาการเกษตรในสมัยนั้นเราเปิดฝึกอบรมรุ่นแรกเพราะผมไปบอกพี่จะปล่อยให้สารพิษค้าขายปนกับของชำมันไม่ได้นะเราต้องทำให้มาตรฐานร้านค้าเคมีเกษตรท ที่ผมเรียนจบมาผมตั้งใจไปเปิดร้านค้าเคมีเกษตรแต่ว่าฝันไม่เป็นจริงผมก็ได้แต่ไปบรรยายให้กับเจ้าของร้านฟังแล้วเราก็เปิดอบรมตั้งแต่รุ่นแรกเพราะเดี๋ยวนี้ถ้าคุณไม่ไปเปิดอบรมคุณไม่ไปจดทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วคุณขายเนี่ยโดยไม่รู้ตัวโดยไม่รู้ข้อกฎหมายติดคุกยาวครับนี่คือมาตรฐานที่เขามีนะครับทีนี้ถ้าเราไปดูมาตรฐานสินค้าทำไมอาจารย์บ้วนไม่รับโฆษณาเลอะเทอะไปหมดที่มีคนมาให้โฆษณาผมบอกไม่เอาทำไม่ได้นะบริษัทที่ผมโฆษณาเนี่ยอายุ60กว่าปีแล้วอ่ะ
3: ค่ะ
2: ท่านควรจะซื้อจากบริษัทมาตรฐานอย่าซื้อออนไลน
3: ์
2: แม้ว่าปัจจุบันบริษัทมาตรฐานจะมีจำหน่ายทางออนไลน์ถ้าซื้อทางออนไลน์ก็ต้องดูว่าบริษัทนี้มาตรฐานไหมและเวลาซื้อได้ผลิตภัณฑ์มามาตรฐานผลิตภัณฑ์คุณขวัญจะดูว่ามันอันตรายแค่ไหนถ
3: ้
2: าเป็นสมัยผมหนุ่มๆผมไปบรรยายที่โรงแรมโนโวเทลที่สยามสแควร
3: ์
2: สมัยนั้นสมาคมอารักขาพืชยังใช้ชื่อว่าสมาคมผู้ประกอบธุรกิจสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชผมบอกพี่ชื่อพี่มันยาวเขามีสมาคมปุ๋ยเราก็น่าจะเรียกสมาคมไปโอ้ทำไมไปอ่ะเอาก็ทำให้แมลงมันไปเนี่ยอาจารย์ผมก็พูดเรื่องกับผมเขาบอกเอาไว้ยังไม่อยากเป็นสมานายกสมาคมไปตอนหลังเข้ามาใช้คำว่าสมาคมอารักขาพืชซึ่งป
3: ั
2: จจุบันมีอยู่นะครับสมัยก่อนเนี่ยขวดยาเนี่ยเขาจะใช้คำว่าเป็นกะโหลกไข
3: ่
2: เป็นรูปหัวกะโหลกแล้วมีกระดูกไข่อยู่ที่คางเนี่ยผมบอกพี่ดูขวดไหนมันก็กระโหลกไข่เหมือนกันหมดแต่ว่ามันไม่ได้นะ
3: แบ่งเป็นส
2: ี
3: ไหมล่ะอาจารย์ค่ะ
2: เพราะไอ้แต่ละขวดมันพิษไม่เท่ากัน
3: ค่ะ
2: ผมก็ไปพูดเล่นๆบอกว่าพี่ต้องทำแบบนี้อันนี้กระโหลกหน้าธรรมดาอันนี้กระโหลกหน้าบึ้งอันนี้กระโหลกหัวเราะแต่กระโหลกหัวเราะก็เป็นพิษน้อยไอ้กระโหลกธรรมดาก็พิษปานกลางไอ้กะโหลกหน้าบึ้งก็แปลว่าพิษร้ายแรง

0: ค่ะ
1: เออพี่เขาก็เก่งสมาคมเขาก็เก่งเดี๋ยวนี้เขาใช้สีครับคุณขวัญ
0: ค่ะ
1: เวลาคุณไปซื้อยามาขวดอย่างเนี้ยนะคุณดูที่ฐานขวดนะครับฐานขวดถ้าเป็นสีแดงนะคุณต้องระวังจัดเลย
0: ก
1: ินร้ายแรงมากถ้าฐานขวดเป็นสีเหลืองอันนี้ก็พิษร้ายแรงแต่ถ้าฐานขวดเป็นสีน้ำเงินขนาดเป็นสารอินทรีย์นะเขายังใช้แถบสีน้ำเงินเลยครับถ้าเป็นสมัยก่อนถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับคุณขวัญเขาจะมีสี่สีสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินแล้วก็สีเขียว
0: ค่ะ
1: สีน้ำเงินสมัยก่อนเนี่ยอย่างยาที่มีค่า LD 50เป็นหมื่นเป็นหมื่นแปลว่าพิษน้อยนะถ้า LD 50 1 2นี่ใส่ปากตายเลยนะ
0: ต้องตัวเลขเยอะๆถึงจะพิษน้อยใช่ไหม
1: สมัยก่อน LD 50ต้องเป็นหมื่นเรียกว่าพิษน้อยกว่าเกลือน้อยกว่าน้ำตาลอีกเนี่ยน
0: ะ
1: เขาก็ยังใช้สีน้ำเงินเลยแล้วก็สีเขียวก็ใช้กระเพาะฮอร์โมนแต่ปัจจุบันนะครับสีเขียวไม่ใช้แล้วใช้สีน้ำเงินถ้าจับต้องสีน้ำเงินก็ยังต้องระวังอยู่ดีก็เหมือนเราจะกินเกลือกินน้ำตาลเรายังต้องระวังเลยแต่ถ้าเป็นสีเหลืองสีแดงฮะและที่คนไม่ทำเลยคืออะไรได้ขวดยามาเนี่ยขวดจะต้องอยู่ในลักษณะถ้าเป็นบริษัทมาตรฐานนะครับสมัยก่อนเนี่ยใส่ขวดเหมือนเป็นขวดไอ้บางบริษัทก็ใส่ขวดเหมือนเครื่องดื่มชูกำลังบางคนก็ใส่ขวดกลมบางคนก็ใส่ขวดแบนมั่วไปหมดเอาผมก็ไปโวยวายอีกบอกเฮ้ยไม่ได้ขวดสารเคมีมันต้องทำเป็นรูปกะโหลก อะไรก็กะโหลกอยู่เรื่อยเขาก็ไป
0: ปรามปรามให้กลัวไว้ก่อน
1: เขาก็ไปประยุกต์เฮ้ยไข่ขาวเขาก็ไปประยุกต์
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวนี้เขาก็จะใช้เป็นสมัยก่อนเป็นขวดแก้วเดี๋ยวนี้ก็มีขวดแก้วขวดพลาสติกนะครับและขวดต้องเซลล์ฮะเซลล์หมายความว่ากลิ่นแล้วก็การระเหยออกอะไรไม่ได้เลยต้องเซลล์อย่างดีนี่ถ้าเป็นบริษัทมาตรฐานนะจะต้องซีลอย่างดีแต่แม้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้มาเนี่ยจะซีลอย่างดีมีมาตรฐานการบรรจุอย่างดีแล้วก็ตามนะในวงการของเราเนี่ยก็ยังกำหนดครับว่าการขนส่งเนี่ยอย่างเซลขายสารป้องกันกระจัดทั้งหลายเนี่ยรถที่นั่งกับสารที่ใส่แม้ว่าจะปลอดภัยแล้วเนี่ยก็ต้องคนละเคบินครับ
0: ต้องแยกออกจากกันไปเลยนะคะ
1: คุณขวัญรถเซลส่วนใหญ่จะเป็นรถ4ประตูหรือจะเป็นรถแบบแคปใช่ไหมแยกโซนส่วนหลังแยกกันต่างหากเลยครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่เอาเข้าไปในเคบินเลยนะครับทีนี้พอเราได้ขวดสารเคมีไปอย่างเมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังว่าขวดทำไมต้องทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพราะว่าอันนี้ของจริงเลยนะคนหนึ่งเป็นเกษตรกรเป
0: ็
1: นเครื่องดื่มชูกำลังวันหนึ่งไปซื้อขวดไปซื้อสารเคมีแล้วก็ไปถึงบ้านก็ไปส่งให้ลูกหลานเอาไปเก็บลูกหลานก็ไปแช่ตู้เย็น
0: อ้าวค่ะ
1: แม่ทำมาเหนื่อยไม่รู้ก็เดินเปิดตู้เย็นเปิดจุกไม่ดูใส่ปากตอนระหว่างไปโรงพยาบาลเนี่ยก็บอกกับลูกหลานเฮ้ยอย่าไปโทษใครนะอย่าไปโทษใครนะกูหยิบผิดเองกูหยิบผิดเอง
0: ค่ะ
1: เหตุนี้แหละที่ทำให้ผมมาพูดว่าขวดต้องเป็นขวดมาตรฐานเดียวกันนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่รู้ทีนี้การเก็บเวลาไปอยู่บ้านเนี่ยเขาบอกว่าให้เก็บไว้ที่สูงห่างจากมือเด็กและไปดูเลยครับที่เราลนมาลงต้องใส่กุญแจด้วยนะ
0: ค่ะ
1: ต้องใส่กุญแจด้วยไม่ใช่ว่าอยู่ๆใครก็จะหยิบ ไปใช้ได้และในวงการเราก็รณรงค์มาตลอดเราเรียกว่า Safe Use Project การใช้อย่างปลอดภัยในสมัยหนึ่งผมไปบรรยายเนี่ยบริษัทเคมีเกษตรปัจจุบันเขาเลิกไปแล้วนะบริษัทน้ำมันเนี่ยเขามีบริษัทแผนกเคมีเกษตรนะฮ
0: ะ
1: เอ่ยก็ได้บริษัทเชลเวลาเขาไปบรรยายเนี่ยผมไปบรรยายเนี่ยเขายังต้องเชิญหมอพยาบาลนะเป็นหน่วยเจาะเลือด
0: หมายถึงว่าเจาะเลือดของคนที่ใช้สารเคมีทางด้านการเกษตรนี่เหรอคะว่ามีสารเคมีปะปนอยู่ในเลือดหรือเปล่าหรือคะอาจารย์
1: ใช่เจาะเลือดเกษตรกรที่มาฟังบรรยายอ่ะ
0: ค่ะ
1: มีบริการเจาะเลือดคนไหนอันตรายก็บอกเฮ้ยไม่ได้แล้วนะห้ามใช้แล้วนะห้ามฉีดแล้วนะแล้วหมอก็จะแนะนำเลยอันนี้เป็นบริษัทที่เขาทำแบบมาตรฐานเพราะฉะนั้นวันนี้มาตรฐานมีครับบริษัทมาตรฐานมีแต่เราปล่อยให้เลอะเทอะไง
0: ค่ะ
1: ฉลากก็อ่านไม่ออกอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะโทษใครนะครับเราก็ได้แต่มาลนมาลงว่าแม้แต่เกลือน้ำตาลน้ำมันเรายังต้องระวังเลยฝุ่นละอองในอากาศเนี่ยเรายังต้องระวังเลยนี่พอเราไปจับต้องสารพิษแต่คุณขวัญรู้ไหมว่าทำไมตอนหลังๆเนี่ยการรณรงค์เรื่องเซฟยูสมันน้อยลงพอเขาพยายามบริษัทที่เขาขายเนี่ยเขาพยายามรณรงค์เรื่องการใช้อย่างปลอดภัยกลายเป็นว่าอีกฝากหนึ่งเอาไปโจมตีเขาเห็นไหมเรื่องพิษมันร้ายแรงมันร้ายกาจต้องไม่ใช้ต้องเลิกต้องหยุดเนี่ยเขาก็เลยผ่อนลงไงแล้วก็บอกต้องใช้สารอินซีและไอ้ของอินซีที่คุณว่าเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนแล้วคุณก็หลอกขายชาวบ้านนะเวลาเขาจะให้คุณจดทะเบียนคุณก็ไม่ยอมอธิบดีก็หงายหลังเลยอย่างนี้นี่มันเป็นสังคมไทยที่มันเละเทะผมก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีอัศวินขี่ม้าขาวมาช่วยประเทศไทยก็อันนี้ไม่ได้เครียดนะผมไม่ได้เครียดแต่ว่าผมถึงรณรงค์ว่าคุณขวัญผมเนี่ยเหมือนมีเซนอะไรก็ไม่รู้นะเมื่อต้นปีจำได้ไหมผมบอกว่าปีนี้คำขวัญของปีนี้คือเ
0: ซฟ
1: ภัยไว้ก่อน
0: ค่ะ
1: safety first ตั้งแต่การใช้เงินตั้งแต่การดำเนินชีวิตตั้งแต่อะไรอะไรและบางเรื่องผมพูดไปเนี่ยผมว่าสังคมไม่เข้าใจอ่ะฮอร์โมนบำบัดทำไมผมรู้ดีเรื่องนี้เอ้าผมอยู่กันนิสิตอายุ18-22เด็กกำลังคึกแต่เราต้องให้เขาอยู่ในกรอบของวัฒนธรรมที่ดีเราเป็นอาจารย์เราต้องจัดงานให้เด็กผ่อนคลายให้หนุ่มสาวพบกันบ้างแต่อย่าล่วงละเมิดเกินขอบเขตเขาจะได้ปลดปล่อยฮอร์โมนออกไปบ้าง
0: ค่ะ
1: วันนี้ดูซิสมัยก่อนเราก็เดี๋ยวนี้มันไม่มีทางออกอ่ะแล้วยิ่งสื่อมันชักนำกระตุ้นฮอร์โมนเข้าไปด้วยก็ไปกันใหญ
0: ่
1: ก็อันนี้ไม่ได้มาเอาเรียกว่าช่วงทิศบ้วนบนระเบียงกันแล้วกัน
0: ขอมีอีกเรื่องหนึ่งที่ชวนอาจารย์บ่นชวนอาจารย์คุยแล้วกันอีกคือมีพี่ที่บุรีรัมย์ค่ะคุณไข่เค็มบัวลอยพี่ที่บุรีรัมย์บอกว่าอยู่ที่ละหานทรายตอนนี้แห้งแล้งแล้งมากแล้วคือเหมือนต้นข้าวกำลังจะงอกรอวันคือต้นข้าวงอกรอวันเหี่ยวนี่คือเขาบอกว่าเขาเกิดมา46แล้วเพิ่งเคยเจออันนี้แบบปกติมันน่าจะแห้งขึ้นทุกปีแหละอาจารย์แล้วปีนี้อาจารย์มองว่าเป็นยังไงบ้างแล้วถ้าต้นข้าวออกมาแล้วมันไม่มีน้ำให้ตั้งท้องเนี่ยมันต้องยังไงต่อล่ะอาจารย์คะ
1: ชื่อคุณอะไรครับเนี่ย
0: คุณไข่เค็มบัวลอยค่ะ
1: กราบเลยครับขอบคุณมากเลยที่ถามมาเพราะอะไรครับการเกษตรปีนี้นะถ้าจะหว่านข้าวนะ
0: ค่ะ
1: ผมแนะนำให้เริ่มสิงหาเพราะอะไรเพราะว่าพยากรณ์ปีนี้บอกว่าฝนจะทิ้งช่วง
0: ค่ะ
1: ถ้าคุณขวัญชื่อฝนนะแล้วผมชื่อช่วงนะ ผมจะช้ำใจแค่ไหนอะ
0: ค่ะ
1: ฝนทิ้งช่วง

0: ไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาถึงเปรียบเทียบบอกว่าชาวนาอีสานเนี่ยน่าสงสารดินก็ไม่อุ้มน้ำธาตุอาหารก็น้อยและเวลาทำนาต้องทำนาปีละ3ครั้งแต่ได้ข้าวครั้งเดียวหว่านครั้งแรกฝนทิ้งช่วงข้าวแห้งตายหว่านอีกทีหนึ่งฝนมาหนักน้ำท่วมตายกว่าจะได้ข้าวต้องไปปลูกครั้งที่3เพราะฉะนั้นปีนี้พยากรณ์อากาศนะเขาบอกว่าจากมิถุนาไปจนกระทั่งถึงกรกฎาเนี่ยฝนจะทิ้งช่วงครับจริงหรือไม่ผมไม่แน่ใจแต่คาดการณ์อย่างนั้นแต่สิงหาถ้าระหว่างข้าววันแม่แล้วไปเกี่ยววันพ่อทำเหมือนข้าววัยแสนอ่ะน่าจะได้ข้าวดีเพราะฉะนั้นคุณไข่เค็มเนี่ยก็นะอาชีพเก่าผมเลยเนี่ยขายไข่เค็มเนี่ย ก็ไปเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวใหม่ไว้เลยครับนะแล้วถ้าน้ำไม่ค่อยพอเพียงเนี่ยระยะแรกอาจจะเอาพืชตระกูลถั่วเอาปอเทืองมาหว่านแล้วไถกลบไปก่อนแล้วเดี๋ยวสิงหาปลูกอีกรอบนึงเนี่ยอย่างเนี้ยรัฐก็ควรจะเกื้อกูลนะช่วยเรื่องเมล็ดพันธุ์อะไรก็ว่าไปเนาะเพราะว่าปีนี้จะเป็นแบบจะอากาศจะเป็นแบบนั้นครับและพายุจะมาเร็วหน่อยฝนจะหมดเร็วที่ผมต้องขอบคุณแล้วก็กราบคุณไข่เค็มเนี่ยเพราะอะไรผมกำลังจะเตือนเกษตรกรว่าเวลานี้ถ้าเราเป็นนักเกษตรเราต้องมองถึงแล้งหน้าแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: เป็นนักเกษตรต้องมองไป6เดือนน้ำทุกหยดที่หล่นลงมาจากฟ้าปีนี้ต้องเก็บวัดทุกวัดหลังคาวัดเนี่ยควรจะขอบริจาคแทงน้ำถังเก็บน้ำรอบศาลาวัดน้ำฝนหล่นลงมาเก็บไว้ชาวบ้านไม่มีน้ำไปเอาที่วัดแถวหนองแคใต้ศาลาเขาสร้างเป็นแทงน้ำใหญ่ใต้ถุนศาลาเลยครับเหมือนโรงงานแถวบางปูใต้โรงงานเขาต้องเก็บน้ำไว้สำหรับกรณีไฟไหม้เพราะฉะนั้นปีนี้น้ำทุกหยดต้องเก็บเพื่ออะไรครับเพื่อพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาเมษาแต่ผมทำนายล่วงหน้าปีหน้ามะนาวหน้าแล้งจะออกผลเยอะเพราะอะไร
1: ทำไมอาจารย์เพราะว่า
0: ฝนจะหมดเร็ว
1: ไปใช่ไหมคะ
0: ฝนจะหมดเร็วเพราะฉะนั้นพอมันกระทบแล้งเร็วเนี่ยมันก็ไม่มีน้ำมากระตุ้นให้แตกให้เจริญเติบโตทั้งต้นทั้งใบแล้วชุดเนี้ยมันจะออกดอกโดยที่ไม่ต้องปลูกในรองซีเมนต์เพราะฉะนั้นทำเกษตรจำคำอาจารย์บ้วนไว้นะคิดล่วงหน้า6เดือนเสมออย่าคิดถึงวันนี้อย่างฝนนี้เนี่ยเราก็ต้องฟังมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้แต่เห็นใจและถ้านาข้าวมาเลี้ยงชีวิตไม่ได้เนี่ยนะครับเราก็ต้องกลับไปทำไร่นาสวนผสมไหมอยู่ทางอีสานน้อยหนาพอได้ไหมมะม่วงหิมพานต์พอไหวไหมมะขามพอได้ไหมเพราะมันเป็นพืชทนแล้งเราก็ตัวจั่วถัวกันไปถัวกันมาไอ้นั่นได้ไอ้นี่เสียไอ้นี่เสียไอ้นั่นได้ก็อาจจะต้องแบ่งพื้นที่เป็น 2-3 โซนนะครับในการที่จะทำอันนี้เป็นโซนพืชรายเดือนอันนี้เป็นโซนพืชรายปีอันนี้เป็นโซนพืชรายสัปดาห์รายวันอะไรเงี้ยนะครับ
1: ค่ะก็เพื่อที่จะให้เราได้มีค่าเลี้ยงดูค่าใช้จ่ายตั้งแต่รายวันรายเดือนแล้วก็รายปีนะคะอาจารย์คะมีคุณสุรพัฒน์ค่ะคุยกันมาเรื่องของเชื้อรา Aspergillus ค่ะบอกว่า คนเราสามารถติดได้ด้วยระบบทางเดินหายใจเคยมีนะครับคนที่เข้าไปในถ้ำค้างคาวแล้วมุนค้างคาวอยู่เนี่ยถ้ำก็จะโดยที่ไม่ใส่หน้ากากผลก็คือออกมาแล้วทำให้เกิดอาการไอแล้วก็มีเชื้อราชนิดนี้ที่แบบทำให้คนป่วยได้อันนี้

0: ี้ประมาณเหมือนเป็นเชื้อราที่เกิดจากขี้ค้างคาวอะไรทำนองนี้ไหมคะอาจารย์คะ
1: นี่ปรบมือเลยคุณขวัญวันหลังต้องไปเอาซาวปรบมือมา
0: คุณสุรพัฒน์ค่ะ
1: เยี่ยมเยี่ยมมากๆเลยครับแหมพูดถึงเรื่องนี้ผมเนี่ยนะคุณขวัญใครเอาอย่างผมก็ดีผมเรียกตัวเองว่าจรวดทางเรียบ
0: ยังไงคะ
1: ผมเนี่ยชอบเที่ยวที่ราบทะเลทะเลไม่ลงภูเขาไม่ขึ้นถ้ำไม่มุด
0: จ
1: ะปลอดภัย
0: ค่ะ
1: แต่เดี๋ยวนี้จรวดทางเรียบก็ไม่ปลอดภัยเพราะว่าคนเมาแล้วขับมันเยอะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วคนชราขับรถก็เยอะ
0: ค่ะ
1: นี่ผมกำลังคิดกุศโลบายนะภรรยาผมเป็นสาวกว่าผม4ปีผมแต่งงานตามมาตรฐานสามีต้องอายุมากกว่าภรรยา5ปี
0: ค่ะ
1: จะได้แค่4ปีเธอยังขับรถอยู
0: ่ค่ะ
1: วันนี้พยายามจะบอกว่าเธอต้องเลิกขับรถแล้วเพราะเธอ70แล้วเพราะทุกครั้งที่ภรรยาออกจากบ้านผมจะต้องเขียนลายเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยเพราะเดี๋ยวนี้มันมีแก๊งน่ะคุณขวัญได้ข่าวหรือเปล่า
0: ปลาหินหรอคะหรือเป็นแก๊งอะไรอาจารย์
1: มากัน2คัน
0: ค่ะ
1: แล้วมาเบียดทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วมาตกทรัพย์คุณดูสิสังคมไทยมันเละเทะขนาดนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วใครจะแก้นะฮะแล้วถ้าเราโมจะใส่ใจวันนี้ความจนความจนแก้ได้วันเดียววันเดียวแก้ได้เลย
0: อุ้ยอาจารย์มันยากอยู่นะแก้ปัญหา
1: ไม่ยาก
0: ยังไงอะคะ
1: เลิกคิดว่าจน
0: ค่ะเหลืออีกนาทีนึงอาจารย
1: ์คนมีเงินเป็นพันล้านยังจนเลยตัวเนี้ย
0: ถ้าไม่รู้จักพอมันก็จนแหละอาจารย
1: ์เห็นไหมเพราะหนึ่งรู้จักพอก่อนชาวบ้านเนี่ยทำไม 4,000 บาทถึงร้องห่มร้องไห้เพราะ 4,000 บาทของเขาเนี่ยมันมากมายชีวิตเขาเคยสัมผัสเงินเป็นร้อยเขาไม่เคยเจอแบงค์พัน
0: ค่ะ
1: นี่คือหนึ่งตับซะก่อนสองคนไทยจะมีคนจนได้ยังไงในเมื่อริมถนนก็มีของกินในน้ำก็มีปลาปล่อยพันปลาปลาตัวเล็กตัวน้อยปล่อยนะฮะแจกเบ็ดคำว่าแจกเบ็ดผมไม่ได้หมายถึงว่าเบ็ดตกปลาอย่างเดียวนะเบ็ดตกปลาของใครจนแจกเบ็ดตกปลามีหนองน้ำในชนในชุมชนบ่อนี้ใครๆก็มาตกได้เพราะว่าหลวงเอาปลามาปล่อยให้ทุกวันไปตกกินกันเองและความรู้ที่จะให้เขาจ้างงานเข้าไปใครตกงานจ้างคนแก่มาเป็นเพื่อนคุยกับเด็กๆมาสอนเด็กมาอะไรให้เขาทำงานผมเนี่ยมีคนถามว่าอาจารย์บ้วนเพื่อนเยอะไหมผมมีเพื่อนแท้คืองานครับ
0: ค่ะ
1: นะผมมีเพื่อนรู้จักเยอะแต่เพื่อนสูงสิงเฮฮากินไม่มีเพราะว่าไม่มีตังค์ตอนสมัยเป็นนิสิตเหลือกี่นาทีคุณขวัญ
0: เหลือครึ่งนาทีสุดท้ายแล้วอาจารย์คะ
1: ครึ่งนาทีสุดท้ายนะครับ
0: ค่ะอาจารย์ทิ้งท้ายไว้เลยแล้วกันนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะ
1: ฝากไว้ว่าขอให้ทุกภาคส่วนเริ่มสร้างสถานสงเคราะห์คนชราแต่อย่าสงเคราะห์เข้าแบบหน้าเวทนาให้เขามีศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ด้วยให้เขาทำงานในวัดนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ท้ายรายการวันนี้ครับ
0: ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะขอบขวัญกับอาจารย์ม้วนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีมีความสุขครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

ขณะที่เวลา 14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าทั่วประเทศใช้กลไกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเฝ้าระวังอีโบลาในอันสิทธิสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้รับการประสานงานจากกระทรวงสาธารณสุขถึงการเตรียมความพร้อมด้านการเฝ้าระวัง

0: ตามผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากหรือผ่านประเทศที่ถูกประกาศให้เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานระดับในระดับพื้นที่อาทิด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหน่วยงานท่าอากาศยานในการติดตามตรวจสอบถิ่นที่อยู่และการเดินทางในระหว่างผู้มีประวัติเดินทางมาจากหรือผ่านประเทศที่ถูกประกาศให้เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายและประชาสัมพันธ์สื่อสารความเสี่ยงเปรงประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์อย่างเหมาะสมและทั่วถึงสำหรับโรคติดต่อไวรัสอีโบลาเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่9ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตรายพุทธศักราช2559โดยพบเป็นโรคที่มีความรุนแรงสูงสามารถแพร่ระบาดได้รวดเร็วและมีอัตราการเสียชีวิตสูงปราสาทตาควายและเนิน350ฮอตไม่หยุดนักท่องเที่ยวทันลักวันที่2กว่า 1,500 คนบรรยากาศการท่องเที่ยวบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350ตำบลบักไดอำเภอพนมรงรักจังหวัดสุรินทร์ยังคงคึกคักต่อเนื่องเป็นวันที่2หลังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ภายใต้มาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเป็นระบบโดยมีประชาชนจากหลายพื้นที่เดินทางมาสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ธรรมชาติและพื้นที่แห่งวีรกรรมของทหารไทยตามแนวชายแดนจำนวนมากตลอดทั้งวันมีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาลงทะเบียนทั้งในรูปแบบจองผ่านแอปพลิเคชันและ Walk in อย่างต่อเนื่องเพื่อขึ้นไปเยี่ยมชมปราสาทตาควายและเนิน350ซึ่งเป็นจุดชมวิวและจุดยุทธศาสตร์สำคัญตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาท่ามกลางมาตรการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยเข้มงวดโดยนักท่องเที่ยวทุกคนต้องจอดรถบริเวณโรงเรียนบ้านไทยสันติสุขก่อนลงทะเบียนและให้บริการรถ2แถวที่หน่วยงานท้องถิ่นจัดเตรียมไว้รอรับส่งเพื่อควบคุมการสัญจรและการบริหารจัดพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยโดยไม่อนุญาตให้นำรถยนต์ส่วนตัวขึ้นไปยังจุดท่องเที่ยวด้านบนขณะเดียวกันนายณัฐพัฒน์บุญมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดได้จัดโครงการส่งเสริมเกษตรกรในปี2569ครั้งที่3ภายใต้ชื่องานของดีบักไดณโรงเรียนบ้านสันติสุขหมู่16ตำบลบักไดเพื่อเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้โดยตรงคิมจองอึนสั่งเพิ่มกำลังผลิตขีปนาวุธสื่อรัฐบาลเกาหลีเหนือรายงานวันนี้ว่านายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตยุทโธปกรณ์ขนาดใหญ่ซึ่งเขาไม่เปิดเผยสถานที่ตั้งที่แน่ชัดและสั่งการเพิ่มกำลังการผลิตขีปนาวุธขึ้นอีก 2.5 เท่าภายใน5ปีข้างหน้าการเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นเพียง1วันก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจะเดินทางมาเยือนกรุงเปียงยางและจะถือเป็นการเยือนเกาหลีเหนือครั้งแรกในรอบเกือบ7ปีของผู้นำจีนทางการจีนเปิดเผยว่าผู้นำจีนจะพบปะกับนายคิมหารือกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีรวมถึงประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจร่วมกันขณะรัฐบาลจีนกำลังมองหาแนวทางกระชับสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือซึ่งเป็นพันธมิตรตามสนธิสัญญาอย่างเป็นทางการเพียงหนึ่งเดียวของจีน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300

0: เมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: วิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

Radio. MCard Radio 100.75 MHz. 100.75

Radio 100.75 MHz MCard Radio 100.75 MHz

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: Radio. MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

MCAT Radio. MCAT Radio 100.75 MHz. 100.75

0: ขณะนี้เวลา 15:00 นจากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองยศชนันท์ลงพื้นที่สงขลาติดตามความก้าวหน้านิคมอุตสาหกรรมภาคใต้พร้อมกับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้จังหวัดสงขลานายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์และตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้รวมถึงโรงงานผลิตสารสกัดมาตรฐานจากสมุนไพรเพื่อใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรมอาหารซึ่งได้รับมาตรฐาน GMPโดยมีนายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาผู้บริหารหน่วยงานนักวิจัยและผู้นำชุมชนร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานนายยศชนันท์กล่าวว่ารัฐบาลและกระทรวงอวมีนโยบายผลักดันภาคใต้สู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศครอบครัว

0: ุมตัวณัชชัยอายุ17ปีและพี่สาวต่างบิดาของน้ององุ่นวัย13ปีไปยื่นคำร้องฝากขังที่ศาลจังหวัดทองผาภูมิหลังผู้ต้องหาทั้งสองคนรับสารภาพว่าเป็นผู้ใช้กระสอบคลุมหัวและบีบคอน้ององุ่นวัย7ขวบจนเสียชีวิตก่อนนำศพไปทิ้งอำพรางในสวนยางพาราโดยมีการไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ2จุดเมื่อวานนี้จุดแรกเป็นบ้านของน้ององุ่นซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุและจุดที่2ที่นำร่างน้ององุ่นไปทิ้งโดยตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาพี่สาวน้ององุ่นคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาขณะที่น้าชายถูกแจ้งข้อหาปิดบังซ่อนเร้นทำลายศพล่าสุดทางศาลทองผาภูมิไม่ให้ประกันตัวน้าชายและพี่สาวของน้ององุ่นส่งตัวไปยังสถานพินิจกาญจนบุรีต่อไป WHO แถลงข้อมูลอีโบลาระบาดใน DR คองโกองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยเมื่อวานนี้ว่ายอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเพิ่มขึ้นยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น452คนส่วนยูกันดาพบผู้ติดเชื้อแล้ว19คนพร้อมยืนยันผู้เสียชีวิตสะสมจากไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้วใน DR คองโกอยู่ที่82คนและยูกันดา2คนWHO ยังตั้งข้อสังเกตว่าการที่ DR คองโกและยูกันดาตรวจพบผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้วรายใหม่เพิ่มถึง100คนและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก20คนภายในช่วง24ชั่วโมงเป็นสิ่งบ่งชี้ว่ายังคงเกิดการแพร่เชื้อในชุมชนอย่างต่อเนื่อง WHO ยังร่วมกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ประกาศแผนรับมือการระบาดระดับทวีปในระยะ6เดือนแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161ทับ34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053 357 061
5: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
6: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
5: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
6: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

MCAT Radio. MCAT Radio 100.75 MHz. 100.75

MCard Radio 100.75 MHz MCard Radio 100.75 MHz

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: Radio. MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

MCAT Radio. MCAT Radio 100.75 MHz. 100.75

MCard Radio 100.75 MHz MCard Radio 100.75 MHz

เคลียร์ให้ชัดเจนไม่ใช่การเจรจาพัฒนาพื้นที่ร่วมกันยันประชาชนมั่นใจได้ไทยยึดผลประโยชน์ชาติสูงสุดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีความกังวลเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS ในประเด็นนี้พื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกัมพูชานั้นรัฐบาลขอทำความเข้าใจกับประชาชนว่ากระบวนการดังกล่าวเป็นเรื่องของการหารือและพิจารณาแนวเขตทางทะเลตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศไม่ใช่การเจรจาเพื่อพัฒนาพื้นที่ร่วมกันหรือแบ่งปันผลประโยชน์ทรัพยากรทั้งนี้นายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้อธิบายต่อสาธารณชนและทูตกว่า70ประเทศอย่างชัดเจนว่าการเข้าสู่กระบวนการตาม UNCLOS เป็นกลไกทางกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อหาทางออกในประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลที่ยังมีความเห็นต่างกันโดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งเขตพัฒนาร่วมหรือการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ดังกล่าวการที่ไทยเข้าร่วมกระบวนการตามอันคลอสไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยยอมรับข้อเรียกร้องของอีกฝ่ายหรือยอมรับแนวทางใดล่วงหน้าแต่เป็นการใช้กลไกสากลที่ทั้งสองประเทศเป็นภาคีร่วมกันเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างโปร่งใสอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและหลักกฎหมายขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลจะไม่ดำเนินการใดๆที่กระทบต่ออธิปไตยของชาติพ่อของเด็กหญิงวัย7ปีเดินทางมารับร่างลูกสาวที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ

0: นำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดติเจียอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีก่อนนำร่างเด็กหญิงวัย7ปีจากสถาบันเจ้าหน้าที่ได้ให้เอกสารใบแจ้งตายและเอกสารข้อ2เกี่ยวกับการตายข้อ 2.4 สาเหตุการตายสันนิษฐานระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลวซึ่งตรงนี้รอผลและระหว่างการเคลื่อนร่างออกจากสถาบันนิติเวชวิทยาพ่อของเด็กหญิงวัย7ปีเคาะลงพูดกับลูกว่ากลับไปบ้านเรานะตามพ่อกลับบ้านนะข่าวดีรับพรายมันยาฮอร์โมนข้ามเพศสิทธิ์บัตรทองจัดซื้อแล้วพร้อมบริการภายในเดือนมิถุนายนนี้นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มอย่างครอบคลุมเตรียมเปิดสิทธิประโยชน์ฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของคนข้ามเพศและดึงกลุ่มผู้รับบริการเข้าสู่ระบบสุขภาพอย่างปลอดภัยครอบคลุมทั้งยาฮอร์โมนการตรวจดูแลทรานเจนเดอร์ให้สุขภาพดีแบบองค์รวมคาดว่าเร็วที่สุดเริ่มกระจายได้ไม่เกิน10มิถุนายนนี้ไปยังบริการรวม50แห่งปัจจุบันชุดบริการสำหรับการข้ามเพศได้บรรจุไว้ในสิทธิประโยชน์ในหลักสิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิบัตรทองและสปสช.โดยได้ดำเนินการจัดซื้อยาฮอร์โมนซึ่งฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพทั้ง8รายการถูกแบ่งออกเป็น4กลุ่มหลักประกอบด้วยกลุ่มยาฮอร์โมนเพศหญิงทั้งชนิดเม็ดชนิดทากลุ่มยาฮอร์โมนเพศชายชนิดฉีดกลุ่มยาบล็อกฮอร์โมนเพศชายชนิดเม็ดและกลุ่มยาฉีดกดฮอร์โมนส่วนกลางซึ่งนอกจากสิทธิประโยชน์บริการฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพแล้วยังให้การครอบคลุมถึงการตรวจสุขภาพให้คำแนะนำสุขภาพจิตการตรวจทางห้องปฏิบัติการตั้งแต่การตรวจสุขภาพทั่วไประดับฮอร์โมนการทำงานของตับการทำงานของไตและระบบเผาผลาญร่างกายเป็นต้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
10: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052 134 777
11: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดิน

0: เปรี้ยวดินเค็ม
1: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
0: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

MCAT Radio. MCAT Radio 100.75 MHz. 100.75

MCard Radio 100.75 MHz MCard Radio 100.75 MHz

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570611
1: Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

MCAT Radio. MCAT Radio 100.75 MHz. 100.75

MCOT Radio 100.75 MHz MCOT Radio 100.75 MHz

0: ขณะนี้เวลา 17:00 น.จากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพาณิชย์เกษตรลุยแก้ปัญหากุ้งไทย
2: MCOT Radio 100.75
1: ข่าวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากกรณีทางการมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งประเทศไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวมีผลตั้งแต่1มิถุนายนล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งกำหนดแนวทางบรรเทาผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทั้งมาตรการเฉพาะหน้าและแนวทางแก้ปัญหาระยะยาวโดยเรื่องนี้เป็นสิ่งที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีห่วงใยความเดือดร้อนพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างมากกำชับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรเร่งเจรจากับมาเลเซียพร้อมเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบไม่ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งโดยเฉพาะภาคใต้โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันราคากุ้งหน้าฟาร์มตกต่ำดูแลผลผลิตที่อาจได้รับผลกระทบต่อเนื่องเพราะอุตสาหกรรมกุ้งเกี่ยวข้องทั้งเกษตรกรผู้รวบรวมโรงงานแปรรูปผู้ส่งออกและแรงงานจำนวนมากมาตรการระยะสั้นจะเดินทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออกกลุ่มส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะเร่งเปิดตลาดผ่านกิจกรรมในจีนทั้งท็อปไทยแบรนด์ที่คุณหมิงเสี่ยเหมินไทยแลนด์วีคที่ต้าเหลียนและหลานโจรวมถึงการจับคู่ธุรกิจออนไลน์และการโปรโมทกุ้งไทยในการแสดงสินค้าอาหารระดับโลกสำหรับระยะยาวกรมประมงและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติจะเร่งหารือกับทางการมาเลเซียคลี่คลายปัญหาและเตรียมยกระดับประเด็นเข้าสู่เวที WTO และอาเซียนหากจำเป็นยึดยาบ้า 220,000 เม็ดที่ศูนย์คัดแยกตำบลทักเทียมอำเภอเมืองตรังตำรวจสอบสวนกลางพร้อมชุดปฏิบัติการกองกำกับการ6บกป.ร่วมกันตรวจยึดยาบ้า 220,000 เม็ดที่ศูนย์คัดแยกแห่ง1สาขาตรัง

ตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังหลังจากที่เจ้าหน้าที่ชุดตรวจยึดได้รับแจ้งจากสายลับว่าเครือข่ายยาเสพติดที่มีนายสันติสุขหรือสวัสดิ์อายุ35ปีมีการลักลอบขนส่งยาเสพติดสิ่งของผิดกฎหมายกับกล่องพัสดุสีน้ำตาลโดยถูกส่งผ่านบริษัทเ

0: กล่องพัสดุผู้ส่งคือนางสาวสุนันทาอยู่ที่ตำบลห้วยไคร้อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและระบุชื่อผู้รับคือนางจำเนียนหมู่หนึ่งตำบลน้ำผุดอำเภอเมืองตรังเมื่อเปิดกล่องพัสดุพบของกลางยาบ้ารวม 220,000 เม็ดเจ้าหน้าที่ชุดตรวจยึดจึงร่วมทำการตรวจยึดของกลางพร้อมติดตามนางจำเนียนผู้รับปลายทางมาสอบปากคำเพิ่มเติมและลงบันทึกประจำวันที่สภ.เมืองตรังโดยจะนำของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนกองกำกับการ6 บก.ป.เพื่อติดตามผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตำนานที่ยังมีลมหายใจยังทำพฤติกรรมแบบเดิมลุงมานพจอมทักดาบจากเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท7ได้โพสต์ภาพคลิปวิดีโอและคำบรรยายเตือนภัยร้านอาหารตำนานที่ยังมีลมหายใจลุงมานพจอมชักดาบตำนานที่ยังมีชีวิตกลับมาแล้วลุงมานพเจ้าของวลีกินแล้วชักดาบโผล่มาสร้างวีรกรรมอีกครั้งกินข้าวแล้วชักดาบตอนเช็คบิลจะแกล้งชักเกรงคนเห็นหรือไม่รู้จะสงสารจะจ่ายค่าอาหารให้บางร้านไม่คิดเงินเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาที่ร้านจิ้มจุ่มตรงข้ามสน.พระโขนงโลตัสสุขุมวิท50รอบนี้กินไปเป็นเงิน600กว่าบาทจากการพูดคุยทางโทรศัพท์กับนายพิเชษฐ์ขัดวงอายุ32ปีผู้จัดการร้านเล่าว่าหลังจากมีการสั่งอาหารกินคุณลุงมีอาการชักเกรงเหมือนกับเป็นลมบ้าหมูบริเวณหน้าห้องน้ำจากนั้นคนในห้างได้โทรเรียกกู้ภัยให้เข้ามาช่วยเหลือแต่เมื่อกู้ภัยมาเห็นแล้วบอกว่าเป็นคนที่กินแล้วชักดาบและมีพฤติกรรมแบบนี้มามากแล้วตนจึงได้พูดจาสอนลุงมานพไปตามคลิปที่ปรากฏจากนั้นตำรวจนำตัวไปที่สถานีตำรวจนครบาลพระโขนงแล้วให้ญาติมารับและจ่ายค่าเสียหาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
7: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio

MCAT Radio. MCAT Radio 100.75 MHz. 100.75

Talk Radio 100.75 MHz MCard Radio 100.75 MHz

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: Radio. MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

Radio 100.75 MHz MCard Radio 100.75 MHz

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 น. ถึง 10:00 น. M-Cod News FM 100.5 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย M-Cod Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ M-Cod News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับวันตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกานะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่7มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีครับ
2: สองชั่วโมงต่อจากนี้ไปนะครับหลากหลายเรื่องราวเลยนะครับถ้าเอาสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เป็นประเด็นดราม่า
1: ครับ
2: นั่นก็คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะมีประเด็นที่พูดคุยหารือวิพากษ์วิจารณ์กันต่อในสัปดาห์ถัดไปนะครับประเด็นหลักๆเนี่ยก็คือเรื่องของการนำรายชื่อของคุณพ่อคุณแม่นะครับที่เราเอาไปลดหย่อนภาษีเนี่ยนะครับปร

0: ก็คืออยากจะให้คนที่เขายากจนจริงๆ นะฮะ
1: จนจริงๆไม่ใช่คนที่อยากจน
0: ใช่ครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามที่วิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยนะครับเขาอธิบายถึงเรื่องของการนำเงินพ่อแม่นะฮะนำชื่อของเขาเนี่ยเอาไปลดหย่อนภาษีเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าพ่อแม่จะหลุดพ้นความยากจนพ้นเส้นขีดความยากจนซะที่ไหนล่ะลูกหรือพ่อแม่เนี่ยอาจจะประหยัดเขียมกันสุดๆแล้วแล้วค่อยๆขยับขยื่นเคลื่อนกันไปนะฮะแต่ไม่ได้พ้นความยากจนครับ
1: ใช
0: ่แต่ไม่เข้าเงื่อนไขเท่านั้นเอง
1: ครับก็คงต้องรอดูเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าจะมีกระแสสังคม
0: ครับ
1: หลายๆภาคส่วนออกมาเรียกร้องว่าเอ๊ะมันการทำแบบนี้มันทำให้เรื่องของมีการคิดคำนวณว่าถ้าตัดเรื่องของบัตรคนจนที่กับผู้ปกครองจะได้ผู้หลักผู้ใหญ่จะได้แล้วเนี่ยกับจำนวนเงินที่เอาไปลดหย่อนเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันไม่คุ้มค่ากันแล้วมันก็อาจจะทำให้เด็กหรือว่าลูกๆเนี่ยละทิ้งในการดูแลผู้ปกครองด้วย
0: โอ้โหแล้วก็ขอโทษนะฮะตอนเนี้ยโลกออนไลน์โลกโซเชียลเนี่ยตั้งชื่อโครงการกันใหม่เพียบเลยนะฮะ
1: ว่า
0: แทบจะอ่านออกอากาศไม่ได้เลยนะคร
1: ับ
0: อะไร PP Plus เนี่ยนะฮะประมาณนั้นเลยนะฮะก็คืออยากจะให้ลูกดูแลหรือว่าอยากจะให้รัฐดูแลให้ผู้ปกครองตัดสินใจเอาอ่ะ
1: ครับ
0: เอาอย่างนี้แล้วกันนะครับคือถ้าเกิดว่าตอนเนี้ยกระทรวงการคลังเขาเปิดให้อุทธรณ์เพราะวันที่17นะฮะก็เดี๋ยวจะมีไอ้ตอนเนี้ยนะฮะให้มีการตรวจสอบได้แล้วด้วยนะครับว่าคุณเข้าเงื่อนไขอะไรหรือไม่อย่างไรแล้วถ้าเกิดว่าไม่เข้าเงื่อนไขเนี่ยเดี๋ยวกระทรวงการคลังเขาจะอธิบายเหตุผลมาให้ผู้ที่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์ไปเนี่ยนะครับอุทธรณ์ได
1: ้ครับ
0: เช่นกรณีว่าลูกนำชื่อของเราไปนะฮะแล้วเราทำให้เสียสิทธิ์ที่จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยทั้งที่ลูกไม่มาดูแลเราเลยเนี่ยนะฮะเอาประเด็นตรงนี้ไปแย้งได้ไปอุทธรณ์ได้ครับแล้วอุทธรณ์ถ้าเกิดอุทธรณ์ฟังขึ้นท่านจะได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนมาแต่คนที่จะเสียสิทธิ์ไปก็คือปีภาษีถัดไปลูกท่านจะไม่สามารถนำชื่อเอาไปลดหย่อนภาษีได้อีกแล้วเนี่ยฮะทางการเขาให้คุณตัดสินใจเอา
1: ครับแต่ว่าทั้งนี้ก็อย่างที่บอกว่า ก็คงต้องรอดูแหละว่าหลังจากนี้รัฐบาลเขาจะยังไงต่อไปเพราะว่าตอนนี้มันเป็นกระแสดราม่าแม้ว่าจะมีคำชี้แจงจากทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรวมถึงปลัดกระทรวงเนี่ยก็ออกมายืนยันว่าจะยังไม่มีการเปลี่ยนเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ที่ได้ประกาศออกมาแต่ว่าก็กระแสสังคมนะเพราะหลายๆอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นจากกระแสทั้งนั้นเลยม
0: ัน
1: เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนคืออย่างที่เขาคุยกันเล่นๆนะพี่ลงว่าบ้านเรามันขับเคลื่อนด้วยการด่าถ้าเกิดไม่มีการด่าหรือว่าไม่มีการออกมาเรียกร้องอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เงื่อนไขต่างๆไม่ค่อยได้รับการเปลี่ยนแปลง
0: และปัญหานี้จะไม่เกิดเลยนะถ้าคนไทยอยู่ดีกินดีลืมตาอ้าปากได้แล้วก็พ้นเส้นความยากจนโครงการนี้จะไม่เกิดเลยนะฮะ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่เนื่องจากโอ้โหของเราที่ผ่านมามันมีปัญหามากมายเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจของเราเองมันทำให้ยังมีคนอีก13ล้าน 180,000 คนที่ยังได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาตั้งแต่ปี2565ครั้งแรกนะฮะแล้วก็มาปรับปรุงสังคายนากันใหม่ว่ามาตรวจสอบสิทธิ์กันใหม่ซีก็คือยุคนี้แหละครับ
1: ครับ
0: ที่เพิ่มเงื่อนไขมาเอา data นะฮะของภาครัฐเนี่ย17 18หน่วยงานเอามารวมเป็น1เดียวครับ
1: ครับ
0: เพื่อจะตรวจสอบว่าคุณอาทิตย์ในกอในขอในคอในงอเนี่ยนะฮะที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปเนี่ยเล่นหุ้นหรือเปล่ามีรถกี่คันมีทรัพย์สินที่แฝงอยู่หรือไม
1: ่
0: นะฮะทำประกันชีวิตไว้มากมายหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งพอเรารู้เราทราบแล้วนะครับไม่มีเงินดาวเงินเดือนเมื่อก่อนนี้ได้เลยไงใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ไม่มีรายได้มาเข้าเป็นประจำเลยเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึงคุณทันทีแต่หลังจากนี้เขาจะมีการสอบลึกไปอย่างนี้แหละฮะที่อาจจะทำให้หลายคนไม่เข้าเงื่อนไขนะฮะหรือว่าบางส่วนพ้นเส้นความยากจนไปแล้วนะฮะก็อาจจะถูกตัดสิทธิ์ไปนะครับประเด็นเนี้ยคุณอาทิตย์คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับมีเพจที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีแล้วก็มีคุณกรจาติกะวณิชนะฮะโพสต์ประเด็นเนี้ยนะครับน่าฟังน่าสนใจเอาประเด็นของคุณกรที่หยิบยกโพสต์ของผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเขาชื่อว่าแท็กบักหนอมเนี่ยนะฮะคุณกรเอาข้อความเนี้ยมาโพสต์ในเพจของคุณกรด้วยนะครับเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนเกณฑ์คัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะกรณีตัดสิทธิ์พ่อแม่ที่นำบุตรที่บุตรเนี่ยนำชื่อไปลดหย่อนภาษีโดยชี้ว่ามาตรการเหล่านี้ครับ ไม่ควรขัด

0: แย้งกันและการที่ลูกใช้สิทธิ์หักภาษีก็ไม่ได้แปลว่าพ่อแม่จะไม่เดือดร้อนจากค่าครองชีพฮะโดยบอกว่าผมเห็นด้วยกับเนื้อความเห็นนี้ของคุณหนอมนะฮะก็คือแท็กหมักหนอมนี่นะฮะว่าเราไม่ควรเถียงกันว่าสิทธิ์ลดหย่อนภาษีกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสิทธิ์ไหนมันสำคัญกว่ากันหรือควรเลือกอะไรเพราะทั้งสองอย่างนี้ไม่ควรถูกออกแบบให้ประชาชนต้องเลือกตั้งแต่แรกนะฮะคือการที่รัฐรับรู้ว่าลูกบางคนมีภาระดูแลพ่อแม่นะฮะอันนี้คือลูกนำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็คือการที่รัฐรับรู้ว่ายังมีประชาชนบางกลุ่มที่ลำบากและต้องการความช่วยเหลือพื้นฐานสองเรื่องนี้มันไม่ควรขัดกันเองโดยเฉพาะในครอบครัวที่กำลังพยายามประคองชีวิตอยู่แล้วอย่างทุกวันนี้ผมเข้าใจว่ารัฐจำเป็นต้องคัดกรองสวัสดิการเพราะงบประมาณมีจำกัดและรัฐควรป้องกันไม่ให้คนที่ไม่ได้ลำบากจริงเนี่ยเข้ามาใช้สิทธิ์แทนคนที่ลำบากกว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ครับและเป็นสิ่งที่รัฐควรจะทำแต่คำถามก็คือเกณฑ์ที่ใช้คัดกรองนั้นสมเหตุสมผลหรือยังกรณีที่พ่อแม่ถูกลูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนเนี่ยก็ไม่ควรถูกตีความอัตโนมัติว่าพ่อแม่ไม่ลำบากแล้วนะฮะเอาชื่อท่านมาก็จริงเนี่ยท่านก็ไม่ได้พ้นความยากจนนะฮะยังอัตคัดอยู่ก็ยังมีนะครับหรือครอบครัวนั้นมีคนดูแลเพียงพอแล้วอย่าไปตีความอย่าไปตีขลุ่มแบบนั้นเพราะลูกที่ดูแลพ่อแม่ไม่ได้แปลว่าพ่อแม่ไม่ลำบากและลูกที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีก็ไม่ได้แปลว่าลูกมีฐานะดีพอที่จะแบกรับทุกอย่างได้แล้วนะในทางกลับกันการที่ลูกนำพ่อแม่ไปลดหย่อนได้มีเงื่อนไขสำคัญอยู่แล้วว่าพ่อแม่ต้องมีเงินได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีตัวเลขเนี้ยควรสะท้อนความเปราะบางไม่ใช่ถูกใช้เป็นเหตุผลว่าคนคนนั้นไม่ควรได้รับความช่วยเหลือและไม่ต้องแล้วต้องไม่ลืมว่าสิทธิ์ลดหย่อนพ่อแม่ 30,000 บาทต่อคนต่อปีเท่านั้นนะนะฮะไม่ได้แปลว่ารัฐช่วยครอบครัวนั้น 30,000 บาทจริงเพราะตัวเลขเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ฐานลดหย่อนภาษีมูลค่าจริงที่ลูกได้รับเนี่ยมันขึ้นอยู่กับภาษีของลูกแต่ละคนมันเป็นขั้นบันไดไงฮะถ้าเงินเดือนมันต่อปีเนี่ยมันนิดหน่อยก็ 5% ไปใช่ไหมถ้าเพิ่มกว่านั้นเป็น 10% 15% 20% หรือ 25% ฐานภาษีมันต่างกันฮะฐานเงินเดือนมันต่างกันครับแต่ภาระจริงๆในการดูแลพ่อแม่มันอาจจะสูงกว่านั้นมากสูงกว่าลดหย่อนมาก
1: ครับ
0: อันนี้คร่าวๆนะที่คุณกรณ์ได้โพสต์ไว้นะฮะคืออยากให้ชวนคิดต่อก็คือการอุทธรณ์เพื่อใช้สิทธิ์เนี่ยหากลูกนำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนเนี่ยแต่ไม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่จริงนะฮะแล้วพ่อแม่ไปขออุทธรณ์เนี่ยปัญหาครอบครัวมันตามมาไหมอ่ะ
1: ใช่เพราะว่ามันก็จะมีอย่างที่บอกไปว่าคือนอกจากมันมียังหลายๆเพจนะพี่ลงที่เขาออกมาแชร์เรื่องของดราม่าที่มันเกิดขึ้นภายในครอบครัวบทที่มีการแชร์บทสนทนาภายในครอบครัวว่าอาจมันก็จะเป็นพ่อแม่อาจจะมีการโกรธลูกและที่เอาบอกว่าต่อไปเนี่ยแม่อาจจะไม่ได้รับบัตรแล้วเพราะว่าลูกเอาชื่อพ่อแม่ไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนเนี่ยมันก็เป็นปัญหาว่าแล้วลูกจะทำยังไงได้เพราะว่าก็ทำแบบนี้มาทุกปีถ้าจะมาโทษเนี่ยก็จะมาโทษลูกก็ไม่ได้ต้องไปถามจากทางรัฐบาลแต่ว่าทั้งนั้นเนี่ยการที่บอกว่าก็ยังมีเปิดโอกาสให้เราไปพิสูจน์ตัวเองก่อนยืนยันตัวตนก่อนว่าจะได้รับการปลดจะอยู่ในเงื่อนไขใหม่ไหมหรือว่าจะถูกปลด
0: ครับนี่แหละครับประเด็นนี้นะครับเดี๋ยวรอดูเพราะว่าทางกระทรวงการคลังเขาจะเปิดเผยนะฮะชี้แจงเลยนะครับว่า 13,180,000 คนเนี่ยนะฮะที่มาทวนสิทธิ์กันใหม่เนี่ยนะครับใครจะผ่านการคัดกรองนะฮะในขั้นตอนของเขานะฮะและคนที่ถูกตัดสิทธิ์ไปเนี่ยทางกระทรวงการคลังเขาจะชี้แจงเหตุและผลด้วยนะฮะว
1: ่
0: าคุณถูกตัดสิทธิ์ไปเพราะอะไรถ้าเราไม่เห็นด้วยเราสามารถอุทธรณ์ได้ครับเราไปลงทะเบียนไปทวนสิทธิ์ของเรา5ช่องทางใช่ไหม
1: ครับ
0: ขออุทธรณ์ก็ทั้ง5ช่องทางนี่แหละครับสามารถอุทธรณ์ได้เลยนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา 2-3 วันเนี่ยที่มีการลงทะเบียนกันตั้งแต่วันที่4อ่ะนะฮะ4มิถุนายนม
1: ี
0: คนลงจากเขามีคนเดินทางข้ามอำเภอเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วร้องห่มร้องไห้ว่าลงทะเบียนไม่ได้เนี่ยเพราะว่าไม่เคยได้บัตรมาก่อนเลยนะฮะต้องย้ำอย่างนี้ครับทางกระทรวงมหาดไทยและพัฒนาสังคมเนี่ยเขามีฐานข้อมูลอยู่แล้วฮะสำหรับคนที่ไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วกลายเป็นราษฎรยากจนเต็มขั้นเนี่ย อยู่บ้านเฉยๆครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่นะฮะผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนและกระทรวงมหาดไทยและพม.ฮะเขาจะเคาะประตูบ้านเองครับไปขอสัมภาษณ์ท่านไปขอข้อมูลท่านแล้วท่านจะเข้าเงื่อนไขหรือไม่อย่างไรเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะว่ายากจนจริงหรือเปล่าข้อมูลอยู่ในมือของหน่วยงานรัฐหมดเรียบร้อยแล้วครับ
1: ครับ แต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันก็จะมีภาพที่มันออกมามันเหมือนกับช่วงก่อนหน้านั้นเหมือนกันนะพี่รองก่อนที่ในช่วงที่มีการลงทะเบียนเรื่องของใช้สิทธิ์อาจไทยช่วยไทยพลัสว่าจะต้องมีการสแกนใบหน้าจะต้องมีการยืนยันตัวตนอะไรต่างๆนานาแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีผู้สูงอายุหลายๆท่านอะอย่างบางรายอย่างที่มีการนำเสนอผ่านสื่อหลายๆช่องที่ก็บอกว่าก่อนหน้านั้นน่ะคือป่วยเป็นมะเร็งก่อนหน้านั้นก็คือมีผมดก
0: ต้องให้คีโม
1: ใช่แล้วพอหลังจากนั้นพอไม่มีพอระยะเวลาผ่านไปก็ต้องโกนผมไม่มีผมเนี่ยแล้วก็ทำยังไงก็สแกนหน้าไม่ผ่านต้องไปขอยืมวิกจากคนในหมู่บ้านเพื่อเอามาสแกนกว่าจะได้นี่คือเราจะได้เห็นข้ามน้ำตาของผู้สูงอายุเนี่ยหลายเคสหลายกรณีมากที่มันจะต้องออกมาเพื่อยืนยันตัวตนเพื่อที่จะขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือจากรัฐ
0: แต่คุณยายท่านนี้ได้แล้วใช่ไหมครับ
1: ได้แล้ว
0: เพราะว่ามีคนให้ยืมวิกผมแล้วก็สแกนผ่าน
1: ครับ
0: โอ้โหก็คือระบบอัตโนมัติอะเวลาสแกนเนี่ยมันไม่
1: ดูยากดูยากเย็นมากครับหรือว่า
0: เ
1: ดี๋ยวเราต้องอาจต้องพักกันก่อนครู่นึงนะครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสิบห้านาทีนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่7มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองครับ
0: คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับก็มันมีประเด็นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวตามกันต่อนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับเป็นยังไงบ้างคุณอาทิตย์ได้ใช้หรือยังครับ
1: ได้ใช้ไปแล้วครับเพราะว่าโค้ดตั้งแต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วที่เราเริ่มเราคุยกันเมื่อวันตอนนั้นยังเป็นอาทิตย์แล้ววันยังวันที่31เนาะยังไม่เริ่มโครงการและอีกวันนึงมาก็คืออย่างที่เราคุยกันไปเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าเอ๊ะมันจะคนจะงงมั้ยคนจะสับสนมั้ยเพราะว่ามันก็จะมีบางคอมเมนต์บางที่บางผู้ฟังบางท่านที่บอกว่าทำไม50 50มันดีอยู่แล้วทำไมมาเอาแบบใหม่ดูสับสนดูงงมากกว่าเดิมแต่ว่าพอใช้จริงอ
0: ่
1: ะ
0: มันคล่องมาก
1: มันลื่นลื่นเปิดลื่น
0: เปิด
1: มาก
0: แล้วก็เป็นการที่จะต้องตัดสินใจยากไหมผมยอมรับเลยว่าไม่ยากเลยนะฮะอย่างราคาอาหารเนี่ยนะครับ70บาทจ่ายจริงเท่าไหร่รู้ไหม
1: เท่าไหร่
0: ที่เจ้าต้องหักจากเราไป40% 20
1: กว่าบาท
0: ใช่ไหมครับราคาอาหาร120บาทหักไปจริงๆ48บาทอย่างเงี้ยนะครับทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจในการซื้อสินค
1: ้
0: าอุปโภคบริโภคง่ายขึ้นแล้วก็ต้องยอมรับว่าผู้ค้าเองเนี่ยก็ขายของได้มากขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะครับ
1: ครับ
0: เห็นได้จากพอไปซื้อเนี่ยนะฮะคนต่อคิวขอใช้ถ้วยไทยครับ
1: ครับ
0: วันแรกวันที่1ที่ผมไปใช้เลยเนี่ยก็เริ่มใช้แต่6โมงเนี่ยผมไปใช้ตอน8โมงกว่าๆเนี่ยนะครับปรากฏว่าแม่ค้ายังเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ
1: ยังไม่คล่องยังไม่
0: ค่อยคล่องนะครับพอให้เราสแกนนั้นจะไปซื้ออีกครั้งนึงวันเนี้ยนะครับโอ้โหแม่ค้าคล่องปลื้มเลยฮะ
1: ใช่แต่ว่าเราก็ยังเห็นว่าบางร้านเนี่ยก็ยังใช้ป้ายเดิมนะบางทีเราจะไปพูดว่าคนละครึ่งจะไม่ใช่คนละครึ่งแต่ว่าบางร้านก็จะบอกว่าใช้สิทธิ์คนละครึ่งไหมคะไม่ค่ะเขาก็ยังจะติดชื่อโครงการเก่ามาก่อนแต่ว่าบางร้านส่วนใหญ่ก็คือจะติดป้ายแล
0: ้
1: วว่
0: า
1: เป็นไทยช่วยไทยพลัสแต่ว่าบางก็จะมีเนี่ยแหละบางร้านเขาก็ยังจะติดคำโครงการชื่อโครงการเดิมมาอยู
0: ่
1: แต่ว่าถ้าถามจริงๆตอนนี้ที่น่ากังวล นะพี่อารมณ์อาจจะเป็นยอดคงเหลือในวงเงินที่รัฐบาลให้มาเดือนละ1,000
0: คือต้องวางแผนใช้ให้ดีแล้วก็ต้องใช้ให้หมด 1,000 นะครับเนื่องมาจากว่ารัฐบาลเขาชอบมาไปทบเดือนหน้านะฮะพอสิ้นเดือนมิถุนายนปุ๊บเนี่ยนะฮะทุกอย่างตัดเป็นศูนย์เลยครับ
1: ใช
0: ่แล้ววันที่1 นะฮะมิถุนาแล้วอะไรกรกฎา
1: คมครับ
0: กรกฎาคมวันที่1เนี่ยนะครับเขาจะโอนเงินอยู่ในบัญชีอีก 1,000 บาทนะฮะ
1: ครับ

0: ที่เหลือเท่าไหร่เนี่ยนะฮะกลายเป็นศูนย์ทันทีเพราะฉะนั้นบริหารจัดการให้ดีครับ
1: ใช่ครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือเนี่ยผมเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยเพิ่งผ่านไปได้สัปดาห์เดียวนะพี่น้องจากวงเงินที่รัฐบาลให้นะ 1,000 บาทเนี่ยเหลือไม่ถึง500แล้วไงผ่านไปแค่สัปดาห์เดียวและตามข้อมูลของวันนี้ที่ทางรัฐบาลเขามีการแจ้งข้อมูลมาจนถึงวันที่5มิถุนายนนะพี่รงมีคนใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทแสนกว่ารายแล้วนี่เพิ่งผ่านนี่คือข้อมูลนะวันที่5มิถุนายนปรากฏว่าคือ
0: กินทุเรียน
1: คือใช้ไปแค่5วันน่ะพี่รง
0: กินทุเรียน
1: เกินวงเงินไปแล้ว
0: เออตอนนี้ทุเรียนลดราคาเหลือประมาณ100บาทต่อกิโลนะฮะคนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยกันเยอะต่อคิวกันยาวเลยนะฮะเพราะว่าคุณใช้เต็มวงเงินทันทีเนื้อต่อ1วันนะฮะ1วันเนี่ยเราใช้ไป133บาทกว่าๆเนี่ยหรือว่า134ใช่ไหมรัฐบาลออกให้200มันก็ประมาณ333อ่ะ
1: ครับ
0: เนี่ยคุณใช้สิทธิ์หมดเลยนะเพราะว่าทุเรียนลูกหนึ่งประมาณนั้นเลยนะครับ
1: ครับแต่อย่างที่บอกว่าคืออันนี้ยังไม่ถึงในรอบของทางไรเดอร์นะที่ทาง
0: ไรเดอร์วันที่15ใช่ม
1: ั้ยใช่นี่ยังไม่ถึงไรเดอร์นี่คือหมดไปแสนกว่าราย 142,610 รายเนี่ยใช้สิทธิ์เต็มวงเงินไปแล้ว
0: ครับ
1: แล้วที่บอกว่าเพิ่งผ่านไป5วันเองถึงข้อมูลณวันที่5
0: มิถุนายนก็บอกไงว่ามันตัดสินใจซื้อของได้ง่าย
1: ใช่แล้วบางทีอย่างถ้าเกิดบางส่วนใหญ่แล้วเนี่ยราคาอาหารนะมันจะอยู่ที่ประมาณ 60-70 บาทแถวๆเน
0: ี่
1: ย
0: ก็20กว่าบาท
1: รอบๆเราเนี่ยจะสุดท้ายแล้วเราจะออกเองอยู่ที่ประมาณ206บาท28บาท
0: 26ถึง28บาท
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันก็รัฐบาลเค้าก็จะออกให้อีกนั่นแหละมันก็เลยไปเร็วมากที่คนตอนแรกๆบอกว่าจะกังวลว่าจะคำนวณยังไงจะคิดยังไงไม่ต้องคิดเติมเงินเข้าไป
0: เอางั้นก็แสดงว่าไอ้โครงการหรือว่าไอ้การเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ชะลอตอนปลายเดือนสิครับ
1: อาจจะไม่ถึงปลายเดือนด้วยซ้ำไปเพราะว่าตอนนั้นอย่างที่บอกว่าคือบางคนเนี่ยใช้สิทธิ์ไปเกินครึ่งแล้วนะเกินเหลือไม่ถึง500บาทแล้วเนี่ยในวงเงินที่รัฐบาลให้มาน
0: ี่ไงคุณผู้ฟังคุยกันมาแล้วนี่ไง
1: คร
0: ับ คุณสวิตไทยนะฮะอ่านผิดขออภัยนะคร
1: ับ ครับ
0: จริงค่ะแฟนซื้อทุเรียนแทบทุกวันคือซื้อลูกเดียวหมดโควต้าเลยนะฮะ333บาทของรัฐบาลกับเราที่ออกไปเนี่ยนะพดลูกมึงมันก็ประมาณสักโล2โลอ
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่เออ2 300กว่าบาทประมาณเนี้ยครับ
1: ครับนั่นก็คือก็เป็นอีกอันนึงที่คงต้องกังวลแหละเพราะนอกจากเงินเราที่จะต้องเอาเข้าไปแต่ว่าวงเงินที่รัฐบาลให้มาแต่ละเดือนละพันเนี่ยก็ต้องบริหารจัดการให้ดีแม้ว่าจะให้แค่วันละ200แต่ว่าถ้าเกิดเรากินแบบเนี้ยมัน5วันอาทิตย์เดียวก็หมดเหมือนกัน
0: โอ้แล้วบัตรสวัสดิการต้องบอกอย่างนี้นะฮะที่รัฐเขาเติมเงินให้700บาท
1: ร
0: เรามีอยู่แล้ว300ใช่ไห
1: ม
0: รัฐเติมให้อีก700เป็น 1,000 บาท
1: ครับ
0: ร้านธงฟ้าร้านบลูพลัสอะไรประมาณเนี้ยนะ
1: ครับ
0: วันก่อนผมไปซื้อของอ่ะนะครับเพราะราคามันถูกกว่าร้านอื่นๆนะพอสมควรเนี่ยนะครับโอ้โหคนต่อคิวใช้บัตร นะครับ
1: ครับ
0: คือไปคิดอีกมุมนึงว่าโอ้โหคนไทยอยู่เส้นแบ่งความยากจนที่ทุกคนต้องมีบัตรสวัสดิการไม่น้อยนะครับยืนต่อแถวกันเพราะว่าการที่จะเข้าไปซื้อได้เนี่ยต้องไปบอกรหัสเขาก่อนเขาจะให้รหัสเรามาก่อนเพื่อรหัสจะไปชำระค่าสินค้าไงครับโอ้โหหลายร้อยคนอ่ะ400-500มีอ่ะ500กว่าคนมีทั้งห้างเนี่ยผมเห็นนะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วทุกคนถือบัตรนี้หมดเลยแล้วผมไปตอนแรกไม่รู้ไงนะฮะผมก็ช็อปช็อปช็อปช็อปช็อปแล้วก็พอเข้าเคาน์เตอร์เสร็จใครช่วยไทยรับไหมครับไม่รับ
1: รับแต่บัตรสวัสดิการ
0: ใช่ครับ
1: โ
0: อ้เราก็ต้องออกเอง
1: แต่จ่ายเต็ม
0: แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะก็ถือว่ายังไงเราก็ต้องซื้อของอยู่แล้วนะครับอ่ะไอ้นี่2เรื่องนะฮะที่คุยกันอีกเรื่องนึงที่เป็นประเด็นแล้วก็รู้สึกว่าหดหู่พอสมควรเห็นภาพกับคุณอาทิตย
1: ์ครับ
0: นั่นก็คือเรื่องของการช่วยเหลือชาวลาวจากถ้ำที่ล่องแจ้งนะ
1: ครับ
0: แขวงไซสมบูรณ
1: ์
0: นะครับคือเราประสบความสำเร็จสำหรับกู้ภัยไทยนะนะ
1: ครับ
0: คุณปอนจากกฤษที่โพสต์อยู่ทุกวันเนี่ยนะครับคือเราช่วยเขาออกมาได้5คนและตอนเนี้ย
1: ติดค้างอยู่2
0: ทีมกู้ภัยเนี่ยกลับถึงเวียงจันทน์แล้วมาพักค้างที่เวียงจันทน์เดี๋ยวจะกลับประเทศไทยแล้วก็เจ้าแขวงเนี่ยเขามอบประกาศนียบัตรแล้วก็ทำขวัญอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะขอบคุณทีมกู้ภัยของเรานะฮะแต่เป็นประเด็นที่ตอนที่จะถอนทีมออกมาเห็นคลิปภาพยัง
1: อันไหนฮะมีหลายคลิปมากเลยที่ออกมา
0: ก็คือ
1: กรณีมอบเงินด้วย
0: ของสองครอบครัวนั่นแหละที่มอบเงินเนี่ยสองครอบครัวที่สามีเขายังอยู่ในถ้ำอ
1: ่
0: ะยังติดค้างอยู่อ่ะวันนี้ถ้านับกันเนี่ยคือวันที่18เขามารอสามีเขาทุกวันนะฮะแล้วปรากฏว่าทุกคนกลับหมดอ่ะ
1: อ
0: ู๋คุณปอนกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เป็นต่างชาติอ่ะร้องไห้เลยนะครับ
1: ครับ
0: คือไม่รู้จะอธิบายเขายังไงอ่ะว่า เราสู้ธรรมชาติไม่ได้อะนะฮะเนื่องจากหนึ่งฝนในพื้นที่ตกหนักมากตกหนักแล้วน้ำตอนนี้ท่วมถ้ำท่วมถ้ำไม่เท่าไหร่ฮะวันก่อนมีเหตุแผ่นดินไหวอีกพอแผ่นดินไหวมันขยื่นขึ้นมาเนี่ยน้ำที่มันท่วมถ้ำอยู่แล้วเนี่ยปรากฏว่ามีหินข้างบนฮะ
1: ร่วงลงมาอีก
0: มันร่วงลงมาแล้วมันปิดถ้ำรูมันก็แคบเข้าไปอีกแล้วก็อันตรายสำหรับกู้ภัย
1: ก
0: ู้ภัยก็บอกว่าเราจะเข้าไปช่วยเขาเนี่ยแต่เราไม่อยากสูญเสียเพิ่มนะฮะสู้ทำไมชาติไม่ได้จริงๆแต่ถ้าเกิดว่าสถานการณ์ดีขึ้นคือฝนหยุดตกน้ำมันลดลงนะฮะเดี๋ยวจะกลับไปช่วยใหม
1: ่
0: แต่ไอ้คำว่ากลับไปช่วยใหม่เนี่ยคุณปอนบอกว่าแล้วจะไปบอกเขายังไงอ่ะสองคนที่นั่งรอสามีอยู่ปากถ้ำอ่ะ
1: ครับก็ดูเป็นประเด็นดราม่าเพราะว่ามันอย่างที่บอกว่าคือในสื่อของทางหนูนะเขาก็เล่นประเด็นนี้เยอะเหมือนกันแล้วก็เรื่องของที่มาที่ไปลึกๆแล้วเนี่ยมันก็ยังมีหลายๆอันก็ยังเป็นคำถามท
0: ิ
1: ้ง question mark ไว้ว่าสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้ทีมกู้ภัยของไทยต้องถอนตัวออกจากภารกิจเนี่ย
0: uh-huh.
1: คืออะไรกันแน่
0: uh-huh.
1: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือแม้ว่าตอนแรกเนี่ยที่สามารถช่วยออกมาแล้วได้5คนแรกเนี่ยก็คือทุกคนเนี่ยมีความหวังมากว่าจะต้องสามารถหาอีก2รายที่เหลือได้
0: เราดูไปแรกๆสิพอเริ่มภารกิจกู้ภัย2ร่างไอ้2คนสุดท้ายเนี่ยนะครับบอกว่าเคาะผนังแล้วมีเคาะกลับมาทุกคนมีความหวังหมดและเหตุใดมันจึงเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาน
1: ั่นแหละแต่ว่าอย่างที่บอกว่าก็คือเรื่องของธรรมชาติมันก็พูดยากมันก็สู้ไม่ได้เพราะยังช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนหน้ามรสุมด้วยทั้งในส่วนของไทยเองในส่วนของสปป.ลาวแล้วก็หลายๆประเทศในแถบเนี้ยก็เจอฝนกันหมด
0: ของเราเนี่ยฝนมาบ้างไม่มาบ้างนะฮะขาดช่วงก็
1: ม
0: ีแต่ว่าของเขาอะฮะ
1: มาตลอด
0: ป่าอุดมสมบูรณ์แล้วมันมีแต่เทือกเขาเพราะฉะนั้นความชื้นเขาสูงนะฮะฝนตกทุกวัน
1: ครับ
0: ต้องบอกอย่างนั้นแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนเนี่ยเพราะว่ามันมีคลิปภาพที่ออกมากู้ภัยขึ้นรถแล้วกำลังจะกลับแล้วนะครับเขาก็ถ่ายภาพไงยืนอุ้มลูกรออยู่อะแล้วทุกคนกำลังกลับหมดอะแล้วเหลือเขาอยู่สองครอบครัวที่รอสามีซึ่งอยู่ข้างในแล้วไม่รู้ชะตากรรมอะแต่ทางกู้ภัยเขาอธิบายเหมือนกันนะฮะบอกว่าสิ่งที่อยู่ในถ้ำเนี่ยเขาเอาเก็บไว้ให้หมดเลยนะฮะอาหารการกินอาหาร
1: เอาไว้เป็นจุด
0: ๆครับ
1: เผื่อ
0: ว่าคนเราเนี่ยมันจะมีสัญชาตญาณเอาตัวรอดนะฮะถ้าเกิดว่าน้ำลดเขาจะออกมาเขาจะดำน้ำออกมาเขาจะลุยทางออกมาแล้วมาอยู่ตามโถงต่างๆแล้วเห็นสิ่งของจำเป็นที่สามารถดำรงชีพได
1: ้เ
0: ชื่อว่าการดิ้นรนของคนน่ะในการเอาตัวรอดเราก็หวังอย่างนั้นฮะให้มันมีปาฏิหาริย์ครับ
1: ครับก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่าเรื่องที่เราจะคุยกันในชั่วโมงแรกนะพี่รอง
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของเป็นตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาวันดื่มนมโลกแต่ว่ามันก็จะมีประเด็นว่าค่าเฉลี่ยการดื่มนมของไทยเนี่ยมันยังต่ำมากแล้วมันก็มีหลายเหตุหลายปัจจัยที่ทำไมคนไทยถึงดื่มนมน้อยหรือว่ามันมีความเชื่ออะไรหรือเปล่าที่ทำให้พอโตมาแล้วเราไม่ค่อยดื่มนมกัน
0: แล้วนี่แหละฮะไอ้ที่ดื่มนมน้อยเนี่ยจะทำอย่างไรจะกระตุ้นอย่างไรจะรณรงค์อย่างไรให้คนไทยดื่มนมเพิ่มขึ้นแล้วก็ที่สำคัญให้คนไทยตระหนักรู้นะฮะและทราบถึงความจำเป็นที่จะต้องรณรงค์เรื่องนี้กันเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะคุยกับนักวิชาการด้านโภชนาการครับ
1: ครับ
0: ก็ท่านจะมาอธิบายเลยนะฮะนมน่ะมีคุณค่าอย่างไรมันมีประโยชน์อย่างไรที่ต้องกินกันนะฮะแล้วเด็กๆเนี่ยที่ดื่มนมน้อยขนาดไหนและจะต้องรณรงค์กันยังไงนะฮะพักครู่เดียวครับ
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา28นาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่7มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
0: เดี๋ยวจะคุยกับนักวิชาการด้านโภชนาการนะครับเพราะว่าไม่สายเกินไปนะฮะ ถ้าเราจะหยิบยกเรื่องนี้มาพูดคุยเพราะว่าวันที่1 มิถุนายนของทุกปีนะครับคือวันอะไร

0: ไทยและคนก็บอกว่าวันใช้ไทยช่วยไทยพลัสไงวันแรกนะฮะไม่ใช่ครับคุณผู้ฟังฮะคุณผู้ชมครับอันนั้นถูกต้องครึ่งหนึ่งนะฮะเรื่องของวันที่1มิถุนายนก็คือเป็นวันดื่มนมโลก
1: ครับ
0: ไอ้ที่ต้องมาคุยเพราะว่ามันมีตัวเลขมาไงว่าคนไทยดื่มนมน้อยมากถ
1: ้
0: าไปเทียบกับประเทศอื่นๆครับ
1: ใช่เพราะว่าอย่างเฉลี่ยเนี่ยบอกว่าคนไทยดื่มนม21ลิตรต่อคนต่อปีนะครับแต่ว่าในที่อัตราค่าเฉลี่ยการดื่มนมทั่วโลกเนี่ยเขาอยู่ที่36ลิตรต่อคนต่อปีซึ่งมันก็เลยทำให้ไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยไปเยอะเลยแล้วมันก็อาจจะมีเหตุผลหลายๆอย่างหรือเปล่าที่ทำให้คนไทยไม่นิยมดื่มนมกันแล้ว
0: ครับ
1: อย่างไรครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากทางด้านดร.สง่าดามาพงศ์นะครับนักวิชาการด้านโภชนาการมาให้ข้อมูลในเรื่องนี้นะครับสวัสดีครับดร.สง่าครับ
2: สวัสดีครับคุณอาทิตย์คุณณรงค์ท่านผู้ฟังสวัสดีครับ
1: ครับ
2: วันนี้คุณดื่มนมหรือยังครับ
0: โอ้นี่ยัง
1: นมผสมมันได้ไหมครับอาจารย์ฮะ
2: คำนี้คุณอาทิตย์กับคุณณรงค์เคยได้ยินมั้ย
0: ครับ
2: เมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้ววันนี้คุณดื่มนมแล้วหรือยัง
0: เคยได้ยินครับ
1: เคยได้ยินครับ
2: ผมว่าท่านผู้ฟังที่อายุมาสัก 50-60 เนี่ยเอ๊ะอาทิตย์ถึงหรือยังเนี่ย
1: ยังไม่ถึงครับอาจารย์ใกล้ๆเลย
2: ผมว่าคำนี้เป็นคำ Talk of the Town นะเป็นคำที่ทุกคนพูดจนติดปาก
0: อ
2: ันนั้นคือจุดเริ่มต้นของการรณรงค์การดื่มนมในประเทศไทยแต่มาณวันนี้เนี่ยองค์การสหประชาชาติอาหารแห่งสหประชาชาติเนี่ย FAOเขาได้กำหนดว่าทุกวันที่1มิถุนายนของทุกปีทั่วโลกเนี่ยได้ออกมารณรงค์ให้คนในประเทศตนเองดื่มนมเอ๊ะตรงนี้มันก็น่าจะสะท้อนให้เห็นว่าการดื่มนมเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญของมวลมนุษย์เนาะ
0: ครับ
2: เขาถึงได้ให้กำหนดเป็นวันสำคัญเช่นเราก็ได้ยินแต่วันงดสูบบุหรี่โลกว
0: ัน
2: ยาเสพติดนู่นนี่นั่นวันพ่อวันแม่เอ๊ะวันดื่มนมโลกก็น่าจะสำคัญมันมีเหตุผลครับท่านผู้ฟังเพราะว่านมเนี่ยมันเป็นอาหารที่ต้องเรียกเลยนะคุณณรงค์ว่าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดซ
0: ุ
2: ปเปอร์ฟู้ดคำว่าซุปเปอร์ฟู้ดก็คืออัดแน่นไปด้วยสารอาหารที่ร่างกายต้องการเอาไปใช้นะฮะซึ่งมีเยอะแยะเลยแต่สารอาหารที่โดดเด่นมากๆที่มันมีอยู่ในนมแล้วร่างกายเอาไปใช้ได้ดีแล้วปริมาณที่เยอะเนี่ยมีอยู่2ตัวก็คือตัวโปรตีนกับตัวแคลเซียม
0: ครับ
2: โดยเฉพาะโปรตีนเนี่ยถ้าสำหรับเป็นวัยเด็กแล้วเขาจะทำให้เขามีการเจริญเติบโตสมวัยสูงใหญ่สมส่วน
0: อ
2: ันนั้นคือเด็กแต่ถ้าเป็นวัยทำงานอย่างเราเนี่ยจะทำให้สมรรถภาพการทำงานดีขึ้นกล้ามเนื้อจะแข็งแรงและป้องกันไม่ให้เป็นโรคกล้ามเนื้อรีบกล้ามเนื้อน้อยในวัยผู้สูงอายุถ้าวัยทำงานกินโปรตีนอย่างเพียงพอเนาะแต่สำหรับวัยผู้สูงอายุถ้าได้รับโปรตีนอย่างเพียงพอจากนมเนี่ยโอกาสที่เขาจะเป็นโรคซาร์โคพีเนียภาษาไทยโรคกล้ามเนื้อน้อยเนี่ยจะลดลงผมอยากจะขอหยิบเรื่องซาร์โคพีเนียขึ้นมาบอกให้ท่านผู้ฟังและคุณณรงค์ได้รู้ว่าทั่วโลกกำลังตื่นเต้นกับโรคนี
0: ้
2: เพราะว่าผู้สูงอายุที่เสียชีวิตโดยโรคนู้นโรคนี้นั้นเนี่ยแต่วงการแพทย์ค้นพบแล้วว่าหลายเปอร์เซ็นต์เลยต้นเหตุมาจากกล้ามเนื้อน้อยกล้ามเนื้อน้อยเกิดจากการขาดโปรตีนเมื่อสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเด็กนะพอเป็นผู้สูงอายุปุ๊บกล้ามเนื้อน้อยพอกล้ามเนื้อน้อยเกิดอะไรขึ้นในผู้สูงอายุหกล้มง่ายอันที่หนึ่งอันที่สองภูมิคุ้มกันต่ำ
0: ครับ
2: พอภูมิคุ้มกันต่ำโรคนู้นโรคนี้ก็ไหลเข้ามาสู่ตัวผู้สูงอายุเลยก็เลยไปเหมาเอาว่าตายจากโรคนั้นจริงๆแล้วต้นเหตุคือขาดโปรตีน
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะบอกว่าสรุปแล้วนมเนี่ยเหมาะกับทุกเพศทุกวัยแล้วดื่มได้ทุกวันครับคุณณรงค์คุณอาทิตย์ท่านผู้ฟัง
0: ครับกินได้ทุกวันแต่ว่าปริมาณมันต้องต้องคำนึงด้วยไหมครับอาจารย์เด็กควรกินเท่าไหร่เยาวชนวัยรุ่นควรกินยังไงผู้ใหญ่กินนมอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าอย่างคุณผู้ฟังท่านหนึ่งนะฮะคุณชุศนะบอกว่าหมอไม่ให้ทานมันไขมันสูงครับคุณหมออาจารย์ครับ
2: โอเคอันนี้เป็นสิ่งที่ผมจะแนะนำต่อไปว่าการดื่มนมให้เหมาะสมตามวัยเนี่ยถูกบัญญัติไว้ในข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยหรือที่เรียกว่า FBDG Food Based Dietary Guideline ของคนไทยโดยกรมอนามัยเป็นคนออกกฎมานม

0: ต้องดื่มในปริมาณที่พอดีให้เหมาะสมตามวัยก็เอา3วัยแล้วกันเด็กโดยทั่วไปก็ตกอยู่ประมาณ2ถึง3แก้วเด็กอนุบาลเด็กเล็กหน่อยก็ประมาณ3ถ้าเด็กประถมมัธยมก็ประมาณ1ถึง2ประมาณนี
1: ้
0: แต่ต้องเป็นนมรสจืดเท่านั้นนะฮะเราไม่ส่งเสริมให้เด็กดื่มนมปรุงแต่งรสสตรอเบอรี่วานิลานมหวานเพราะเด็กจะอ้วนแล้วฟันผุอันนั้นเป็นเด็กนี่วัยทำงานอย่างพวกเราเนี่ยก็จะตกอยู่มาเราเนี่ยก็จะตกอยู่มา1ถึง2ไม่อยากให้เกิน2เพราะจะเจอปัญหาอย่างที่ท่านผู้ฟังถามมาเมื่อสักครู่นี้ว่านมมีไขมันสูงถ้าเราดื่มนมเกิน2แก้วขึ้นไปแม้จะเป็นไขมันนมฟูครีมหรือนมรสจืดก็ตามแต่เนี่ยโอกาสที่เราจะสะสมไขมันในร่างกายมีสูงแต่เราจะคนที่มีปัญหาเรื่องไขมันอยู่แล้วคนที่อ้วนดื่มนมไขมัน 0% หรือพร่องมันเนยครับคุณณรงค์อันนี้เป็นวัยทำงานวัยผู้สูงอายุเนี่ยก็คล้ายๆกับประมาณ 1-2 และส่วนมากจะเฉลี่ย 1แต่ถ้าได้2ได้ก็ยิ่งดีก็ไปสร้างมวลกล้ามเนื้อแต่ต้องเป็นนมรสจืดเท่านั้นและไขมัน 0% สำหรับผู้สูงอายุ
2: คร
0: ับ
1: ครับ
2: แต่ช่วงนี้มันเหมือนกับว่าปัจจุบันนี้นมที่เป็นนมจากพืชเนี่ยมันมาแรงมันมีผลประโยชน
0: ์
2: มีประโยชน์เท่ากับนมวัวไหมฮะ
0: เป็นคำถามที่ผมถูกถามเยอะที่สุด
2: ครับ
0: นะฮะก็คือนมพืชเนี่ยมาแรงแล้วราคาก็สูงแล้วการโฆษณาก็มาทำไมนมพืชมาแรงเพราะกระแสแพนเบสเกือบมันมาแรงอะไรก็เป็นมาจากพืชซะหมดเลยจริงๆแล้วนมพืชเนี่ยอ่ะหลายคนนึกภาพไม่ออกนมถั่วเหลืองคือนมพืชแต่ระยะหลังมานี้เนี่ยน้ำเต้าหู้คือนมพืชแต่ระยะหลังมานี้มันเป็นนมอัลมอนด
1: ์
0: นม
1: พิซซ่า
0: โอนมอะไรเยอะแยะไปหมดเลยที่เป็นธัญพืชที่เป็นถั่วนมโอ๊ตใช่คือโดยทั่วๆไปแล้วเนื่องจากเวลาเราน้อยผมขอสรุปว่านมจากพืชเนี่ยคุณค่าทางโภชนาการหลายตัวใกล้เคียงกับนมวัวโดยเฉพาะคาร์โบไฮเดรตที่ให้พลังงานใกล้เคียงกัน
1: ครับ
0: แต่มีอยู่หลายตัวที่น้อยกว่านมวัวนั่นก็คือโปรตีนและก็แคลเซียมโปรตีนในนมพืชเนี่ยมีปริมาณใกล้เคียงกับนมวัวแต่คุณภาพของโปรตีนในนมพืชจะด้อยกว่านมวัวเล็กน้อยผมกำลังบอกว่าการเอาตัวชี้วัดคุณภาพนมว่าอันไหนดีกว่ากันเนี่ยเขาวัดตัวชนิดของกรดอะมิโนกรดอะมิโนเป็นองค์ประกอบของโปรตีนในนมวัวเนี่ยจะสมบูรณ์ที่สุดและเป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้จะเป็นต้องได้จากนมวัวแต่ในนมพืชเนี่ยจะขาดอยู่ 2-3 ตัวที่มีไม่ครบนะฮะแคลเซียมก็เหมือนกันในนมวัวเนี่ยจะมีอยู่230มิลลิกรัมต่อ2ต่อ1แก้ว200 200cc แต่ในนมพืชโดยเฉลี่ยแล้วจะไม่ถึง100จะอยู่ประมาณสัก30-50มิลลิกรัมต่างกันเยอะเลย
2: ครับ
0: แต่ฟังดีๆฮะนมพืชหลายตัวเขาเติมแคลเซียมลงไปนะฮะก็เลยอยากจะแนะนำท่านผู้ฟังคุณณรงค์ คุณอาทิตย์ว่า
1: ครับ
0: เวลาคุณจะกินนมพืชเนี่ยคุณอ่านฉลากถ้าเขียนว่าไฮแคลเซียมโลชูการ์แคลเซียมสูงน้ำตาลต่ำอ่ะนั่นแหละมีแคลเซียมในนมพืช
1: ครับบางคนต้องเปลี่ยนจากนมวัวครับอาจารย์ฮะอย่างลูกอย่างเงี้ย
2: ใช่
1: ตั้งแต่พอเริ่มขวดแรกผื่นขึ้น
2: แพ้นมวัว
1: แพ้นมวัวฮะคุณหมอก็ต้องนำให้ไปกินนมแพะไปกินนม
2: แลคโตสฟรี
0: ใช่อย่าว่าแต่ลูกคุณณรงค์หลานผมคนปัจจุบันที่อายุขวบครึ่งแพ้นมวัวไม่ใช่แพ้นมวัวฮะคือเขากินนมวัวไม่ได้คือคำว่าแพ้นมวัวที่ผมพยายามจะเน้นเนี่ยต้องระวังคำนี้นิดนึงผู้ใหญ่เองเนี่ยกินนมก็ไม่ได้คุณที่ดื่มนมได้ใช่ไหม
2: ได้ครับแต่ว่าถ้ากินตอนท้องว่างก็มีปัญหาอยู่ครับอาจารย
0: ์ถูกต้
1: อง
0: หลายคนเนี่ยแม้ว่าจะกินหลังจากกินอาหารแล้วก็ยังไม่ได
1: ้
0: ยังท้องอืดเดินวิ่งเข้าห้องน้ำอยู
2: ่
0: อันนั้นเป็นเหตุผลเพราะหลายคนเนี่ยไม่เคยดื่มนมวัวมาติดต่อกันหลายปีตั้งแต่เริ่มเป็นเด็กเข้าสู่วัยหนุ่มก็ไม่เลิกกินนมเลยนะฮะเพราะนั้นกระเพาะของคนเหล่านั้นก็เลยไม่ได้สร้างน้ำย่อยย่อยนมที่เรียกว่าน้ำย่อยแลคเทสที่จะไปย่อยน้ำตาลแลคโตสที่มีอยู่ในนมพอกินนมเข้าไปปุ๊บเนี่ย มันไม่มีน้ำย่อยแบคทีเรียตัวอื่นก็มาย่อยนมแทนแล้วมันก็สร้างแก๊สขึ้นมาบิดลำไส้ปวด

0: ท้องวิ่งเข้าห้องน้ำวิธีการแก้ง่ายนิดเดียวครับคุณอาทิตย
1: ์
0: คุณณรงค์ท่านผู้ฟังหนึ่งอย่าดื่มนมตอนท้องว่าง
1: อ
0: ันที่สองหลังกินอาหารมื้อหลักเอานมเทใส่แก้วลงไปแล้วจิบทีละนิดทีละนิดติดกันประมาณ5วันหลังอาหารนะฮะแล้วเราจะกลับมาดื่มนมได้แต่หลายคนบอกรับนมไม่ได้เพราะไม่เคยกินกินนู่นนี่นั่นก็บอกมันไม่อร่อยรับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคุณไม่กินนมวัวเลยคุณไปกินนมพืชที่มีแคลเซียมผสมอยู่นะฮะอันที่หนึ่งอันที่สองคุณต้องกินปลาเล็กปลาน้อยให้มากขึ้นผักใบเขียวให้มากขึ้นธัญพืชให้มากขึ้นมันก็จะทดแทนนมได้ครับ
2: ต่างวัยที่กินนมครับอาจารย์อย่างที่อาจารย์อธิบายมาสักครู่เด็กวัยรุ่นกับคนวัยทำงานเนี่ยนะฮะประโยชน์ที่ได้ต่างกันใช่ไหมครับเราต้องการความสูงต้องเด็กต้องทานคนที่อย่างผมคุณอาทิตย์อย่างเงี้ยมันคงไม่สูงไปกว่านี้แล้วนมช่วยอะไรฮะนอกเหนือจากสร้างกล้ามเนื้อมันมีอะไรดีอีกไหมครับอาจารย์ฮะ
0: สมรรถนะการทำงานฮะคุณณรงค์
2: ครับ
0: เขามีงานวิจัยหลายชิ้นนะฮะว่าคนที่ดื่มนมเป็นอาหารเสริมในวัยทำงานเนี่ยจะมีสมรรถนะการทำงาน productivity จะดีนะฮะแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงมวลกล้ามเนื้อจะเยอะกว่านะฮะโดยเฉพาะพวกที่เล่นเวทพวกที่เพาะกล้ามเนื้อพวกเล่นกีฬาเนี่ยนมกลายเป็นอาหารเสริมที่ให้ประโยชน์มากที่สุดเลย
1: ครับ
0: นะแต่สำคัญที่สุดในวัยทำงานถ้าคุณดื่มนมได้รับโปรตีนและแคลเซียมเป็นประจำเนี่ยพอคุณเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปโอกาสที่คุณจะเป็นซาร์โคพีเนียหรือกล้ามเนื้อรีบเนี่ยจะน้อยกว่าคนที่ไม่ดื่มนม
1: อ
0: ันนี้ชัดเจนมากอันนี้เป็นผลประโยชน์ระยะยาวครับคุณณรงค
2: ์ที่มันมีโฆษณาครับอาจารย์ฮะนมสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยที่ให้ไปทานนี่ก็คือเน้นเรื่องของสร้างมวลกล้ามเนื้อเพื่อให้ท่านไม่หกล้มง่ายขาแขนไม่อ่อนแรงอย่างนั้นแหละครับอาจารย์ฮะ
0: ครับมีการโฆษณาก็ต้องระวังนิดนึงฮะสื่อทางโซเชียลมีเดียออนไลน์เนี่ยบางทีก็เป็นธุรกิจการค้าก็บางทีก็อยู่นอกเหนือการควบคุมของอย.ก็บอกว่านมตัวเองนั้นมีแคลเซียมสูงมากกว่าชาวบ้านนะฮะแต่ผมจะบอกข้อเท็จจริงว่านมทุกชนิดที่ยังไม่หมายถึงนมวัวเนี่ยนมที่เราดื่มเป็นนมสัตว์เนี่ยมันมีแคลเซียมอยู่ในปริมาณที่ร่างกายต้องการอยู่แล้วแต่การไปเติมแคลเซียมลงไปในนมวัวอีกรอบนึงเนี่ยถือว่ามันเป็นการเติมที่มากเกินไปไม่ได้หมายความว่านมที่ไปอ้างว่ามีแคลเซียมสูงแล้วกินเข้าไปร่างกายจะดูดซึมแคลเซียมส่วนเกินไปได้ร่างกายจะดูดซึมแคลเซียมในปริมาณที่ร่างกายต้องการเท่านั้นในทางตรงกันข้ามถ้าแคลเซียมเยอะเกินไปอาจจะมีอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ด้วยเช่นเดียวกันครับคุณณรงค
2: ์อ๋อฮะโอ้เพราะฉะนั้นก็ต้องแล้วเราจะดูยังไงล่ะครับอาจารย์ฮะ
0: ว่า
2: เราจะเนี่ยฮะซื้อเขาบอกเขาแคลเซียมสูงมากเลยแต่ว่าร่างกายเราต้องการใช้เท่าไหร่อย่างเง
0: ี้
2: ย
0: คือมันมีนมเป็นเขาเรียกมาเป็นอาหารทางการแพทย์
2: คร
0: ับ ลง
2: ครับ
0: อาหารทางการแพทย์คุณจะสังเกตไหมปู่ย่าตายายพ่อแม่เราที่อายุมากเนี่ยเขาจะซื้อมากิน
2: ครับ
0: ที่หนึ่งอันที่สองคนป่วยที่ต้องการให้คีโมที่เป็นมะเร็ง
2: ครับ
0: เพราะจะต้องไปเพาะกล้ามเนื้อเอามากินอันที่สองอันที่สามผู้สูงอายุที่ขาดเขาก็จะกินอันที่4คนที่เพาะกล้ามเนื้อนักเล่นกล้ามนักฟุตบอลพวกนี้จะกินอาหารพวกนี
1: ้
0: นะฮะแต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์และเภสัชกรไม่ได้มาสร้างกินสุ่ม4สุ่
1: ม
0: 5เพราะนมพวกนี้มีโปรตีนสูงก็จริงแคลเซียมสูงก็จริงแต่ไขมันก็เยอะอาจจะหนีเสือป่าจระเข้ก็ได้นะครับก
2: ็
0: ต้องดูให้ดี
2: บางคนนะฮะกินทั้งนมนะครับแล้วก็เติมด้วยไข่ขาวแล้ว5ฟอง6ฟองอกไก่อีกต่างหากฮะเพื่ออยากจะได้โปรตีนเข้าไปเยอะๆครับอาจารย
0: ์ตรงนั้นเป็นกลุ่มคนที่เขาต้องใช้พลังงานเยอะเช่นพวกนักกีฬาหนักๆพวกวิ่งมาราธอนพวกที่ต้องการเล่นกล้ามเนื้อพวกเนี้ยเขากินเสร็จเขาเอาไปใช้นะคุณณรง
2: ค์
0: มันก็เลยไม่เกิดผลเสียแต่พวกเราเป็นคนธรรมดา
1: เราไม่ได้ใช้ขนาดนั้น
0: ใช่เราไม่ต้องการขนาดนั้นไม่จำเป็นเลยแล้วมันแพงอีกต่างหากนะครับ
1: ครับอาจารย์แต่ว่าอย่างคนอย่างรุ่นผมเนี่ยก็จะใช้วิธีการดื่มนมเนี่ยอาจจะไม่ใช่นมเพียวๆอาจารย์อาจจะไปผสมกับกาแฟผสมกับเครื่องดื่มอย่างอื่นเนี่ยมันทำให้คุณค่าในนมเนี่ยมันลดลงไหมหรือว่าเรามันสามารถนับได้ไหมอาจารย์ว่าเป็น1แก้วเท่ากัน
0: ประเด็นนี้ดีมาก

0: ครับ
1: ผมเคยแนะนำว่าใครที่ดื่มกาแฟดำแล้วไม่ไปใส่ครีมหรือไม่ใส่น้ำตาลแต่ใส่นมสดเข้าไปเนี่ยผมบอกเลยนั่นเป็นอรรถรสอีกอันหนึ่งที่คุณจะได้รับไม่มีอินเทอร์เฟียร์กันหรอกหลายคนบอกคาเฟอีนไปทำให้แคลเซียมในน
0: ม
1: ดูดซึมได้น้อยลงมันไม่ถึงขนาดนั้นแต่มันจะได้ประโยชน์มากกว่าหรือณเวลานี้คนดื่มนมในรูปของชาไข่มุกที่คุณอาทิตย์กำลังจะถามผมนะฮะดื่มนมในรูปของเครื่องดื่มที่มันเป็นนู่นนี่นั่นเนี่ยเช่นแม้กระทั่งชาชาไทยหรือชาอะไรทั้งหลายชาเขียวเนี่ยนะฮะก็ใส่นมเข้าไปนะฮะซึ่งตรงนั้นผมถือว่าก็เป็นประโยชน์แต่เนื้อนมจะน้อยกว่าแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องน้ำตาลและความหวานนะฮะ
0: ครับ
1: คือเราไม่ต้องการให้ใครมาดื่มนมแล้วมันมีน้ำตาลผสมอยู
0: ่
1: จริงๆแล้วในนมเนี่ยเขาก็มีน้ำตาลของเขาอยู่แล้วแต่ถ้าไปแอดน้ำตาลพิเศษเข้าไปนั้นมันจะเป็นส่วนเกินมันก็ไปสะสมไขมันในร่างกายได้อย่าลืมการกินอะไรที่มันหวานจนเกินไปร่างกายใช้ไม่หมดน้ำตาลจะเปลี่ยนเป็นไขมัน
2: โอ้งั้นแนะนำอยู่ทีครับเพราะว่าตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยอาจารย์ครับรสสตรอเบอรี่รสกล้วยหอมรสชาเขียวมันเป็นรสหวานทั้งนั้นเลย
0: เต็มเชลฟ์ไปหมดเลยอาจารย
1: ์คุณณรงค์ครับเมื่อก่อนเนี่ยใช่เลยตอนนี้เราออกมาโลงกันหนักมากให้กินนมรสจืดปรากฏว่าจากอนามัยโพของกรมอนามัยที่เขาสำรวจทั่วประเทศมาล่าสุดเมื่อปีที่แล้ว2ปีที่แล้วเนี่ยเขาพบว่าคนไทยดื่มนมรสจืดมากขึ้นโดยเฉพาะในเด
2: ็
1: กนะฮะเพราะนั้นพ่อแม่เขาเริ่มรู้แล้วล่ะว่าการดื่มนมรสหวานหรือปรุงแต่งรสนั้นเนี่ยประโยชน์มันน้อยกว่านะฮะทีนี้มันมีตัวหนึ่งที่มีคนถามผมเยอะมากคุณณรงค์คุณอาทิตย์ก็คือเอาแล้วโยเกิร์ตกับนมเปรี้ยวล่ะมันแทนนมได้ไหม
0: ครับ
1: แทนได้ครับมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนมนะฮะแต่มีอยู่สองประเด็นก็คือหนึ่งโยเกิร์ตกับนมเปรี้ยวในประเทศไทยมักจะเติมน้ำตาลหวานเจี๊ยบหวานจ่อยเลยอ่ะนะฮะนะฮะอันที่สองราคาถ้าเทียบกับปริมาณแล้วมักจะแพงกว่าคุณณรงค์ไปดูนมเปรี้ยวสิขวดเล็กนิดเดียวอ่ะขายเท่าไหร่กับนมกล่อง UST กล่องหนึ่งเท่าไหร
0: ่
1: นั้นโอกาสที่เราจะได้รับนมเนื้อนมต่างกันเนี่ยมันก็เลยเกิดขึ้นระหว่างนมเปรี้ยวกับโยเกิร์ตกับนมกล่องหรือพาสเจอไรซ์ธรรมดาเนี่ยนะครับ
2: โอ้อย่างนมเปรี้ยวที่บอกว่ามีจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสอะไรเงี้ยอาจารย์แต่มันก็หวานเลยอะครับ
1: ใช่แต่สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการดื่มนมและท้องเดินน้ำย่อยไม่มีน้ำย่อยแลคเทสอยู่เนี่ยหมอบางคนเขาก็แนะนำให้ดื่มนมเปรี้ยวที่ไม่มีน้ำตาลเป็นเพลนโยเกิร์ตเป็นโยเกิร์ตที่ไม่ใส่น้ำตาลนะฮะ
2: ครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามต่อปีต่อคนคนไทยยังดื่มนมน้อยมากๆอยู่เนี่ยครับอาจารย์ฮะแม้ว่าจะกระเตื้องขึ้นมาเล็กน้อยอย่างที่อาจารย์อธิบายเมื่อสักครู่นี้ว่านมจืดเนี่ยคนไทยดื่มเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยแต่จะรณรงค์ให้เป็นเหมือนกับวิถีชีวิตยังไงฮะให้คนหันมาดื่มนมเพิ่มขึ้นนะครับอาจารย
1: ์นี่แหละครับเป็นสิ่งที่องค์กรที่เกี่ยวข้องมีอยู่ 3-4 องค์กรนะฮะที่ผมจะพูดต่อไปนี้ว่าวันที่10เนี่ยเราจะจับกลุ่มคุยกันเลยผมถึงได้พยายามขอให้คุณณรงค์มาพูดเรื่องนี้ว่าเราจะทำอย่างไรที่จาก121เนี่ยให้ขึ้นมาเป็น125ภายในสิ้นปี70อันนั้นเป็นเป้าหมายเราเราจะมีเวลาทำงานอยู่ปีเศษๆนะคุณอาทิตย์คุณณรงค
2: ์
1: ว่าเราไม่อยากขายหน้าประเทศอื่นเขาญี่ปุ่นเนี่ยเกือบ100ลิตรต่อคนต่อปีนะฮะสิงคโปร์เนี่ย60กว่านะฮะแม้กระทั่งเวียดนามเองก็สูงกว่าเราเรามาต้วมมาเตี้ยมอยู่จาก18ขึ้นมาเป็น20 20ขึ้นมาเป็น21ใช้เวลา10กว่าปีมันช้าเกินไปนะฮะเราก็เลยออกมาวางเป้าหมายว่าสิ้นปี70คนไทยต้องดื่มนมคนละ25ลิตรต่อคนต่อปีนะให้ได้วิธีการของเราคือเรามาจับจุดที่ตรงนี้ฮะท่านผู้ฟังว่าเด็กอนุบาลประถมเนี่ยถึงป.6เนี่ยเขามีนมโรงเรียนดื่มเนาะแล้วพ่อแม่ก็บอกว่าเด็กต้องดื่มนมดื่มนมจากการรณรงค์คนเด็กอนุบาลถึงประถมต้นเนี่ยเอ้ยถึงประถมป.6เนี่ยเขาก็ดื่มเด็กไทยดื่มนมร้อยละ88ครับคุณณรง
2: ค
1: ์แต่ปรากฏว่าพอขึ้นม.1มัธยมต้นปุ๊บเนี่ย จาก188ดรอปเหลือ144น่าตกใจ
0: คร
1: ับ น่าตกใจจะเป็นเพราะไม่มีนมโรงเรียนหรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้
1: ด้วยเหตุผลนี้เราก็เลยบอกว่าเฮ้ยน่าจะขยายการดื่มนมเนี่ยไปถึงมัธยมต้นน้อยก็ม .1 ม .3 ม .4 ไปนะฮะให้มันไปถึงตรงนั้นอันที่1อันที่2ก็คือว่าเราจะทำอย่างไรที่จะให้เด็กไทยระดับอนุบาลถึงมัธยมไปถึงประถมป .6 เนี่ยดื่มนมกล่องที่2เราจะใช้คำว่านมกล่องที่2เด็กจะต้องได้รับเนี่ยมาเป็นตัวเดินเรื่องในการรณรงค์เพราะว่าถ้าเด็กดื่มนมกล่องที่2ได้เนี่ยมันจะทำให้การเจริญเติบโตของเด็กได้มากกว่านี้เราวิจัยออกมาแล้วครับว่านมกล่องเดียวโปรตีนกับแคลเซียมในเด็กไม่พอเราจะรณรงค์อย่างไรว่าในผู้สูงอายุเนี่ยต้องหันมาดื่มนมกันให้มากขึ้นเพื่อป้องกันสักโคปิเนียหรือโรคกล้ามเนื้อน้อยเราจะหันมาบอกวัยทำงานให้มาดื่มนมเพื่อป้องกันให้เป็นโรคกล้ามเนื้อร้อยช่วงระหว่างวัยเป็นผู้สูงอายุได้อย่างไรและไม่ให้ตัวเองนั้นมีความอ่อนแอภูมิคุ้มกันต่ำกล้ามเนื้อรีบอะไรอย่างเนี้ยนะฮะเราจะดูลงใน3กลุ่มนี้ครับแล้วเราจะจับมือร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมนมไทยให้เด็กเข้าถึงนมในราคาที่ถูกกว่านี
0: ้
1: นะเป็นสิ่งที่เราจะทำและเราจะจับมือกับพวกโมเดิร์นเทรดที่ขายนมทั้งหลายบิ๊กซีโลตัสแมคโครทั้งหลายเนี่ยใครที่มีลูกเรียนหนังสืออยู่จะได้ซื้อนมในราคาที่ถูกลงนะฮะเราจะบอกผู้ปกครองว่าลูกเลิกเรียนหนังสือแล้วกลับมาถึงบ้านเอานมวางไว้ให้ลูกได้ดื่มเสาร์อาทิตย์ให้ลูกได้ดื่มเราจะจับมือกับมหาวิทยาลัยโรงเรียนทุกโรงเรียนให้มีอาจจะเป็นตู้หยอดเหรียญใส่เงินเข้าไปแล้วนมไหลลงมาอะไรประมาณนี้เป็นต้นอันนี้คือตัวอย่างที่เราจะทำครับ
2: คุณณรงค์เพื่อเป้าหมายปี70คนไทยจะดื่มนมเพิ่มนะฮะจาก21เป็น25นะฮะลิตรต่อคน
0: ต่อปี
2: ต่อปีนะครับอาจารย
0: ์ครับ
1: ใช่ครับ
2: ครับ
1: และมันจะไปสอดรับกับเป้าหมายของกรมอนามัยที่บอกว่าเด็กไทยสิ้นปี2570เนี่ยเด็กไทยที่เป็นเด็กผู้ชายอายุ19ปีเนี่ยต้องสูง175เด็กผู้หญิงต้องสูง165สิ้นปี2170อันนี้เป็นเป้าหมายของกรมอนามัยเพราะฉะนั้นมาตรการการออกมารณรงค์ดื่มนมเนี่ยท่านผู้ฟังผมจึงบอกว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กไทยสูงใหญ่สมวัยมากขึ้นครับ
2: ครับสักครึ่งนาทีครับอาจารย์ฮะก่อนจะพักกันเนี่ยนะฮะคุณสุทิศถามมาบอกว่ากินอย่างอื่นแทนนมได้ไหมครับที่มันมีคุณค่าทางโภชนาการเท่ากันเนี่ยครับ
1: อาหารที่มันจะมาทดแทนนมได้ก็เป็นอาหารพวกในแง่ของโปรตีนก็โปรตีนจากสัตว์พวกปลาพวกเนื้อหมูเนื้อไก
0: ่
1: นะฮะถ้าจะเป็นพวกพืชก็เป็นพวกถั่วเมล็ดแห้งที่จะมาแทนนมวัวได้แต่อย่างที่ผมบอกไปแล้วไงฮะว่าโปรตีนกับแคลเซียมที่อยู่ในนมวัวเนี่ยอยู่ในรูปของร่างกายเอาไปย่อยแล้วดูดซึมได
0: ้เลย
1: และปริมาณเยอะกว่าครับ
2: ครับครับ
1: นะครับ
0: ครับ
2: ในนมเรามีครบอยู่แล้วนะฮะราคาไม่แพงด้วยถูกกว่าอีกตั้งหากนะ
0: เอาไปร่างกายไปใช้ได้ทันทีด้วย
2: ครับครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ดร.สง่าดามาพงศ์ครับนักวิชาการด้านโภชนาการเนี่ยเดี๋ยววันที่10เนี่ยนะฮะเขาจะมีการคุยกันนะฮะจะทำอย่างไรดีถ้าเกิดว่ามีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งเอาตัวเลขไปคุยในวงประชุมแล้วเราจะไม่อายเขาอะนะฮะว่าโอ้โหประเทศไทยนะครับที่บอกว่าพัฒนาทุกอย่างเนี่ยคนไทยดื่มนมเท่าไหร่
0: 21เอง
2: 21ลิตรอ่ะต่อปีอ่ะนะฮะญี่ปุ่นเนี่ย100อ่ะ100ลิตรอ่ะนะครับโอ้โหมากกว่าเรากี่เท่าอ่ะ
0: มากกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกอีกอ่ะ
2: ใช่ครับ
0: ค่าเฉลี่ยเขาอยู่ที่36แต่ว่าญี่ปุ่นเป็น100
2: ครับ
0: ครับ
2: เวียดนามซึ่งเป็นคู่แข่งในภูมิภาคอาเซียนกับเราเนี่ยเขาก็ไปไกลแล้วนะฮะเขารณรงค์ได้ผลพอสมควรเลยนะครับ
0: ครับ
2: เดี๋ยวเราพักครู่นึงครับ
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legends Tale
3: 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟัง

0: ทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โคนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับครูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบห้านาทีนะครับยังคงอยู่ในชั่วโมงแรกของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมอภิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
3: คุณบัวเหลี่ยมถามเข้ามาจริงไหมนะฮะสร้างกล้ามเนื้อเพื่อให้ช่วยเร่งเผาผลาญไขมันจริงครับนะฮะถ้ามีกล้ามเนื้อเนี่ยระบบเมตาบอลิซึมการเผาผลาญดีมากเลยนะฮะ
2: ก็มีหลายๆอันที่มันก็คงต้องเป็นความรู้ใหม่เหมือนกันนะพี่หลวงพ่ออย่างที่บอกว่าคือความเชื่อของคนไทยหลายๆคนบอกว่าพอโตขึ้นมาแล้วเนี่ยพอหมดยุคที่กระดูกจะยืดหมดยุคที่จะสูงแล้วเนี่ยเราก็ชะลอการกินนมไป
3: คือประโยชน์ของนม
2: อีกเยอะอยู
3: ่ประโยชน์ของนมมันจะต่างจากเดิมแล้วนะฮะถ้าเด็กๆอนุบาลประถมไปเนี่ยนะกินเพื่อสูงกินเพื่อบำรุงร่างกายแต่พอเป็น
2: วัย
3: ทำงานแล้วนะฮะเรากินเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานเสริมความแข็งแรงของกระดูกนะฮะส่วนผู้สูงอายุกินเพื่อเสริมกล้ามเนื้อนะฮะเพราะว่าอยู่ดูขายายผมอะ
2: ครับ
3: ขาเท่าแขนอย่างเง
2: ี้
3: ยนะฮะแต่ก็ยังเดินได้อะคิดดูสิครับตอนนั้นนะฮะ
2: ใช่มันก็จะถ้าเกิดมีกินนมเข้าไปเป็นประจำอยู่แล้วมันก็จะช่วยชะลอทั้งหมดนั่น
3: เ
2: อง
3: เสริมกล้ามเนื
2: ้
3: อ
2: ใช่เสริมกล้ามเนื้อแล้วก็ชะลอการสลายตัวของกล้ามเนื้อไงตามยุคตามวัย
3: ใช่ใช่ครับคือพอชะลอการสลายของกล้ามเนื้อเนี่ย
2: ครับ
3: การเดินการยืนมันก็จะมั่นคงไม่หกล้มง่ายนะฮะอันเนี้ยคือผลดีของนม
2: เพราะว่าอย่างที่เมื่อสักครู่อย่างที่ดร.สง่าพูดไปว่าคือบางทีเรื่องของนมนะประโยชน์ของนมมันก็จะเป็นเรื่องของการเรื่องของภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วยมันเป็นภูมิคุ้มกันหลักแล้วถ้าเกิดเราไม่สามารถเสริมไปตรงนี้เนี่ยพอแก่ตัวไปอายุมากขึ้นเนี่ยโรคต่างๆที่มันเข้ามาเนี่ยพอเราไม่มีภูมิมันก็เข้ามาได้ง่ายเพราะฉะนั้นนมเนี่ยสามารถดื่มได้ทุกเพศทุกวัยเพราะอย่างเมื่อสักครู่อย่างที่อาจารย์สง่าบอกไปสโลแกนอะไรนะพี่อรงค์บอกว่าวันนี้คุณดื่มนมแล้วหรือยัง
3: โอ้เป็นโฆษณาเลย
2: ใช่แต่ว่าในยุคผมมันจะใช้คำว่ารักใครให้ดื่มนมจะเป็นอย่างนั้นไปแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือนมนั้นก็คือยังคงสามารถทานได้ทุกวัยทุกเพศทุกวัย
3: คุณทองแดงคุยเข้ามาบอกว่าสูง170หนัก60อายุ66ทานทุกวันเช้าตี5เลยนะฮะโอ้นะครับแล้วก็มีถ้าพูดถึงเรื่องนมนะครับคุณสุภัชชาติบอกว่าดื่มน้ำนมถั่วเหลืองแล้วไม่มีท้องเสียเลยเพราะว่าข้อความก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับบอกว่าดื่มนมวัวเข้าห้องน้ำทุกทีจะถ่ายท้องเลยนะคร
2: ับครับที่อาจารย์พูดไงว่ามันจะมีเรื่องของกรดในกระเพาะที่มันไม่ย่อยตัวแลคโตสอ
3: ่
2: ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะวิธีแก้ก็คือเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้ดื่มนมมาเป็นเวลานานการจะแก้ก็คืออย่ากินตอนท้องว่าแล้วก็ให้จิบ
3: จิบจิบก่อน
2: จิบหลังมื้ออาหาร
3: สัก 4-5 วันนะฮะร่างกายก็จะปรับตัวได้นะ
2: ครับ
3: มีคุณเทศยะคุยเข้ามานะฮะบอกว่าเมื่อวันก่อนผมไปร้านอาหารไทยแห่งหนึ่งที่ชาวไทยและละแวกบ้านผมมาสังสรรค์กันครับผมได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเพราะผมพูดภาษาไทยได้นิดหน่อยและก็อ่านภาษาไทยได้ด้วยครับโอ้ฮะ
2: ครับไม่คุณ สิริบุญชูนะครับทักทายมาทางไลน์ก็บอกว่าผู้สูงอายุดื่มนมวัวแต่เป็นนมผงที่ชงมากับน้ำจะได้ประโยชน์เท่ากับนมสดไห
3: ม
2: เพราะอย่างเมื่อสักครู่อย่างที่อาจารย์สง่าบอกไปว่านมเนี่ยมันก็จะมีคุณประโยชน์ต่างกันตามลักษณะแต่ว่าก็คือต้องดูตามซองว่ามันให้สารอาหารประเภทไหนเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าจากเดิมเพราะว่าอย่างถ้าเกิดนมสดเนี่ยมันก็จะมีปริมาณแคลเซียมมีปริมาณโปรตีนที่จำเป็นต่อร่างกายอยู่แล้ว
3: แล้ว
2: เพียงสัดส่วน
3: เพียงพอต่อร่างกายที่จะดูดซึมอยู่แล้วนะฮะไปซื้อที่โอ้โหเป็นผงมาแล้วก็มาผสมแล้วบอกว่าเขาอัดแคลเซียมไปสูงมากๆเนี่ยสูงปรี๊ดเลยนะร่างกายใช้ได้ประมาณหนึ่ง
2: ครับ
3: ที่เหลือก็ต้องกระจัดทิ้ง
2: ออกมาอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็เลือกให้เหมาะสมครับที่ร่างกายต้องการต้องใช้นะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่นึงนะครับเดี๋ยวชั่วโมงที่2ยังมีประเด็นอีกมากมายที่ต้องมาคุยกันครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6370

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับชั่วโมงที่2ของทิศทางข่าวครับยังมีประเด็นที่เราจะคุยชั่วโมงนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของไทยและกัมพูชาครับคุณอาทิตย์คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับมีหลายประเด็นประเด็นหนึ่งเนี่ยนะฮะเขาทำหนังสือประท้วงเราเรื่องของการไปเผาสะพานไม
2: ้
1: ตรงปราสาทคณานะฮะโอ้เมื่อวานนี้ฟังอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินอธิบายนะ
2: mm-hmm. อ๋อ
1: เขาทำหนังสือประท้วงเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว นะฮะเพราะว่าก่อนที่เราจะมีปัญหากันและกระทบกระทั่งกัน2รอบเนี่ยนะครับ เรื่องของการลุกล้ำอธิปไตยเนี่ยเราทำหนังสือประท้วงกัมพูชาไป670กว่าครั้ง เขาก็เพิกเฉยไม่ใยดีต่อหนังสือประท้วงของเราเลยนะฮะคราวนี้ที่เขาทำประท้วงเราเนี่ยครั้งแรกนะครับ เพราะฉะนั้นโอ้โหนะฮะยังหิกห่างไกลที่เราเคยทำหนังสือประท้วง เขายืนยันเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าขึ้นไปเวทีโลกเนี่ยจะมายืนยันไงว่าเขาก็ขอแสดงเจตจำนงว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการ ที่เรากระทำแบบนี้และพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นที่อ้างสิทธิ์ของเขา เป็นพื้นที่ของเขาเนี่ยนะฮะประมาณนั้นนะครับคือที่ผ่านมาตอนที่ยังไม่มีปัญหากันนะคุณอาทิตย
2: ์ ค
1: ุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะมันจะมีเห็นไหมแผนที่อ่ะมันจะมีเส้นสีน้ำเงินกับเส้นสีแดงนะฮะเขาเนี่ยอิงบอกว่าเนี่ยพื้นที่ตามแนวชายแดนทั้งหมดเลยเนี่ยนะระหว่างเรากับกัมพูชาเนี่ยเส้นของเขาเนี่ยสีแดงก็คือเขาใช้แผนที่1ต่อ 200,000 มันจะลึกเข้ามานะลึกเข้ามาประมาณเกือบ400เมตรอ่ะนะฮะตามแนวตลอดเลยแต่ของเรายึดเส้นสีน้ำเงิน1ต่อ 50,000 เพราะว่าสนธิสัญญาไทยฝรั่งเศสที่ทำกันเนี่ยก็คือให้ยึดอะไรฮะการแบ่งระหว่าง2ประเทศนะครับสันปันน้ำ
2: ครับ
1: เอาน้ำหยดลงมาฝนตกลงมามันแบ่ง2ทางออกมาเนี่ยไอ้จุดสูงสุดน่ะคือเส้นเขตแบ่งประเทศฮะแต่พอเอาแผนที่1 2 3มันเบี้ยวสิครับมันไม่ใช่สันปันน้ำฮะถ้าอย่างนั้นฮะเราก็เลยต้องประท้วงเขาเราไม่ยอมรับนะฮะไอแผนที่1ต่อ 200,000 เนี่ยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามไอเส้นสีแดงกับสีน้ำเงินเนี่ยตอนนี้มันไม่มีละ
2: ใช่
1: มันเหลือแต่เส้นสีน้ำเงิน
2: ใช่
1: เพราะว่าการมีปัญหากัน2รอบเนี่ยเหมือนกับเราลบเส้นสีแดงของ

0: ศูนย์ปราสาทตาควายให้คนไทยไปเที่ยวฝั่งเข้ามาด้วยและที่สำคัญมาไม่มาเปล่าเอาตู้บริจาคเห็นไหมเอาวัดตั้งอยู่ในปราสาทตาควายแล้วทุกเย็นเอากลับไปทุกเย็นเอากลับไปเนี่ยจนเราต้องประท้วงแล้วว่าให้คุณเอาไอ้ตู้บริจาคลงไปด้วยเพราะนักท่องเที่ยวที่เขาไปปราสาทตาควายเนี่ยที่เขาหยอดตู้กันเนี่ยเขาก็คิดว่าพอหยอดเสร็จจะไปดูแลเก็บขยะสร้างไฟทางเดินอะไรให้กับปราสาทตาควาย
1: ครับ
0: เปล่าเลยฮะบำรุงตนล้วนๆฮะ
1: ของเขาไม่หมดเลย
0: ใช่ครับเราก็เลยนี่แหละฮะแต่พอมีปัญหากันแล้วเนี่ยทั้ง350และปราสาทตาควายเราอ้างสิทธิ์นี่คือของเราแล้วหลังจากมีการลงนามนะฮะที่มาเลเซียใครอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้น
1: ครับ
0: พื้นที่ไหนที่ปักปันเขตแดนเสร็จเราสร้างรั้วไม่มีรั้วเราหีบเพลงไปไม่มีหีบเพลงเราเอากำลังทหารปักหลักอยู่ตลอดแนวนะฮะและเมื่อวานเนี้ยนะฮะที่ไปเปิดเส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติปราสาทตาควายแล้วก็ยาวเลยไปข้างบนอีก
1: ค
0: ือเดิน350โอ้โหคนไปเที่ยวกัน
1: ไปเที่ยวใช่เพราะว่าภาพบรรยากาศนะคือมันจะมีทั้งเด็กๆคนสูงอายุเนี่ยเยอะแล้วบางคนคือแบบเดินแทบจะไม่ได้แล้วผู้สูงอายุบางคนที่แบบว่ามีความประทับใจมากมีความปราบปลื้มมากว่าที่สามารถอยู่ตรงนี้ได้เพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยถ้าคนในพื้นที่เนี่ยอาจจะคุ้นชินกับสถานการณ์อยู่แล้วแต่ว่าในส่วนของคนที่อยู่รอบนอกออกไปอย่างคนที่อยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ส่วนกลางเนี่ยที่ไม่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาก็จะได้ยินทั้ง2จุดเนี่ยทั้งตาควายทั้งจากดันเนิน350เนี่ยจากเหตุการณ์การปะทะใน2รอบที่ผ่านมาแล้วก็คนก็โหภาพนี้คือเรายังจะเห็นว่า2ข้างทางเนี่ยยังมีเรื่องของ
0: ร่องรอยความเสียหายอยู่เลย
1: เพราะฉะนั้นก็คือมันหลายๆคนก็บอกว่าถ้าเปิดออกมาเป็นแหล่งจุดท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ช่วยสร้างรายได้ให้กับในพื้นที่ด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ครับไปสุดดีวีรกรรมทหารไทยเรานะครับที่สามารถนะครับรักษาพื้นแผ่นดินอธิปไตยของเราเอาไว้ได้นะครับอันนี้คือทางบกนะ
1: ครับ
0: ส่วนทางทะเลเนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือเรายกเลิก MOU 44ไปนะครับแต่ปรากฏว่าเดี๋ยวเราจะขอคุยทวิภาคีนะฮะแต่ขอความจริงใจจากฝั่งกัมพูชาก่อนนะฮะแล้วเราค่อยมาค่อยคุยกันค่อยๆหารือกันนะฮะว่าจะเอากันยังไงนะครับแต่ปรากฏว่าเห็นกัมพูชาเขาเร่งเลย
1: เดินไปนู่นเลยไม่ใช้วิธีการเจรจาไม่อะไรสักอย่างเลย
0: ครับ
1: เข้าไปสู่อันครอสเลย
0: ครับนั่นแหละฮะที่ต้องคุยวันนี้ก็คือพอเข้าไปสู่อันครอสเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอ้าวเราช้ากว่ากัมพูชาเราจะเสียประโยชน์เราจะเสียเปรียบหรือเปล่านะฮะหลังจากที่กัมพูชาลากเราเข้าไปด้วยเนี่ยแล้วปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยมีรายชื่อมาแล้วในส่วนของกัมพูชา2คนที่จะเป็นตัวแทนมาพูดมาคุยกันเนี่ยนะฮะกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันครอสเนี่ยนะครับตกลงเรื่องนี้ใครได้ใครเสียเราจะเสียประโยชน์หรือไม่นะครับและที่สำคัญนะครับขั้นตอนกฎหมายอันครอสในการแก้ปัญหาข้อพิพาททางทะเลเนี่ยมันเป็นยังไงเชื่อว่าหลายคนอยากจะทราบนะ
1: ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่นึงนะครับเดี๋ยวให้นักวิชาการมาชี้แจงแถลงไขเกี่ยวกับเรื่องของอันครอสในเบรกหน้าครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา8 นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
0: มาดูเรื่องของอันคลอสนะครับ
1: ครับ
0: ก็คือกฎหมายทางทะเลนะฮะหรือนะครับประเด็นที่หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะกัมพูชาเข้าลากเราไปเข้าอันคลอสแล้วเนี่ยนะครับเราจะได้ไห
1: ม
0: แล้วเราจะเสียอะไรหรือเปล่านะฮะเพราะว่าข่าวที่ออกมาดูเหมือนกัมพูชานำเราไปแล้วเขาเปิดเผยชื่อแล้วว่าใครจะเป็นตัวแทนของเขาในการพูดคุยกันบ้างเนี่ยไอ้ขั้นตอนกฎหมายเนี่ยนะฮะที่จะมีการแก้ข้อพิพาททางทะเลกันเนี่ยหลังเราไปยกเลิก MOU 44เนี่ยนะครับขั้นตอนมันเป็นยังไงวันนี้ถามครูรู้
1: คร
0: ับ แล้วถ้าเกิดว่าเข้าสู่อันครอสไปแล้วเนี่ย ไทยได้ไทยเสียยังไงบ้างหรือไม่นะครับ
1: ครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากทางด้านอา

0: อาจารย์ธนพัฒน์ชาตินักรบนะครับอาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและข้อพิพาทระหว่างประเทศตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ธนพัฒน์ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับที่ให้เวลากับทางรายการครับแหมอยากให้อาจารย์มาไขข้อสงสัยเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอยากจะทราบฮะอันคลอสเนี่ยนะครับที่เป็นกฎหมายเพื่อแก้ข้อพิพาททางทะเลกันเนี่ยหลังเราไปยกเลิก MOU 44เนี่ยกัมพูชาเขาเหมือนกับนำเราไปแล้วเขาเปิดเผยชื่อไปแล้ว2คนจะเป็นใครบ้างในการเป็นตัวแทนในการที่จะมาคุยกันเนี่ยนะครับเอ๊ะตรงเนี้ยขั้นตอนหลังจากเนี้ยไอ้กฎหมายเนี่ยมันเป็นยังไงล่ะครับอาจารย์ฮะขั้นตอนมันเดินยังไงครับอาจารย์ครับ
1: โอเคครับผมแยกแบบนี้นะครับคืออันคลอสเนี่ยคืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลจะมีส่วนที่เป็นเนื้อหากับส่วนที่เป็นกระบวนการนะครับเนื้อหาก็อย่างที่หลายๆท่านอาจจะเริ่มทราบกันแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้รู้รายละเอียดเท่าใดนักนะครับก็คือว่าอันคลอสเนี่ยเป็นสนธิสัญญาที่ใช้ในการกำหนดเขตแดนทางทะเลนะครับระหว่างรัฐซึ่งอยู่บนฐานของการแบ่งหลักพื้นฐานคือแบ่งครึ่งนึงก่อนคือแบ่งกึ่งกลางแล้วก็แบ่งให้อยู่บนฐานของความเป็นธรรมนะครับทีนี้ในแง่ของกระบวนการเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าทั้งสองฝ่ายยินดีที่จะตกลงมาเจรจาร่วมกันเราก็เจรจาร่วมกันได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นประเด็นแรกสุดที่ทางท่านศิริศักดิ์นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศไทยเนี่ยบอกว่าโอเคเราเปลี่ยนจาก MOU 44มาใช้ UNCLOS เราพูดคุยแบบทวิภาคีกันได้อยู
2: ่
1: แต่ว่ากัมพูชาไม่เอานะครับสเต็ปต่อมาคือการไปตั้งคณะกรรมการประนอมนะครับแบบสมัครใจกัมพูชาก็ไม่เอาอีกเขาข้ามไปสเต็ปนะครับเป็นกระบวนการประนอมภาคบังคับนะครับทีนี้ถามว่าขั้นตอนเป็นยังไงบ้างนะครับเบื้องต้นเนี่ยฝ่ายที่ต้องการที่จะตั้งคณะกรรมการประนอมภาคบังคับนะครับก็จะมีการยื่นเรื่องไปยังประเทศนะครับที่ต้องการที่จะเจรจาด้วยคือประเทศไทยนะครับกับทางเลขาธิการองค์การสหประชาชาตินะครับเพื่อที่จะริเริ่มกระบวนการนี
2: ้
1: โดยจะต้องมีการเสนอชื่อบุคคล2คนนะครับที่จะให้เป็นผู้ประนอมฝ่ายของเขาก่อน
2: คร
1: ับ แล้วซึ่งประเด็นนี้เนี่ยทางกัมพูชาเสนอมาเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานะครับตอนที่ผ่านมา5วันนะครับภายใน21วันหลังจากวันที่2นะครับก็คือประมาณวันที่23มิถุนายนเนี่ยประเทศไทยจะต้องเสนอชื่อนะครับ2คนเข้าไปนะครับก็คือเป็นคณะผู้ประนอมฝ่ายไทยนะครับซึ่งจริงๆประเทศไทยมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้ว่าจะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมก็ได้นะครับเพียงแต่ว่ามันก็จะมีมิติที่แตกต่างกันอยู่พอสมควรคือว่าถ้าสมมติว่าไม่เข้าร่วมนะครับสมมตินะครับทางกัมพูชาก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการไปโดยฝ่ายเดียวโดยให้ทางสหประชาชาติเป็นคนเสนอชื่อผู้ประนอมฝ่ายไทยซึ่งมันอาจจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเสียเปรีย
2: บ
1: นะครับทางท่านศิริศักดิ์ก็เลยออกมาบอกว่าถ้างั้นเนี่ยประเทศไทยเราก็เลยจะแก้เกมโดยการที่จะมีการเสนอชื่อนะครับฝ่ายไทย2คนนะครับภายในวันที่23นี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอมาได้มา4คนแล้วคือกัมพูชา2คนนะครับไทย2คนทั้ง4คนนี้จะรวมกันตั้งเป็นประธานอีก1คนนะครับเป็นคนที่5แล้วก็พอได้ประธานเสร็จปุ๊บคณะผู้ประนอมก็จะเริ่มการประนอมโดยจะมีการเชิญทั้งฝ่ายไทยแล้วก็ฝ่ายกัมพูชามาให้ข้อมูลนะครับแล้วก็จะจัดทำรายงานประนอมมาภายในระยะเวลา12เดือนหลังจากตั้งคณะประนอมสำเร็จครับ
2: อันนี้คือกระบวนการจะเดินแนวนี้นี่คือการประนอมภาคบังคับจำเป็นที่เราต้องเข้าร่วม
1: ครับก็เราสามารถเลือกได้ครับว่าเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปครับว่าถ้าเราเลือกที่จะไม่เข้าร่วมเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถกำหนดใช่ครับไม่สามารถกำหนดขอบเขตที่จะพูดคุยหรือว่าท่าทีว่าผู้ประนอมจะเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายไทยหรือเปล่าก็เลยเข้าใจว่าประเทศไทยก็เลยตัดสินใจจะเข้าร่วมกระบวนการ
2: อย่างที่อาจารย์บอกว่าคณะกรรมการชุดนี้ก็จะมาดูเรื่องของเอาแผนที่มาดูเรื่องของแบบกึ่งกลางแบ่งกันเพื่อความเป็นธรรมอันนี้มันยังไงฮะครึ่งครึ่งหรือว่า มีใครได้ใครเสียหรือมีทั้งได้ทั้งเสียยังไงครับอาจารย์ฮะ
1: ครับ เริ่มแบบนี้ครับว่าจริงๆเนี่ยถ้าย้อนกลับไปนิดนึงครับตอน MOU 44เนี่ยในที่มี MOU ฉบับนี้ออกมาเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยช่วงปี2515กัมพูชาเนี่ยเขาประกาศเขตทางทะเลออกมาอันนึงก็คือตรงที่เป็นไหลทวีปนะครับที่ก็คือเป็นพูดง่ายว่าดินที่อยู่ใต้น้ำแล้วลาดลงไปนะครับจนถึงพื้นท้องทะเลนะครับแล้วประเทศไทยเนี่ยเราไม่เห็นด้วยจากที่กัมพูชาประกาศปี2515ปี2516ประเทศไทยก็เลยประกาศเขตทางทะเลเหมือนกันก็คือประกาศเขตไหลทวีปเหมือนกันนะครับทีนี้พอต่างฝ่ายต่างประกาศซึ่งมีสิทธิ์ประกาศเพราะมันเป็นการประกาศฝ่ายเดียวไม่มีผลผูกพันอีกฝ่ายหนึ่งนะครับผลปรากฏว่ามันมีพื้นที่ที่มันทับซ้อนกันนะครับจำนวนทั้งหมด 26,000 ตารางกิโลเมตรนะครับทีนี้ทางคณะผู้

0: นอมจะทำหน้าที่ในการที่จะดูว่าพื้นที่ที่มีการทับซ้อนกัน 26,000 ตารางกิโลเมตรที่เป็นการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันพื้นที่ส่วนไหนเป็นของใครโดยเวลาที่เขาแบ่งเนี่ยเขาก็จะดูจากเขาเรียกว่าผมใช้พยายามใช้คำที่ไม่เทคนิคมากนะครับทางผู้ชมจะได้เข้าใจง่ายนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าขอบนอกสุดของดินแดนนะครับยิงมาตรงกลางน้ำของทั้งสองฝั่งนะ
1: ครับ
0: ตรงไหนคือตรงกึ่งกลางตรงนั้นคือจุดที่แบ่งเบื้องต้นก่อนทีนี้พอมันแบ่งเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่าการแบ่งครึ่งมันอาจจะไม่ก่อให้เกิดความเป็นธรรมหรือเกิดความเท่าเทียมก็ได้คิดภาพตามแบบนี้ครับว่าประเทศที่มีหน้าน้ำนะครับค่อนข้างกว้างเช่นเขามีหน้าพื้นดินกว้างแปลว่าเขาอาจจะได้เขตทางทะเลเยอะอีกฝ่ายนึงนะครับเกิดพื้นที่มันแคบกว่าได้เขตทางทะเลน้อยนะครับเขาก็เลยบอกว่าแบ่งกึ่งกลางก่อนแล้วดูว่ามันก่อให้เกิดความเป็นธรรมหรือเที่ยงธรรมกับทั้งสองฝ่ายหรือเปล่าถ้ามันเป็นธรรมก็ตามนั้นจบแต่ถ้ามันไม่เป็นธรรมนะครับก็จะมีการขยับเส้นให้มันก่อให้เกิดความเป็นธรรมซึ่งก็อาจจะมีการพิจารณาเรื่องอื่นประกอบด้วยเช่นทรัพยากรต่างๆที่มันอยู่ในบริเวณดังกล่าวเช่นเดียวกันครับ
2: ก่อนหน้านี้กัมพูชาก็เคยขีดมาเนี่ยเอาเกาะกูดเราไปตั้งครึ่งนะครับอาจารย์ฮะมันจะมีอย่างนั้นเกิดขึ้นไหมครับ
0: ครับอันนี้เนี่ยจะต้องบอกว่าคิดว่าจะต้องไม่เกิดขึ้นเด็ดขาดครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าในการที่จะแบ่งเรื่องเขตทางทะเลเนี่ยเราจะต้องย้อนกลับไปในเราต้องเอาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งหมดส่งให้ไปนะครับถ้าทุกท่านพอจำได้นะครับสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เราคุยกันเรื่องเขตแดนทางบกนะครับเราจะพูดถึงกฎหมาย2ฉบับที่เป็นสนธิสัญญาปี1904-1907สมัยรัชกาลที่5ที่ทำกับรัฐบาลฝรั่งเศสตอนนั้นนะครับในสนธิสัญญาปี1907เขียนไว้ชัดเจนมากว่าเกาะกูดอยู่ในอธิปไตยของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เอกสารเนี่ยเราต้องใช้ประกอบในการยื่นให้กับคณะผู้ประนอมแล้วคณะผู้ประนอมจะต้องเขียนชัดเจนว่าเกาะกูดเป็นของประเทศไทยคร
2: ับ โอ้โหถ้าย้อนไปกว่านี้อีกก็คือเรามีประจวบคีรีขันธ์และเรามีประจันคีรีเขตด้วยไงฮะอาจารย์
0: ใช่ครับถูกต้องเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่างๆเนี่ยเราจะต้องมีการรวบรวมแล้วก็ส่งให้กับคณะผู้ประนอมให้ครบถ้วนครับ
2: แต่ว่าจุดที่จะเริ่มว่าจะแบ่งครึ่งทะเลกันยังไงเนี่ยมันต้องอยู่ที่ไหลทวีปใช่ไหมครับอาจารย์อันนี้มันต้องแก้ทางบกให้มันเสร็จก่อนไหมฮะ
0: คือประเทศไทยเราคิดว่าเราควรจะต้องทำทางบกให้จบก่อนประเทศไทยเราก็เลยยังไม่ค่อยไปคุยเรื่องทะเลเท่าไหร่จะสังเกตว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราคุยอยู่บนฐานของ MOU 43มาอยู่ตลอด20กว่าปีนะครับเพราะเราคิดว่าถ้ามันแบ่งเขตทางบกเสร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักเขตที่73ก็คือหลักเขตที่มันจะมีการเชื่อมกับทางทะเลเนี่ยเรามองว่าถ้าบกมันสำเร็จเรียบร้อยดีเราคุยทะเลต่อแต่กัมพูชาเนี่ยรู้สึกเขาอาจจะใจร้อนนะครับเขาเห็นว่าไม่รู้ว่าระบบเป็นยังไม่เรียบร้อยแต่เขาอยากจะใช้ประโยชน์ในทรัพยากรทางทะเลแล้วครับเขาก็เลยเลือกที่จะดันเรื่องทะเลขึ้นมาก่อนแล้วเหมือนกับว่าเขาไปเห็นช่องว่ามันมีความเป็นความเป็นไปได้นะครับที่จะริเริ่มผ่านกระบวนการคณะผู้ประนอมภาคบังคับนะครับเขาก็เลยใช้ช่องทางนี้ครับ
2: แสดงว่าเขามั่นใจสิฮะว่าเขาต้องได้ผลประโยชน์ในการที่เดินหน้าเรื่องนี้เนี่ยนะครับแสดงว่าเขาก็หวังว่าเราจะต้องเสียประโยชน์อาจารย์ลองวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยสิครับว่า
0: ใ
2: ครได้ใครเสียแล้วเรามีทั้งได้แล้วเราจะมีเสียด้วยไหมครับตรงไหนบ้างครับอาจารย
0: ์โอเคผมเริ่มแบบนี้ครับว่าตอนปี2515กับ2516เนี่ยต่างฝ่ายคือทั้งไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์แบบเต็มแม็กซ์ครับก็คือว่าเขตทางทะเลเราเท่าไหร่เราไม่สนใจประเทศเพื่อนบ้านนะครับเราเอาเต็มแม็กซ์กัมพูชาก็อ้างเต็มแม็กซ์เหมือนกันดังนั้นเนี่ยต่างฝ่ายต่างอ้างเต็มแม็กซ์เนี่ยมันไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วเพราะทะเลเนี่ยพื้นที่มันมีจำกัดนะ
1: ครับ
0: เขาก็ต้องมานั่งดูว่าโอเคแล้วมันจะแบ่งกันยังไงคำถามคือว่าแล้วมันฝ่ายไหนจะได้เปรียบฝ่ายไหนจะเสียเปรียบยังไงบ้างครับเบื้องต้นเนี่ยฐานคิดเรื่องนี้อยู่บนหลักคิดทางประวัติศาสตร์ว่าในอดีตที่ผ่านมาแต่ละฝ่ายเคยอ้างอะไรบ้างบริเวณไหนเป็นบริเวณที่เรียกว่าเกาะบริเวณไหนไม่ใช่เกาะเป็นโขดหินถ้าโขดหินมันก็ถือว่าไม่ใช่ดินแดนนะครับแบบนี้คุณก็ต้องไปต่อสู้กันนะครับเพราะว่าถ้าเรามองว่าอันเนี้ยเป็นเกาะเราก็อาจจะมีพื้นที่ทางทะเลที่เพิ่มมากขึ้นแต่ถ้ามันเป็นโขดหินมันก็จะไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดทางเทคนิคที่ต้องไปเจรจาระหว่างกันคำถามต่อมาคือว่าแล้วทำไมกัมพูชาถึงดูที่จะมั่นใจในกระบวนการนี้แล้วเขาอยากจะเร่งขึ้นมาผมมอง2มิตินะครับมิติแรกคือมิติทางด้านการเมืองกัมพูชาพยายามพูดโดยตลอดนะครับว่าเขาอยากจะเอาประเทศไทยไปขึ้นเวทีระหว่างประเทศเขามองว่าถ้าเขาเจรจาแบบทวิภาคีคือ2ฝ่ายเขาสู้ไทยไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเขาอยากให้มีฝ่ายที่3ที่4ที่5เข้ามามีส่วนในการตัดสินใจซึ่งหมายถึงคณะผู้ประนอมภาคบังคับที่อาจจะมีฝรั่งเศสที่เขาเสนอมาใช่ไหมครับ
1: กับ
0: เดนมาร์กนะครับเดี๋ยวรอดูประเทศไทยว่าจะเสนอใครนะครับซึ่ง ต้องบอกแบบนี้ว่าเขารู้สึกว่าเขาได้ชัยชนะในแง่ของการเมืองที่ทำให้ประเทศไทยไปขึ้นเวทีที่เป็นเวทีระหว่างประเทศนะครับอันนี้แง่การเมืองก่อนนะครับทีนี้อีกแง่หนึ่งก็คือในแง่ข้อเท็จจริงที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์คือกัมพูชานะครับเขาอาจจะมองว่าไม่รู้ละฉันจะได้พื้นที่ทางทะเลมากหรือน้อยฉันไม่ได้สนใจฉันอยากจะใช้ทรัพย์ประโยชน์จากทรัพยากรที่อยู่ในพื้นที่ 26,000 ตารางกิโลเมตร
2: ค
0: ือได้เท่าไหร่ไม่รู้แต่ต้องได้ใช้แล้วเพราะว่านะครับถ้าเราไปดูข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราจะสังเกตว่ากัมพูชาตอนนี้ประสบปัญหาวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจเยอะมากนะครับแล้วเขาอยากที่จะอาจจะมีการขายสัมปทานนะครับให้กับเอกชนที่จะมาใช้สำรวจทรัพยากรในพื้นที่ทางทะเลดังกล่าวเนี่ยถ้ายิ่งใช้เร็วเท่าไหร่จะได้มากจะได้น้อยเนี่ยอย่างน้อยที่สุดสัมปทานส่วนนี้เนี่ยเขาก็จะได้เงินเข้ามานะครับเพื่อที่จะเอาไปหมุนเวียนในเศรษฐกิจของเขาเอง
2: ครับครับผมถามอีกครับอาจารย์ฮะกฎหมายเนี่ยนะฮะมันอิงการเมืองด้วยไหมครับอันเนื่องมาจากอะไรฮะที่ผ่านมาเรามีปัญหากัน2รอบเนี่ยแล้วกัมพูชาเขาเล่นบทเหยื่อร้องไปชะทุกเวทีของนานาชาติเลยเนี่ยแล้วมีหลายประเทศฟังเขาด้วยฮะพร้อมที่จะเชื่อกัมพูชาฮะแล้วกฎหมายอันครอสเนี่ยฮะมันจะเดินแนวที่ผ่านมาไหมครับ
0: โอเคครับอันคลอสเนี่ยจะมีความแตกต่างกับเรื่องที่ผ่านมาครับที่ผ่านมาที่เราคุยในอดีตก่อนหน้านี้ปีที่แล้วเองนะครับก
2: ็
0: คือเขตแดนทางบกเขตแดนทางบกมันเกิดขึ้นจากความตกลงคือ MOU 43ซึ่งเป็นความตกลงไทยกับกัมพูชาดังนั้นตรงบริเวณชายแดนมันมีการปะทะมันมีการยั่วยุระหว่างกันมันเห็นชัดเจนจากกัมพูชาก็พยายามถ่ายคลิปพยายามสร้างสถานการณ์เอาพระมาเอาเด็กมาเอาผู้หญิงมาอันนี้มันเห็นภาพแต่ว่ารอบนี้มันคือเกณฑ์ทางทะเลนะครับเกณฑ์ทางทะเลจะไม่เหมือนเกณฑ์ทางบกครับคือทางบกเนี่ยก็อาจจะมีการปะทะกันได้บ้างแต่เกณฑ์ทางทะเลเนี่ยมันเขียนไว้ชัดเจนในแอนคลอสครับแอนคลอสเนี่ยเขียนไว้ทั้งหมด320ข้อครับที่พูดถึงเรื่องเขตทางทะเลนะครับที่เป็นกฎหมายที่ประมาณณปัจจุบันเนี่ยมีสมาชิกทั้งหมด172นะครับสมาชิกนะครับมีรัฐ168
2: ครับ
0: แล้วที่เหลือก็เป็นพวกองค์การระหว่างประเทศต่างๆนะครับซึ่งทุกคนอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกันผมคิดว่ากัมพูชาไม่น่าจะสามารถเล่นบทเหยื่อแบบเดิมได้อีกครับ
2: 23มิถุนายนนี้เราต้องเสนอชื่อเข้าไปแล้วก็จะมีกรรมการกลางอีก1คนเป็น5ท่านใช้เวลานานไหมฮะกว่าจะได้ข้อสรุปเนี่ยครับอาจารย
0: ์ถ้าตามเกณฑ์ที่เป็นทางการจะใช้เวลา12เดือนครับถึงจะได้ข้อสรุปหลังจากที่มีการพูดคุยมันอาจจะมีการดีเลย์ในแต่ละขั้นตอนเช่นกว่าจะได้ประธานนะครับหรือมีการพูดคุยการเลขเอกสารช้าบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเราดูจากประวัติศาสตร์นะครับที่ผ่านมาเนี่ยมีอยู่เคสหนึ่งในอดีตที่เคยมีการพูดถึงเรื่องการประนอมภาพบังคับ
2: ค
0: ือกรณีติลมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียเคสนั้นใช้เวลาประมาณ2ปีนะครับตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนจบกระบวนการจะบอกแบบนี้ครับว่าเคสติลมอร์เลสเต้ออสเตรเลียเนี่ยเหมือนกันนะครับก็คือมันจะมีลักษณะแบบเดียวกันคือการตั้งคณะผู้ประนอมเข้าไปแล้วก็มีการจัดทำเป็นรายงานนะครับแล้วก็รายงานจะไม่มีสภาพบังคับไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่ว่าระหว่างทางอะครับกว่ามันจะครบ2ปีเนี่ยติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียมีการพูดคุยกันแล้วท้ายที่สุดเขาสามารถทำสนธิสัญญาทวิภาคีได้นะครับก่อนที่กระบวนการประนอมจะสิ้นสุดลงแปลว่าอะไรแปลว่าถ้ารอบนี้มีเรื่องของการที่กัมพูชายื่นเข้าไปแล้วกัมพูชาอยู่ในลักษณะที่จะคุยกับไทยนะครับเพราะเขาก็รู้อยู่เต็มอกว่าท้ายที่สุดเนี่ยเรื่องเขตแดนทางทะเลแม้ว่าจะผ่านคณะผู้ประนอมก็ตามเขาจะต้องพูดคุยกับไทยเพื่อให้ไทยไปลงนามในสนธิสัญญาให้ได
1: ้
0: นะครับอันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะออกมาท่านี้ครับ
2: แต่มันไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแสดงว่าถ้าเกิดเราเห็นว่าเราเสียประโยชน์เราเสียมากกว่าได้เราไม่ยอมรับบทสรุปอันคลอสได้ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องเลยครับคือเนื่องจากว่ารายงานฉบับนี้ครับที่จะมีการทำให้แล้วเสร็จภายใน12เดือนนะครับรายงานเขาก็จะบันทึกรายละเอียดว่าอะไรที่คุยกันได้อะไรที่คุยกันไม่ได้อะไรเป็นข้อเท็จจริงอะไรเป็นข้อกฎหมายที่เกิดขึ้นแผนที่ที่แต่ละฝ่ายอ้างเป็นยังไงนะครับแล้วก็ทำเป็นความเห็นขึ้นมา1ฉบับนะครับรายงานฉบับนี้จะถูกส่งไปที่ไทยกับส่งไปที่กัมพูชานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทั้ง2ฝ่ายจะมีระยะเวลาในการอ่านรายงานประมาณ3เดือนนะครับแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในข้อไหนหรือปฏิเสธในข้อไหนครับทีนี้ต้องบอกแบบนี้ครับว่ารายงานของคณะผู้ประนอมถ้าเขียนออกมาแล้วนะครับมันเป็นประโยชน์กับฝ่ายไทยผมว่ามันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะปฏิเสธรายงานเช่นเขียนทุกอย่างมาปรากฏว่ากัมพูชากลายเป็นว่าสิ่งที่คุณเสนอเข้ามาคุณได้น้อยมากแล้วประเทศไทยเราได้เยอะเราก็อาจจะรับ มันก็ไม่ได้เสียหายใช่ไหมครับแต่ว่าก็ต้องไปดูกันตอนนั้นอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าประเด็นเรื่องของที่มันเกิดขึ้นในส่วนของรายงานประนอมก็แล้วก็ดีนะครับหรือว่าจะแบ่งเขตแดนในอนาคตก็ดีเนี่ยมันอาจจะเป็นหนังสือสัญญาที่มันจะต้องไปผ่านกระบวนการภายในของประเทศไทยอีกก็คือว่าต้องไปผ่านสภานะครับใช้กระบวนการตามรัฐธรรมนูญซึ่งผมคิดว่ามันก็มีระยะเวลาแล้วก็มีขั้นตอนอีกหลายชั้นพอสมควรนะครับว่าจะได้ข้อยุติในเรื่องของเขตแดนทางทะเลอย่างเป็นทางการครับ
2: ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ยอมรับเนี่ยผลมันจะเกิดยังไงครับ
0: ก็ถ้ายอมรับตรงกันสมมตินะครับมีการยอมรับว่าโอเคไทยบอกเกาะกูดของไทยกัมพูชาก็ไม่ปฏิเสธว่าเกาะกูดไม่ใช่ของว่าเป็นของเขาเพราะฉะนั้นข้อเท็จจริงมียุติแล้วเกาะกูดก็จบนะครับพื้นที่ที่เข้ามาตรงกลางที่มี 26,000 ตารางกิโลเมตรสมมุติแต่ละฝ่ายต่างรับได้ว่าโอเคคุณเอาไป 5,000 ตารางกิโลเมตรแต่ละฝ่ายสมมุตินะครับแล้วมันเหลือแค่ประมาณสัก 10,000 หรือ 9,000 ตารางกิโลเมตรพื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่ที่ตกลงกันไม่ได้สิ่งที่ตกลงกันไม่ได้เนี่ยทางสิ่งที่กัมพูชาอยากได้คือเขาบอกว่าถ้างั้นคุณไปทำเป็นพื้นที่พัฒนาร่วมกันไหมก็คือยังไม่ต้องบอกหรอกว่าเป็นของใครแต่ว่าทรัพยากรที่หามาได้ในพื้นที่ตรงนั้นอะหารกันระหว่างไทยกัมพูชา
2: ครับอ๋อครึ่งไม้ออกแนวนี้ได้
0: ออกแนวนี้ได้เช่นเดียวกัน
2: อ๋อสุดท้ายมันก็ต้องไปทั้งสองประเทศก็ต้องคุยทวีกันอยู่ดี
0: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำไมท่านเสียศักดิ์นะครับถึงบอกว่าคุยทวิภาคีเถอะดีที่สุดเพราะว่าท้ายที่สุดต่อให้ไปคณะผู้ประนอมเนี่ยมันจะเป็นการสร้างบรรยากาศที่มันไม่เอื้อต่อการเจรจานะครับคือหมายความว่าสมมติว่าตอนแรกคุยกันดิบดีตอนที่ไปเซบูนะครับไทยกัมพูชาก็บอกว่าโอเคเราจะเริ่มกระบวนการนี้แล้วไปใช้แอนคลอสที่เป็นเกณฑ์กันแล้วก็มาคุยกันสองฝ่ายนะแต่กัมพูชากลับปฏิบัติแบบนี้เราก็อาจจะรู้สึกว่าเราไม่มั่นใจที่จะไปพูดคุยทวิภาคีกับกัมพูชาอยู่ดี
1: ครับแล้วถ้าเกิดต่อไปถ้าเกิดสมมติว่าไทยไม่ยอมรับผลที่ออกมาจากแอนคลอสเนี่ยมันจะมีผลอะไรกับต่อไปในเรื่องของเวทีระหว่างประเทศไหมครับ
0: ก็ถ้าเราไม่ยอมรับผลนะครับก็ต้องไปดูว่าเราไม่ยอมรับแค่ไหนเช่นเราไม่ยอมรับหมดเลยหรือเราไม่ยอมรับบางส่วนถ้าเราไม่ยอมรับบางส่วนพื้นที่ที่ตกลงกันได้แล้วแต่ละฝ่ายก็ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของตัวเองไปนะครับแต่ว่าพื้นที่ที่ยอมรับกันไม่ได้ก็ต้องมาคุยกันต่อว่าจะเอาอย่างไรเช่นไปทำเป็นความตกลงชั่วคราวร่วมกันไหมว่าเราจะแบ่งผลประโยชน์ยังไงมันไม่จำเป็นต้องแบ่ง50-50ด้วยซ้ำนะครับเช่นอาจจะบอกว่า60ไทยเอา60กัมพูชา40นะครับหรือว่าให้มากกว่านั้นก็ได้ซึ่งอันเนี้ยมันก็คือขึ้นอยู่กับสถานการณ์แวดล้อมตอนนั้นแล้วก็เรื่องของการเจรจาของทั้งสองฝ่ายด้วยครับ
2: เพราะว่าเหมือนปราสาทพระวิหารเนี่ยพอไปขึ้นศาลโลกแล้วตกเป็นของกัมพูชาแล้วเราไม่ยอมรับอำนาจตรงนั้นนะครับอาจารย์จะเป็นลักษณะนั้นใช่ไหมครับ
0: มันจะไม่เหมือนครับเพราะว่าอย่างตอนคดีพระวิหารเนี่ยมันออกมาในรูปแบบของคำพิพากษาซึ่งมีผลบังคับให้ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามหมายความว่าประเทศไทยจะบอกว่าพระวิหารเป็นของไทยก็แล้วแต่ว่าเราก็ต้องยุติตามที่ศาลโลกพิจารณาว่าปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชาแต่ว่ารอบนี้เนี่ยประเทศไทยตั้งแต่ตอนที่เราเข้าเป็นสมาชิกนะครับภาคีแบบสมบูรณ์ในอัน
2: คร
0: อสเราเขียนไว้ชัดเจนในวันที่เราตัดสินใจเข้าเป็นภาคีว่านะครับตอนปี2554นะครับบอกว่าเราไม่รับเขตอำนาจศาลเกินขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นเรื่องนี้ไม่น่าห่วงครับเรื่องของที่ไทยอาจจะถูกขึ้นศาลต่อไปในอนาคตครับ
2: สบายใจได้นะครับเพราะว่าวันนี้ทั้งคุณศรีหศักดิ์แล้วก็ลำตรีโฆษกรัฐบาลออกมาพูดว่าอย่างน้อยเนี่ยนะครับก็จะไม่ทำให้ไทยเสียประโยชน์นะครับออกรูปแบบนะฮะเรื่องวิธีการนะครับเนื้อหาเป็นยังไงกระบวนการเป็นยังไงก็เดินอย่างที่อาจารย์อธิบายให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะฮะเดี๋ยวลองคุยกันก่อนประมาณปี2ปีน่าจะได้ข้อสรุปนะฮะจะตกลงกันได้ไหมสุดท้ายก็ต้องคุยทวิภาคีกันอยู่ดี
0: ถูกต้องเลยครับผม
2: สบายใจครับอาจารย์ฮะวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับ
0: ครับยินดีมากคร
1: ับครับ
2: สวัสดีครับ
1: ดีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนภัทรชาตินักรบนะครับอาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2: ์ครับ
1: ก็เห็นภาพชัดเจนว่าทำไมกัมพูชาถึงใช้เวทีนี
2: ้
1: ในการที่จะมาพูดคุยเรื่องผลประโยชน์ทางทะเลกับไทยทั้งๆที่ไทยเองก็ยืนยันมาตลอดว่าแนวทางของไทยก็คือจัดการทางบกให้เสร็จก่อนทางทะเลค่อยพูดกัน
2: แล้วก็ทางทะเลเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องของทั้งสองประเทศเราทวิภาคีกันไหมยังไงมาต้องคุยกันอยู่แล้วแหละครับแม้ว่ามีอันครอสมาเนี่ยนะครับตั้งมาปี2ปีกว่าจะได้บทสรุปสุดท้ายปลายทางจะยอมรับได้หรือยอมรับไม่ได้ทั้งสองประเทศก็ต้องมาคุยทวิภาคีกันอยู่ดี
1: ใช่
2: นะฮะคุณศรีศักดิ์เขาบอกว่าเราเนี่ยเดินไป คือเรื่องของเราสองคนนะจะให้คนอื่นรู้ให้คนอื่นเข้ามาชี้ชัดหรือว่ามาเป็นกรรมการยังไงล่ะเราอยู่ติดกันเรา

0: คุยกันไม่ดีกว่าหรือแต่เขาไม่ยอมฮะ
1: ใช่
0: เขาก็ลักษณะเหมือนกับทางบกจะเล่นบทเหยื่อเราถูกลังแกเราถูกมาคุกคามดินแดนของเราเราประมาณนี้ครับ
1: ใช่เพราะเหมือนที่อาจารย์พูดว่าเขาไม่อยากจะคุยกันสองคนเพราะว่าถ้ากันสองคนเนี่ยสองประเทศเนี่ยเสียเปรียบแน่นอนเพราะฉะนั้นอยากให้ประเทศที่สามเข้ามาช่วยจับตาดูช่วยดูหน่อยว่าเขาเป็นเหยื่อนะเขาต้องการตรงนี้นะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ผมก็เลยถามไงจะเหมือนทางบกหรือเปล่าอย่างบ้านหนองจาหนองย่าแก้วนะปูมะเขือเนิน350อะไรประมาณเนี้ยนะฮะไทยลังแกไทยลุกลานไทยมากินดินแดนของเขาเนี่ยนะครับโอ้อาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินเมื่อวานนี้นะฮะอธิบายถึงบ้านหนองจาหนองย่าแก้วเนี่ยถ้าเป็นเด็ก
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: Tonight Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย

ความรักของวัยรุ่นที่คุณพ่อคุณแม่มักอยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมนักเชียวสวัสดีกันค่ำคืนวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนพ.ศ. 2569 Tonight Thailand กับปูโรเบียวยุวดีเลืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาความรักคือความรู้สึกของใจเราจะห้ามหรือจะบังคับความรู้สึกเรื่องของความรักของใครไม่ได้จริงๆเลยค่ะเพราะความรักหรือความรู้สึกพิเศษกับใครมันเป็นความรู้สึกเชิงบวกความรักเนี่ยมันทำให้เรามีพลังนะคะมีความหวังและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของชีวิตเพราะฉะนั้นการมีคนพิเศษโดยเฉพาะกับเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนตามธรรมชาติค่ะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาตามวัยด้วยคุณหมอจิตวิทยาวัยรุ่นเขาว่าอย่างนั้นคือการพัฒนาตามวัยมันทำให้วัยรุ่นเนี่ยเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้ดีนะและการได้รับรู้ว่าเรานั้นเป็นที่รักหรือเป็นที่ยอมรับของใครสักคนเนี่ยมันก็เป็นการส่งเสริมเรื่องการพัฒนาตัวตนซึ่งเป็นการพัฒนาที่สำคัญของการเป็นวัยรุ่นที่ได้รับความรักได้ถูกรักอย่างนี้เรียกว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตในช่วงเวลาที่ถ้าเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะย้อนกลับมาได้อีกและการรู้จักที่จะทำตัวให้น่ารักให้สวยให้รอหรือฝึกทำตัวให้เป็นที่รักของคนทั่วไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติเมื่อเราต้องโตเป็นผู้ใหญ่เพราะเราก็ต้องใช้นะคะเรื่องทักษะหรือประสบการณ์เหล่านี้แหละเพื่อการพัฒนาตัวเองและพัฒนาความสัมพันธ์หมอจิตวิทยาวัยรุ่นบอกว่าการห้ามหรือไปบังคับลูกไม่ให้สนใจเรื่องความรักเนี่ยบางทีมันก็อาจแลกมาด้วยการที่ลูกยังคงมีความรักแต่เราจะไม่มีโอกาสได้รับรู้เลยถ้าลูกมาบอกว่ากำลังมีความรักหรือกำลังรู้สึกพิเศษกับใครสักคนก็อยากให้คุณแม่ไปแอบร้องกรี๊ดหรือตะโกนดังๆในใจซะเพราะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยของลูกหากคิดอะไรไม่ออกนะว่าจะบอกหรือสอนอะไรให้กับลูกๆสิ่งแรกที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะพูดออกไปก็คือขอบคุณมากนะลูกที่มาบอกเรื่องนี้กับแม่หรือแม่ดีใจจังเลยพ่อรู้สึกดีมีอะไรแล้วลูกมาเล่าให้ฟังเราต้องรีบรับฟังค่ะไม่รีบตัดสินหรือสั่งสอนเพราะเด็กหลายๆคนเขาก็อยากจะมีใครสักคนหนึ่งที่รับฟังเรื่องราวในชีวิตของพวกเขาโดยเฉพาะเรื่องความรักแต่มันก็เป็นเรื่องที่น่ากลุ้มใจสำหรับผู้ปกครองและคุณพ่อคุณแม่เนาะที่บางทีลูกมีแฟนในช่วงวัยเรียนเนี่ยพ่อแม่เนี่ยก็จะรู้สึกว่าจะทำยังไงดีนะคะแต่คุณหมอจิตวิทยาเด็กบอกว่าปฏิเสธได้ยากค่ะว่าความรักของลูกวัย

รุ่นเนี่ยทำให้พ่อแม่เป็นห่วงมากไม่ว่าจะเรื่องความปลอดภัยการรักษาความสมดุลในความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่เช่นจะรักจะเรียนอย่างนี้หรือต้องเผชิญนะคะกับความรู้สึกผิดหวังถ้าลูกอกหักมาอย่างนี้ล่ะอ้าวยิ่งถ้าบ้านไหนพบว่าแฟนของลูกดันไม่ตรงใจกับคุณพ่อคุณแม่ความเป็นห่วงก็ยิ่งเท่าทวีคูณนะเป็นธรรมดาของการห่วงของคุณพ่อคุณแม่เนาะแต่ยังไงก็ตามค่ะการที่เด็กวัยรุ่นเขาเลือกหรือเขาจัดการกับความสัมพันธ์เรื่องความรักความโรแมนติกเนี่ยทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนในการพัฒนาในช่วงวัยรุ่นเขาค่ะเพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ลูกเราสร้างความเป็นตัวของตัวเองฝึกทักษะชีวิตและเตรียมพร้อมสู่ความเป็นผู้ใหญ่เพราะเมื่อลูกเราเข้าสู่โหมดมีความรักหรือมีแฟนคุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องทำความเข้าใจและเตรียมรับมือเพราะอย่าลืมว่าในโลกยุคปัจจุบันเป็นยุคที่มีช่องทางในการมีแฟนที่ไวมากไม่ว่าจะจากที่โรงเรียนหรือในโซเชียลต่างๆค่ะซึ่งมันอาจจะต่างจากยุคก่อนๆที่จะมีแฟนหรือมีความรักทั้งทีอาจจะต้องใช้เวลาศึกษากันนานหน่อยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องรับมือต้องปฏิบัติตัวให้ดีว่าจะทำยังไงเมื่อลูกเรานั้นมีความรักในวัยเรียนบางทีเราก็ต้องคิดนะคะว่าเรื่องความรักมันเป็นเรื่องธรรมชาติมันเป็นเรื่องธรรมดามันเกิดได้กับทุกคนแล้วเกิดได้กับลูกคนอื่นๆด้วยสิ่งสำคัญที่ต้องทำมากที่สุดคุณหมอบอกว่าต้องควบคุมอารมณ์จิตใจของคุณพ่อคุณแม่ให้ดีค่ะและแนะนำลูกๆด้วยความเข้าใจและด้วยความรักคือควรให้คำแนะนำเรื่องการมีแฟนแต่ไม่ใช่ไปห้ามไม่ให้มีนะคะเพราะยังไงวัยรุ่นค่ะสุดท้ายเขาก็ไม่เชื่อคุณพ่อคุณแม่อยู่ดีแต่เราควรจะคุยกับลูกทุกเรื่องอย่างเปิดอกหรือไม่งั้นแทนที่จะไปห้ามลูกมีแฟนเราก็เปลี่ยนท่าทีมาแล้วก็ไปทำความรู้จักกับแฟนของลูกจะดีกว่าให้ลูกพาแฟนมาทำกิจกรรมร่วมกันที่บ้านมากินข้าวมารู้จักอย่างน้อยก็อยู่ในสายตาเราถ้าคิดไม่ตกก็ลองย้อนวันหวานนึกถึงวัยหวานของตัวคุณพ่อคุณแม่เองสิจ๊ะส่วนใหญ่ตอนที่เรายังเยาว์วัยเราก็มักจะไม่ชอบให้ใครมาสั่งมาวิจารณ์มาตัดสินแม้แต่คำแนะนำถ้าเราคิดได้เราก็จะรู้สึกว่าอ๋อช่วงวัยรุ่นวัยลูกหลานเราเนี่ยเขาก็รู้สึกคล้ายๆเราเมื่อตอนที่เราวัยรุ่นนั่นแหละไม่งั้นเราก็ต้องคุยเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องเพศสัมพันธ์คือเรียกว่าให้ลูกรู้วิธีที่ปลอดภัยจะได้ช่วยป้องกันปัญหาต่างๆที่จะตามมาสิ่งสำคัญต้องสอนให้ลูกเหล่านั้นรู้จักเคารพตัวเองให้มากพอที่จะกล้าปฏิเสธถ้ารู้ว่าอะไรมันไม่ถูกไม่ควร

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
3: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
2: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
3: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ริง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: Tonight Thailand
5: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายอยู่แบบห่างๆและห่วงๆควรจะปล่อยให้ลูกลองผิดลองถูกบ้างเพราะเมื่อครั้งที่พ่อแม่เป็นวัยรุ่นทุกคนก็มักจะผ่านการมีแฟนมาแล้วทั้งนั้นไม่ว่าจะสมหวังหรือผิดหวังซึ่งสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มนุษย์เราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองทีนี้การที่มีความรักแบบโรแมนติกก็ถือว่าเป็นการพัฒนาของมนุษย์ที่จะเข้าสู่วัยหนุ่มสาวค่ะเพราะเมื่อเป็นเด็กน้อยเติบโตเป็นวัยรุ่นเด็กส่วนใหญ่มักจะแยกตัวอยากจะเป็นอิสระจากพ่อจากแม่การมีความรักก็เป็นธรรมชาติที่เขากำหนดเอาไว้ว่านี่คือการเตรียมความพร้อมในการที่จะสามารถดูแลตัวเองได้หรือเตรียมพร้อมที่จะสร้างครอบครัวในวัยผู้ใหญ่สืบต่อกันไปการมีความรักจึงเป็นกระแสธรรมชาติที่ค่อนข้างจะต้านทานได้ยากหากไม่ปล่อยให้มันเกิดไปตามธรรมชาติแล้วดันไปปิดกั้นเนี่ยทักษะของลูกในการจัดการเรื่องเหล่านี้มันก็จะไม่มีเราแค่อยู่ห่างๆประเมินสถานการณ์ทางความสัมพันธ์จัดระเบียบอารมณ์ของเราใหม่ซะค่อยๆมองเขาห่วงแบบห่างๆจ้าคุณหมอบอกว่าวัยรุ่นที่มีความเป็นตัวของตัวเองมีความเป็นอิสระมีแนวโน้มมักจะค้นพบอัตลักษณ์ของตัวเองได้เร็วได้ไวซึ่งจะทำให้เขาเข้าใจว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาเป็นใครต้องการอะไรหรือมีความชอบแบบไหนมันมีงานวิจัยมากมายเลยค่ะสนับสนุนเรื่องของความรักโรแมนติกแบบวัยรุ่นว่ามันสามารถช่วยส่งเสริมอัตลักษณ์ของวัยรุ่นได้เพราะวัยรุ่นเขาก็จะได้สำรวจและทดสอบค่านิยมที่ตัวเองมีรู้จักจัดการกับความขัดแย้งรู้จักเรียนรู้รู้จักเรียนการสื่อสารกับคนรอบข้างการสร้างขอบเขตในความสัมพันธ์และการสร้างสมดุลระหว่างการมีอิสระของตัวเองกับความผูกพันทางอารมณ์ได้แล้วการที่ลูกๆเราแยกตัวเป็นอิสระและมีความรักถ้าประสบความสำเร็จก็ถือว่าเขาโชคดีนะคะแต่ถ้าไม่ประสบความสำเร็จคุณพ่อคุณแม่นี่แหละค่ะคือสถานที่ที่เขาจะกลับมาซบมาพึ่งพิงเข้ามาเพราะเราคือความปลอดภัยนี่แหละพ่อแม่จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นทับหลังคอยช่วยเหลือและการที่พ่อแม่ได้เปิดโอกาสและประคับประคองอยู่เคียงข้างไปพร้อมๆกับการสั่งสอนเขาถือว่าเป็นทรัพยากรอันมีค่าที่ลูกหาไม่ได้จากที่อื่นเพราะไม่มีใครรักเราเท่าพ่อแม่แล้วหรอกหมอบอกว่าแม้ว่าความรักในวัยรุ่นอาจจะทำให้พ่อแม่รู้สึกวุ่นวายใจอยู่บ้างแต่มันก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาให้กับลูกๆเป็นอย่างดีส่วนบทบาทของพ่อแม่ในช่วงเวลานี้ก็คือการสร้างฐานที่มั่นคงที่จะทำให้ลูกมั่นใจว่าไม่ว่าเขาจะสมหวังหรือผิดหวังก็จะมีพ่อแม่อยู่เคียงข้างเขาเสมอทุกเวลาแน่คุณพ่อคุณแม่ควรจะสื่อสารอย่างเปิดกว้าง พราะความรักมันไม่มีเงื่อนไขและมันก็ต้านทานไม่ค่อยได้ซะด้วยสิ่งสำคัญเนี่ยถ้าเราอยู่เคียงข้างเขาก็จะช่วยให้ลูกพร้อมรับมือกับความสัมพันธ์ไม่ว่าจะผิดหวังสมหวังในปัจจุบันหรือในอนาคตค่ะคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องเปิดโอกาสประคับประคองลูกนะคะคือให้ลูกรู้สึกว่านี่คือพื้นที่แห่งความไว้วางใจที่สามารถรับรู้ทั้งทุกสุขไม่ว่าลูกจะสำเร็จหรือล้มเหลวเขาก็จะได้ไม่รู้สึกกังวลว่ามีอะไรโดนด่าโดนตำหนิเขาจะได้รู้สึกว่าพ่อแม่ก็คือทีมเดียวกับเขาพ่อแม่เป็นบุคคลที่เขาไว้ใจเพียงพอที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังหรือเปิดใจที่จะรับคำแนะนำที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้นี่แหละหัวใจหลักคือทำให้ลูกรู้สึกเป็นที่รักและปลอดภัยระลึกเสมอว่าลูกเราเป็นวัยรุ่นแล้วทิ้งไอ้ความเคยชินว่าเฮ้ยลูกยังเล็กอยู่ยังเป็นเด็กอยู่ปรับใจซะนะปรับวิธีสื่อสารและความคาดหวังความเข้าใจธรรมชาติของวัยรุ่นที่เขาไม่ชอบฟังคำพูดที่ยืดเยื้อไม่ชอบฟังอะไรที่มันซ้ำๆและก็ไม่อยากเป็นผู้ฟังอยู่ฝ่ายเดียวคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องปรับวิธีการพูดให้กระชับพูดครั้งเดียวเปิดโอกาสให้ลูกได้พูดโต้ตอบบ้างสร้างบรรยากาศในการพูดคุยให้มันผ่อนคลายสักหน่อยเรื่องที่มันยากๆ ก็ควรพูดในเวลาที่ทุกคนอารมณ์ดีการพูดเรื่องความสัมพันธ์ของลูกกับแฟนก็ควรจะเกิดขึ้นในบรรยากาศที่มันผ่อนคลายไม่ได้ตั้งใจจนเกินไปคล้ายๆแบบโอ้นึกได้เลยชวนคุยอย่างนี้ถ้าหากจริงจังแบบเอ้ยขอคุยด้วยหน่อยอันนี้มันเป็นการกระตุ้นให้ลูกรู้สึกหวั่นใจหรืออาจจะป้องกันตัวเองโดยไม่รับฟังอะไรแม่หรือไม่เชื่อหรือต่อต้านได้เลยนะคะให้ข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้นค่ะเพื่อให้ลูกมีพื้นฐานในการใช้วิจารณญาณแนะให้ลูกรู้จักสังเกตคนรักที่ดีว่าควรจะเป็นยังไงทั้งในเรื่องของการให้เกียรติซึ่งกันและกันการสื่อสารการควบคุมอารมณ์ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในเรื่องเรียนเรื่องความรักนะคะที่สำคัญความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจค่ะอาจจะแชร์ประสบการณ์ของคุณพ่อคุณแม่ช่วยเสริมในเรื่องนี้ได้เป็นยังไงบ้างคะพอสบายใจกันบ้างไหมคะคุณพ่อคุณแม่ที่มีวัยรุ่นกำลังมีแฟน

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโก
2: ขณะที่เวลา20 นาฬิกา
3: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
2: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่7 มิถุนายน พุทธศักราช 2569ราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา10 นาฬิการาชสกุลกัลยาณวงศ์บริษัทเจริญกิจออโต้คลาสจำกัดนายประชันเมฆะและคณะและบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10 รูปจากวัดเทพปุรณารามวัดโพชัยวัดนายมวนารามวัดนาเลาะวัดกู่แก้วสามัคคีวัดเขื่อนอุบลรัตน์และวัดสะโอภาวาสจังหวัดขอนแก่นวัดป่าศิลางามจังหวัดชัยภูมิวัดสว่างอารมณ์จังหวัด101และวัดอุดมมหาวันจังหวัดหนองคายเวลา 14:30 น.บริษัทเอกอินทราฮอนด้าออโตโมบิลจำกัดโรงเรียนอนุบาลราชบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรีนายธนชัยมีโชคและคณะและคณะหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงรุ่นที่12ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10 รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาประกอบด้วยวัดมหาธาตุจุฬาราชวังสฤษดิ์กรุงเทพมหานครวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีจังหวัดสมุทรปราการวัดมิ่งเมืองจังหวัดเชียงรายวัดไทยลุมพินีประเทศเนปาลวัดพระธาตุศรีมงคลจังหวัดลำปางเวลา17 นาฬิกาคณะหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่23สถาบันพระปกเกล้าบริษัท PC Intertrade จำกัดคณะหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่5บริษัทเบนสติลเตอร์ไทยแลนด์จำกัดบริษัทมูลนิธิศรีเทพไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดชัยชิมพรีกรุงเทพมหานครวัดบางสมัครจังหวัดฉะเชิงเทราวัดโมลีวัดบางทนายวัดท่าเกวียนวัดศรีเขตนันทารามวัดละหานจังหวัดนนทบุรีวัดสันพระเจ้าแดงจังหวัดลำพูนวัดประชุมศึกษาจังหวัดพังงาสวดมาติกาและสดับประกรณ์เวลา 19 นาฬิกาสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพจากวัดมหาธาตุจุฬาราชวังสฤษดิ์กรุงเทพมหานครและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาทั้งนี้ตลอดทั้งวันประชาชนจากกรุงเทพมหานครอาทิบริษัท MTK Pride จำกัดและจากต่างจังหวัดต่างๆใช้เวลาในวันหยุดเดินทางไปกลับถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจกิจต่างๆอาทิโครงการป่ารักน้ำเพื่อการพลิกฟื้นความชุ่มชื้นให้กับผืนแผ่นดินไทยโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ทรงมีแนวคิดให้คนและป่าได้อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนพร้อมกันนั้นยังเป็นการได้ช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกินได้ใช้ป่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างวิถีชีวิตใหม่เป็นต้น
3: จบข่าวในพระราชสำนัก
4: สิรินา

0: รันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ัสดีค่ะจะอยู่จังหวัดไหนก็ตามนะคะก็สวัสดีทักทายทุกท่านนะคะเราใช้ภาษาเดียวกันคือภาษาไทยเนาะแม้แต่คนไทยที่อยู่ต่างประเทศก็ฟังได้นะคะสำหรับรายการนี้มาแล้วนะคะลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 Super Station นะคะในช่วงจริงๆช่วงนี้อาจจะไม่ใช่ซุปเปอร์นะแต่ว่าเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยเหมือนกับว่าในต่างจังหวัดนี่นะคะมีการถ่ายทอดเหมือนเป็นซุปเปอร์สเตชันไปด้วยนะคะหลายสถานีในต่างจังหวัดของอสมทนะคะกับช่วงขับสุขภาพกลับมาเจอกันนะคะในค่ำคืนวันอาทิตย์นี้7มิถุนายน2569นะคะทั้งคนกรุงเทพและคนต่างจังหวัดค่ะเป็นยังไงสบายดีกันไหมคะหลายท่านบอกว่าโอ๊ยต่างจังหวัดจะดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่าป่วยน้อยกว่าคนกรุงเทพอันนี้ไม่แน่ใจเนาะว่าใครจะป่วยน้อยกว่าใครนะคะแต่ว่าถ้าเอาจำจริงนะเมื่อวานไปโรงพยาบาลค่ะคุณแม่ไปนะคะปรากฏว่าโอ้โหคนเยอะมากนะคะส่วนใหญ่ก็แอบเป็นผู้สื่อข่าวนิดนึงนะก็ไปถามเขานั่งก็ฟังเขาด้วยแล้วก็ถามด้วยนะส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพวกโรคเกี่ยวกับพฤติกรรมของเราเองเนี่ยแหละค่ะเป็นโรคติดต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ได้คุยกับคุณหมอบ่อยๆเนาะส่วนใหญ่เป็นกันอย่างเงี้ยนะคะที่ไปนั่งโรงพยาบาลกันนะคะไปรอคุณหมอกันแล้วรอเยอะมากเลยนะคะเยอะจริงๆล้นมากนะโรงพยาบาลในต่างจังหวัดนะคะสำหรับนักขณะนี้อ่ะก็คุณหมอจะบอกตลอดนะอย่าป่วยนะคะถ้ารู้ตัวว่าเอ๊ะกำลังอ่อนแอกำลังยังไงก็ดูแลสุขภาพกันนะคะเรื่องกินเรื่องออกกำลังกายเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงวันนี้น้องแป้งอยู่หลังไมค์นะคะใครอยากจะฝากคำถามมาที่คุณหมอนะคะรีบโทรมาฝากได้เลยค่ะ022481366นะคะ022481366ค่ะกับท่านอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนะคะมาพบท่านถึงบ้านทุกวันอาทิตย์แบบนี้นายแพทย์วิวัฒน์วิริยะกิจจาสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
1: สวัสดีครับคุณศิวิไลและก็สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการ FM 95ทุกท่านนะครับก็บอกครับว่าจริงๆนะครับตอนเนี้ยโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยคนไข้เยอะจริง
0: ๆล้นเลยครับคุณหมอ
1: เล่าใหญ่เลยวันนี้นุตรวจเช้า40คนบ่ายอีก40คนนะครับผมต้องตรวจต้องทำเวลาด้วยนะเพราะว่าไม่งั้นคนรอนานเกินพอรอนานเกินมากมากเขาก็หงุดหงิดกันละแล้วอย่างหมอถ้ายิ่งหมอใหม่ๆนะยิ่งจบมาใหม่ๆนี่ก็จะตรวจช้าเพราะว่ายังไม่มีประสบการณ์มากนะก็บางทีถ้าคนไหนตรวจช้าปุ๊บรุ่นพี่ก็จะผู้อำนวยการก็จะมาเหล่แล้วว่าทำไมตรวจช้านักอะไรเงี้ยนะให้ตรวจให้เร็วหน่อยเพราะว่าคนเขารอ
0: แต่ช่วงนี้ตรวจให้เร็วพอตรวจให้เร็วเดี๋ยวผู้ป่วยก็อาจจะไม่พอใจอีกว่าทำไมตรวจเร็วจังเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ครับแล้วก็มันมีโอกาสติดบ้านจะสูงแล้วอย่างเหตุผลที่ว่าทำไมโรงพยาบาลชุมชนตอนนี้มีคนไข้เยอะก็เพราะว่าเศรษฐกิจมันแย่พอเศรษฐกิจแย่ปุ๊บเนี่ยนะคนเนี่ยนะจะไปหาหมอที่คลินิกนะนึกแล้วนึกอีกไปทีหนึ่งครั้งนึงจะต้องเสียเงินอย่างน้อย500อย่างเงี้ยสมมตินะ500นี่ถือว่าน้อยแล้วนะไปจริงเป็นพันอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ยอมไม่อยากเสียตังค์ก็จะไปสิทธิ์ได้สิทธิ์30บาทอย่างก็จะไปโรงพยาบาลเพราะนั้นโรงพยาบาลจะแน่นไปด้วยผู้คนไข้แล้วโดยเฉพาะคนที่โรคที่เกิดจากพฤติกรรมของตนเองอ่ะเราเรียกว่าโรค NCD นะครับคือโรคไม่ติดต่อที่เกิดจากพฤติกรรมกินเกินไปไม่ออกกำลังกายกินหวานมันเค็มมากจนเกินไป
0: มี
1: เบาหวานความดัน
0: ใช่
1: เป็นหัวใจตี
0: บเบาหวานนี่
1: โรค
0: เป็นกันเยอะมากเลย
1: ของตี
0: ค่ะ
1: โรคไตเรื้อรังโรคอะไรเงี้ยนะโอ้โหอย่างเงี้ยเยอะมากเลยครับบางครั้งเนี่ยที่ผมพูดอยู่บ่อยๆนะครับว่าเอาครัวเป็นโรงพยาบาลของบ้านหมายความว่าจัดการกับเรื่องอาหารการกินนะกินอาหารแทนยาแล้วก็เอาการทำงานเป็นการออกกำลังกายก็คือใช้กีฬาเป็นยาวิเศษครับแล้วก็เอาโรคภัยไข้เจ็บในอนาคตมารักษาณปัจจุบันเนี่ยก็คือหมายความว่าถ้าเรารู้ว่าเราเนี่ยมีสิทธิ์จะเป็นโรคอะไรเนี่ยทำไมเราไม่จัดการกันให้ไม่ต้องเป็นอ่ะเราจะได้เสียเวลาหาหมอไปหาหมอแต่ละครั้งเนี่ยนะใช่ไหมครับวันนึงอ่ะไม่เสร็จอ่ะนะครับผมเคยพาภรรยาไปหาหมออาจารย์ที่จุฬานั่งรอ6ชั่วโมงเจออาจารย์แค่2นาทีนะครับแล้วความขับรถไปอีกสรุปแล้ววันหนึ่งวันเนี่ยไ เสียเวลาไปกับการที่ไปหาหมอแล้วหลังมาไปถึงปุ๊บเขาบอกอ้าวกินยาเหมือนเดิมนะนะครับแล้วก็นานๆก็เจาะเลือดตรวจดูแล้วปรับยาเอาตามผลของเลือดผมก็สลังว่าไม่ไปแล้วไปโอ้โหไปทีนึงนะนั่งรอ6ชั่วโมงอ่ะลองคิดดูแล้วกันนะครับ
0: นานมากนะคะเพราะฉะนั้นไม่ป่วยนะคะ
1: ไม่ป่วยดีกว่าคร
0: ับ ครัวใช่ค่ะอ๋ออย่าป่วยนะคะไม่ป่วยแล้วจะดีที่สุดถ้างั้นคำถามเริ่มที่เบาๆค้างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะยายน้อยอายุ80ปีจากขอนแก่นค่ะคุณหมอตอนนี้กินใบมะรุมสดบวกมะรุมแคปซูลกินทุกวันจะเป็นอันตรายไหมคะเบา
1: ๆเป็นครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับ คือถ้ากินอาหารแทนเป็นยาเนี่ยโอเคนะไม่ใช่เอาอาหารมาทำเป็นยาคนเนี่ยชอบเอานะบางทีฮือฮากันมากมากอ่ะมีอยู่ช่วงนึงเขาบอกว่าบ้านไหนมีมะรุมอยู่เนี่ยเหมือนก็มีโรงพยาบาลอยู่ในบ้านไม่จริงหรอก
0: ถ
1: ้าท่านท้องผูกนะถ้าท่านท้องผูกนะยอดมะรุมเก็บมาแล้วก็มาลวกแล้วก็มาจิ้มน้ำพริกกินเนี่ยดีมากเลยนะมันจะเป็นยาระบายที่ดีนะครับแล้วถ้าฝักมะรุมที่แก่ๆแล้วท่านก็แกะเอาเม็ดของมันมาแล้วก็เอาเม็ดมาเนี่ยเวลาท่านไอท่านก็จะมาอมหรือมาเคี้ยวแหลกๆคืนไปก็ได้นะมันช่วยขับเสมหะอย่างเงี้ยถ้าเราใช้อย่างนี้นะโอเคนะแต่ไม่ใช่บอกว่ากินมะรุมแคปซูลด้วยกินยอดมะรุมด้วยกินแกงส้มมะรุมด้วยอย่างเงี้ยนะกินไปมากๆไปเนี่ยเราทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นะมีประโยชน์ก็ต้องมีโทษด้วยไม่มีของดีทุกอย่างดีอย่างเดียวไม่มีอะเพราะนั้นการกินมากๆไปเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับมะรุมเนี่ยมันจะมีสารพิษอะไรสะสมอยู่บ้างนะเอางี้ดีกว่าสิ่งที่มีชีวิตทุกอย่างนะเอาผักบุ้งท่านว่าผักบุ้งมีสารพิษไหมมีนะครับท่านกินผักบุ้งทุกวันเลยนะกินเช้ากลางวันเย็นทุกมื้อเลยเนี่ยกินแต่ผักบุ้งอย่างเงี้ยนะท่านจะได้รับสารพิษจากผักบุ้งสะสมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าท่านใช้วิธีการกินแบบนี้วันนี้กินผักบุ้งพรุ่งนี้กินตำลึงมะเรื่องนี้กินคณะมะเรื่องนี้กินผักกระเฉดอะไรเงี้ยนะถ้าท่านกินหลากหลายไว้เนี่ยจะไม่เป็นอะไรขอร้องนะครับคุณพี่น้อยอย่าเลยนะอย่ากินทั้งมะรุมแคปซูลยอดมะรุมฝักมะรุมด้วยอย่าเลยนะไม่มีหรอกครับไม่ได้เกิดประโยชน์ไม่มีหมอคนไหนนะเขามาบอกว่าให้กินมะรุมให้เยอะๆจะได้แข็งแรงไม่มีอ่ะเราต้องกินอาหารหลากหลายแล้วก็ออกกำลังกายถึงแม้จะอายุ80เนี่ยนะเดินเหินอย่านั่งวันๆก็นั่งอยู่แต่โซฟาดูทีวีอย่างเงี้ยหรือนอนทั้งวันนี้ก็ไม่ดีทำนู่นทำนี่ไปเนี่ยผมมีชมรมผู้สูงอายุนะคนอายุ94ปียังขี่จักรยานเฉยเลยนะนะครับแต่เขาหูตึงลูกๆไม่ให้ขี่จักรยานออกไปไกลๆเพราะว่าเดี๋ยวอันตรายพอหูไม่ได้ยินอ่ะมันไม่ได้ยินเสียงรถยนต์ไม่ได้ยินเสียงอะไรอันตรายนะคนไหนหูไม่ได้ค่อยได้ยินเนี่ยวันนี้รถเขาบอกว่าเขารู้แล้วว่าเรารถมาเนี่ยแต่ปรากฏว่าคนที่หูตึงเนี่ยไม่รู้ว่ามีรถมาก็เลยไม่ได้ระวังอันตรายจะดูแลตัวเองได้แต่ยังแข็งแรงดีนะครับ
0: ค่ะ
1: ต้องออกกำลังกายด้วย
0: ออกกำลังกายด้วยนะคะไม่ใช่กินแต่มารุมอยู่นี่ทั้งสดทั้งแคปซูลเลยนะคะ
1: อย่าเลยครับไม่ดีหรอกครับ
0: อืม
1: ไม่ดีอันตรายซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเกิดยังไงนะแต่รู้ว่าไม่ดีแน่นอนนะครับ
0: ค่ะลุงทองอายุ65อยู่บุรีรัมย์นะคะมีฟันปลอมข้างล่างอยู่3ซี่ทีนี้จะไปทำเพิ่มทีนี้จะอ๋อฟันแท้เหรอคะเวลาจะไปทำเนี่ยต้องถอนออกทั้งหมดใช่ไหมแล้วก็จะใช้สิทธิ์บัตรทองสามารถทำฟันปลอมฟรีได้ไหมทั้งปากเลยค่ะคุณหมอ
1: ได้ครับฟันปลอมฟรีเนี่ยได้แต่รากฟันเทียมเนี่ยเขาก็จะมีเป็นช่วงๆแต่ผมขอแนะนำนะครับว่าคนที่อายุมากแล้วเนี่ยการใส่ฟันปลอมนี่หมอฟันเขาเป็นคนบอกเองนะว่าวันก่อนเนี่ยมีท่านหนึ่งนะเป็นอายุมากของผมเรียกเขาเปลี่ยนเขาเป็นคนส่งของขับรถบรรทุกส่งของเนี่ยโอ้โหคนที่ขับรถเก่งมากอายุขนาด75-76เนี่ยเขาขับรถไปขึ้นเหนือล่องใต้ตลอดเลยนะเขาบอกคุณหมอเนี่ยในป่าผมเนี่ยรถเก่งคันหนึ่งเลยนะ ก็คือเป็นร้านน่ะนะครับคือใส่รากฟันเทียมทั้งปากเลยอ่ะ
0: แต่
1: บอกได้เลยครับว่าการที่เราใส่รากฟันเทียมเนี่ยถ้าเราดูแลไม่ดีเนี่ยอันตรายนะครับเพราะว่ามันคือสิ่งแปลกปลอมที่เอาโลหะเนี่ยมาใส่เข้าไปในกระดูกเรากระดูกกรามขาขึ้นใจเราถ้าเรารักษาความสะอาดไม่ดีเนี่ยมันเกิดการติดเชื้อได้นะครับเนี่ยพี่สาวผมใส่รากฟันเทียมมาต้องถอดออกเลยเนี่ยนะครับปวดมากเลยนะครับก็คือบางทีมันมีเชื้อโรคเข้าไปแทรกอยู่ในรากฟันเทียมเนี่ยก็จะเกิดอันตรายนะใช้ฟันปลอมเป็นแบบที่ถอดเข้าถอดออกได้เนี่ยอันนั้นน่ะดีที่สุด
0: กว่านะ
1: แล้วก็ถ้าสมมติว่าใส่แล้วมันพอดีเนี่ยแล้วท่านก็อาจจะใช้อยู่เนี่ยก็มีมันก็กาวติดนิดนึงแล้วก็มันก็จะไม่หลุดง่ายแล้วเวลาตอนนอนท่านก็ออกมาล้างหรือแช่น้ำไว้ทำความสะอาดให้ดีๆเนี่ยก็คงไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการติดเชื้อในช่องปากเลยทำได้ครับทำการพวกนี้ฟรีนะในโรงพยาบาลของรัฐท่านอย่าไปเสียตังค์เลยนะครับแล้วก็อีก3ซี่เนี่ยคงต้องถอนออกถ้าสมมติจะใส่ฟันนะเพราะว่า3ซี่เนี่ยมันไม่คงไม่จะสามารถที่จะมันมีฟันปลอมแบบที่เป็นตะขอเกาะก็มีนะแต่ถ้าเหลืออยู่แค่3ซี่คิดว่าตะขอเกาะคงไม่อยู่ละครับแต
0: ่
1: ถ้ามันฟันหายไป3ซี่เนี่ยจะใส่ฟันปลอมแบบมีตะขอเกาะอย่างงี้ย่อมได้ยังเหลืออีกหลายซี่ถ้าหายไป3ซี่อย่างเงี้ยใส่ฟันปลอมที่มีตะขอแบบพอช่อสะดอกได้ครับแต่ถ้าเหลืออยู่3ซี่เนี่ยไม่ได้ใส่ฟันปลอมไม่ได
0: ้
1: ต้องใส่ฟันปลอมต่อดอก
0: ไม่มีฟันแล้วจะหมายถึงว่าจะยึดด้วยยังไงฟันปลอมทั้งปากนะคะคุณหมอ
1: ก็จะมีกาวติดครับ
0: อ๋อไม่ต้องห่วง
1: ไปปุ๊บมันจะไปพอดีกันกับเนี่ยของเราพอดีเลยแล้วเขาก็มีกาวติดแต้มนิดนึงตรงข้างๆตรงกลางแล้วก็อีกข้างนึงนะครับมันก็จะไม่หลุดหรอกครับไม่บางคนเนี่ยสามารถเคี้ยวอาหารได้ดีเลยเหมือนปกติเลยอ่ะครับใหม่ๆก็อาจจะต้องเป็นแผลให้มันพอดีกับเพราะนั้นก็ต้องมีหมอฟันก็ต้องมีมาตกแต่งมาเอาทดลองใช้ดูนะมันหลวมไหมมันพอดีไหมนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาตกแต่งอีกทีนึงเหมือนก็เหมือนตัดเสื้อผ้าอ่ะก็ต้องมาเอาให้มันฟิตพอดีอะไรเงี้ยนะครับจะใช้ฟันปลอมแบบนี้ดีกว่าครับไม่ค่อยอันตราย
0: นะคะไม่เสี่ยงกับการติดเชื้อคุณปีชาค่ะอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะคะมีก้อนที่เต้านมอุ้ยเป็นผู้ชายเหรอคะอายุ71แล้วค่ะคุณหมอมีก้อนที่เต้านมไม่เจ็บไม่อะไรนะคะไม่บวมแดงเคยเป็นมา1อาทิตย์แล้วนะคะสงสัยว่าสามารถที่จะเป็นมะเร็งเต้านมได้ไหมหรือว่าเป็นก้อนอะไรกันแน่คะคุณหมอ
1: ได้ครับผู้ชายก็เป็นมะเร็งเต้านมได้นะคุณปีชาอายุ
0: ผ
1: มใกล้เคียงกันด้วยผมนะไปที่สวนดอกเถอะนะไปให้หมอเขาตรวจดูนะครับโรงพยาบาลของคณะแพทย์น่ะที่เชียงใหม่นะครับก็จะมีแผนกซึ่งโอ้โหเอามีชื่อเสียงนะเอางี้ดีกว่าโรงเรียนแพทย์ในประเทศไทยเราเนี่ยโรงเรียนแพทย์อันดับตั้งแรกเลยก็คือศิริราชนะแล้วโรงเรียนแพทย์โรงเรียนที่สองก็คือจุฬาโรงเรียนแพทย์โรงเรียนที่สามก็คือสวนดอกคือเชียงใหม่นะเรียงแบบนี้นะครับที่ตั้งคณะแพทยศาสตร์มาเพราะนั้นที่สวนดอกเนี่ยเขามีความเจริญก้าวหน้าในทางด้านเทคโนโลยีที่ดีมากแล้วก็โดยเฉพาะมะเร็งเนี่ยนะครับมีตึกมีเครื่องฉายแสงดีทุกอย่างพร้อมอย่างนี้ดีกว่านะให้หมอเขาดูเถอะครับผู้ชายก็เป็นมะเร็งเต้านมได้นะแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะใช่อาจจะมีปัญหาอะไรสักอย่างนึงเช่นสมมติว่าผู้ชายนะถ้าเกิดว่าเต้านมมันใหญ่ขึ้นกว่าธรรมดาเนี่ยอันดับแรกเลยถ้าผมนะถ้าไม่ได้เป็นก้อนที่ชัดเจนนะเป็นเหมือนกับเนื้อเต้านมเหมือนนมใหญ่เหมือนเต้านมผู้หญิงอะเหมือนเด็กรุ่นๆอะไรเงี้ยนะพวกนี้นะต้องเจาะเลือดตรวจดูการทำงานของตับคนที่กินเหล้ามากๆเนี่ยตับแข็งเนี่ยจะมีอาการตับแข็งมันจะทำให้ฮอร์โมนที่ควรจะถูกทำลายด้วยตับก็คือฮอร์โมนเพศหญิงในร่างกายของผู้ชายก็มีฮอร์โมนเพศหญิงอยู่นะแล้วก็ในร่างกายของผู้หญิงก็มีฮอร์โมนเพศชายอยู่นะถ้าสมมติว่าตับมันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยฮอร์โมนเพศเนี่ยเพศหญิงเนี่ยมันจะไม่ถูกทำลายได้มากเพราะนั้นก็จะเกิดผลของฮอร์โมนเพศหญิงเกิดขึ้นมาก็คือนมจะตั้งเต้าขึ้นมาคล้ายๆเหมือนผู้หญิงเพราะนั้นก็ต้องดูเรื่องตับด้วยนะว่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นก้อนที่มันจะไม่ใช่แต่ถ้าเป็นเหมือนเต้านมใหญ่ขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดจากตับ จะเป็นตับแข็งหรือจะเป็นอะไรก็ไม่รู้หรือการทำงานของตับที่ไม่ปกตินะครับ

0: ผมไปที่โรงพยาบาลดีกว่าครับไปให้หมอตรวจ
1: ไปโรงพยาบาลนะคะใกล้ที่สุดนะคะสวนดอกใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ใช่ครับผม
1: ค่ะค่ะคุณแม่อายุนี่ถามให้ลูกชายวัย23นะคะแม่สุกัญญาบอกว่าเกิดอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ล้มไปที่โรงพยาบาลแล้วนะคะหมอบอกว่าปกติทีนี้หนึ่งอาทิตย์ต่อมามีอาการปวดเข่าปวดเส้นเอ็นที่เท้าอันนี้จะต้องทำยังไงไปหาซ้ำไหมหรือว่าจะให้หายเองได้ไหมคะคุณหมอ
0: ผมว่าไปหาหมอดีกว่าครับบางคร
1: ั้
0: งเน
1: ี่
0: ยครั้งที่ไปครั้งแรกเลยเนี่ยการที่เอ็กซเรย์บางทีสมมุติถ้าไปแล้วเกิดไม่ได้เจอหมอเอ็กซเรย์โดยตรงบางทีหมอเวรหมออะไรอยู่ห้องฉุกเฉินเนี่ยก็ดูฟิล์มเพราะอาจจะมองไม่เห็นบางทีมันอาจจะมีกระดูกร้าวก็ได้พอกระดูกร้าวเนี่ยพออีกหลายวันเนี่ยมันอาการมันจะออกครั้งแรกเลยมันอาจจะยังไม่เจ็บมากนักนะครับแล้วหมอเขาให้ยาแก้ปวดให้อะไรมาก็อาจจะทำให้อาการยังไม่แสดงออกเพราะไปหาหมออีกครั้งนึงนะครับอาจจะต้องเอ็กซเรย์ดูอีกครั้งนึงครับว่ามีปัญหาเรื่องเข่าไหมไม่เข่าเนี่ยนะถ้าบางทีมันมีกระดูกมันร้าวเนี่ยบางทีมันมองไม่เห็นนะเอ็กซเรย์ตอนแรกๆอ่ะแต่พอวันในหลายวันมาปุ๊บมันก็จะเอ็กซเรย์เห็นนะครับเพราะนั้นไปหาหมอซะอีกครั้งนึงดีกว่าครับเพื่อความแน่ใจอย่าเพิ่งรักษาเองเลยอย่าเพิ่งไปทำนู่นทำนี่ไปหากายภาพบำบัดไปทำอะไรต่างๆเนี่ยเอาหาสาเหตุให้มันชัดเจนก่อนแล้วค่อยรักษาแต่ช้าไปอีกนิดนึงจะดีกว่านะนะครับจะได้หายจริงถูกต้องหายจริงๆนะครับ
1: ค่ะคุณสกลอายุ64ปีนะคะอยู่กรุงเทพไปทำบอลลูนมา2เส้นค่ะคุณหมอคะมีอาการน้ำท่วมปอดอยู่บ่อยรับประทานอาหารแล้วจะท้องอืดด้วยค่ะเป็นมา1อาทิตย์แล้วทำยังไงถึงจะหาย
0: มันเป็นปัญหาจากหัวใจนะครับการที่หัวใจเนี่ยทำบอลลูนมา2เส้นแล้วเนี่ยแสดงว่าการทำงานของหัวใจเนี่ยประสิทธิภาพของการทำงานของหัวใจอาจจะลดลงไป 50% อย่างเงี้ยนะพอลดลงไปปุ๊บเนี่ยระบบไหลเวียนเลือดมันจะแย่ลงโอกาสที่จะน้ำท่วมปอดได้สูงขึ้นแล้วก็ระบบไหลเวียนเลือดที่ไปเลี้ยงที่กระเพาะลำไส้ก็จะน้อยลงพอน้อยลงท้องก็จะอืดได้ง่ายแล้วโดยเฉพาะถ้าเกิดมีน้ำท่วมปอดอยู่ด้วยเนี่ยแสดงถึงว่าไอ้เส้นเลือด2เส้นนั้นน่ะมันมีผลต่อการบีบรัดของหัวใจทำให้ปั๊มเลือดได้ไม่ดีอันนี้เป็นอาการที่ถือว่ารุนแรงนะนะครับมีความอันตรายสูง
1: โอ
0: ้นะการที่สมมุติว่ามีเส้นเลือดหัวใจมันตีบแล้วก็เจ็บหน้าอกเฉยๆนะแต่การเรียกปั๊มปิ้งแอคชั่นก็คือเหมือนกับปั๊มน้ำอ่ะมันยังปั๊มน้ำมันยังปั๊มน้ำได้ก๊อกน้ำก็น้ำก็ยังไหลแรงอยู่โอเคถึงแม้จะเจ็บหัวใจเครื่องมันอาจจะรวนแต่การทำงานของหัวใจยังได้ดีอันนี้ถือว่าโอเคยังไม่เป็นอันตรายมากแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามถ้าการทำงานของหัวใจเช่นเกิดน้ำท่วมปอดเหนื่อยง่ายเดี๋ยวก็บวมอะไรเงี้ยนะอันนั้นน่ะไม่ดีละเป็นการที่ว่าหมายความว่าการทำงานของหัวใจเนี่ยความสามารถในการสูบฉีดเลือดของหัวใจเนี่ยมันเริ่มเสียนะอันนี้เป็นตัวบ่งชี้ว่าอยู่ในขั้นวิกฤตอันตรายละเอาว่าไปหาหมอสักหน่อยดีกว่านะถามว่าจะทำไงที่จะหายต้องถามหมอหัวใจละนะครับ
1: อ
0: ยู่กรุงเทพใช่ไหมครับ
1: ศึกษาหมอ
0: เนี่ยถ้าโรงพยาบาลลูกทรงอกเนี่ยถือว่าเป็นโรงพยาบาลที่เขามีความสามารถในการดูแลเรื่องหัวใจที่ดีมากนะผมหลายๆคนเลยนะไปเจอพี่ชายผมก็รักษาที่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นเขามีความสามารถในการดูแลที่ดีนะท่านต้องให้การดูแลอย่างยิ่งยวดเลยล่ะมีความเสี่ยงสูง64ปีแล้วก็มีอาการอย่างเงี้ยนะผมบอกเลยครับว่าอันตราย
1: ก็
0: ต้องใช้ฟิตด้วย
1: ถ้าเกิดว่าหมอน่าจะนัดอยู่ใช่ไหมคะหมอประจำตัวน่าจะนัดอยู่ก็บอกอาการเนาะนี่ค่ะคุณพยอมค่ะอายุ69ปีมาจากจังหวัดพิจิตรกินอาหารไม่ลงและมีลมเหมือนลมจะดันขึ้นทำให้มีอาการแบบเรียกอาการขย้อนนะคะขย้อนอาหารเก่าออกมาด้วยแล้วมักจะเป็นช่วงมื้อเย็นก่อนกินข้าวนะคะไม่เคยเป็นกรดไหลย้อนอะไรหรือโรคกระเพาะเลยค่ะคุณหมอไม่คืออาการอะไรคะ
0: ก
1: ินไม่ลงมีลมดันขึ้นทำให้อาหารมันขย้อนออกมาหมายถึงอาหารเก่านะคะยังไม่ทันกินมื้อเย็นเลยค่ะค่ะ
0: โอ้ตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยนะครับในหลอดอาหารของคนเราเนี่ยนะครับ

0: จริงผมเจอคนไข้ที่เป็นมะเร็งของหลอดอาหารอยู่3คนต
1: ั้
0: งแต่ที่จบมานะก
1: ็
0: มีคนหนึ่งนะเขาเป็นเจ้าของตำโต๊ะจีนในพนัสนิคมอ่ะเขาก็มาหาผมเรื่องกันคล้ายๆอย่างเงี้ยนะผมบอกขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับเขาบอกเฮียเนี่ยไปที่จุฬาเลยนะเดี๋ยวผมจะเขียนหนังสือไปให้นะไปเด็กปุ๊บหมอเขาไปตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าโอ้เป็นมะเร็งของหลอดอาหารนะเขาตัดหลอดอาหารออกไปเลยนะแล้วเสร็จแล้วก็เขาก็ดึงเอากระเพาะอะมาทำเป็นหลอดอาหารขึ้นมาแทนแล้วพอนั้นกระเพาะก็จะเล็กรีบลงไปนะครับเขาอยู่มาได้จนถึงอายุถึง80กว่าเนี่ยจากเดิมที่ตอนนั้นหาผมมาหาผมเนี่ยสัก60กว่าเศษเองนะครับ
1: ม
0: ันถึง80กว่าเนี่ยปรากฏว่ารถเครื่องคว่ำหัวฟาดพื้นเลยตายไปเลยนะครับไม่ได้ตายมะเร็งนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อีกสาเหตุนึงอ่ะที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือคนที่เคยเป็นโรคกระเพาะโดยเฉพาะเป็นโรคกระเพาะเป็นแผลในลำไส้เล็กส่วนต้นที่มันติดกับกระเพาะนะแต่เราก็เรียกว่าโรคกระเพาะเราเรียกว่าดูโอดีนอลอัลเซอร์คือดูโอดีนัมอ่ะก็ลำไส้เล็กที่มันติดกับกระเพาะตรงนั้นน่ะถ้าเกิดมีแผลอยู่แล้วพวกเนี้ยก็จะให้ประวัติว่าเวลากินอาหารไปแล้วจะปวดท้องไม่ใช่ก็หิวแล้วปวดนะถ้าหิวแล้วปวดเนี่ยมักจะเป็นแผลในกระเพาะแต่ถ้ากินอาหารเข้าไปแล้วปวดท้องเนี่ยพอกินอาหารเข้าไปปุ๊บอาหารมันจะกดกับอาหารมันผสมกันแล้วมันก็จะขับออกไปทางลำไส้เล็กส่วนต้นเนี่ยพอไปโดนที่แผลปุ๊บก็จะปวดท้องพวกนี้ก็จะเป็นแผลในลำไส้เล็กส่วนต้นก็คือภาษาแพทย์เราเรียกว่าดูโอดีนอลอัลเซอร์เวลาเป็นอะไรนานแล้วมันจะเกิดเป็นพังผืดเป็นแผลเป็นแล้วมันก็ทำให้ในลำไส้เล็กส่วนต้นเนี่ยมันหดเล็กตัวลงมาเวลาผมตรวจคนไข้เนี่ยผมจะให้เขานอนนะแล้วผมก็จับเอามือเนี่ยท่าน
1: นอนหงายราบอย่างนี้ค่ะ
0: นอนหงายอยู่บนเตียงตรวจนะครับแล้วผมก็เอามือเนี่ยจับที่กระดูกสะโพกทั้งสองข้างเนี่ยถ้าผมเอาหินเนี่ยเอาไปอยู่ใกล้ๆหน้าท้องเขาแล้วผมก็เขย่าตัวเขาเหมือนกับเขย่าขวดน้ำที่ไม่เต็มอ่ะนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าผมเขย่าเนี่ยแล้วมันเสียงดังเหมือนกับน้ำก็ฉอกในกระเพาะนั่นแสดงว่ามีอาหารมีน้ำค้างอยู่ในกระเพาะอยู่เยอะโอกาสที่จะเป็นแผลในลำไส้เล็กส่วนต้นก็จะสูงนะครับแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ขย้อนอาเจียนกินอาหารไปแล้วก็ไม่ค่อยย่อยหรอกอาหารค้างอยู่ในกระเพาะนานคนปกติชุดทั่วไปเนี่ยอาหารที่อยู่ในกระเพาะเราเนี่ยมันจะผ่านไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตอะไรก็ตามเนี่ยมันจะผ่านไปสักประมาณชั่วโมงมันก็หมดละนะครับถ้าคนกินไป2ชั่วโมงในกระเพาะก็ยังมีอาหารอยู่อ่ะนั่นแสดงว่าอาหารมันไม่ย่อยแล้วกระเพาะทำงาน
1: ไม่
0: ดีแล้วอาจจะเกิดจากกระเพาะอักเสบก็ได้อันนี้ถ้าถามผมว่าเป็นอะไรเนี่ยผมก็คงตอบไม่ได้นะเพราะว่าต้องตรวจดูอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งโอกาสที่จะเป็นสูงในที่นี้ให้ผมเดาเนี่ยแต่ผมจะได้ถึงไอ้แผลในลำไส้เล็กส่วนต้นมากกว่าถ้าเป็นมะเร็งของหลอดอาหารเนี่ยนะท่านกินไปนิดเดียวท่านก็จะอ้วกออกหมดเลยนะมัน
1: ท่าน
0: กินไม่ลงมันจะกินไม่ลงนะครับ
1: ไม่กินไม่ลงอันนี้ที่เขาใช้คำว่าขย้อนนี่คือเหมือนกับว่าเหมือนจะอ้วกนะครับ
0: ว่ากินเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วมันก็จะอาเจียนออกมาเหมือนกับเราสำลอกออกมาอาหารนะฮะแสดงว่ามันไม่สามารถจะผ่านกระเพาะออกไปในลำไส้ได้นะครับโอกาสที่จะเป็นสูงก็คือแผลในลำไส้เล็กส่วนต้นนะครับอันนี้ก็ต้องใช้การตรวจพิเศษอาจจะต้องไปก
1: ิน
0: แป้งเอ็กซเรย์เดี๋ยวจะส่องกล้องเข้าไปดูเดี๋ยวนี้เขามีหมอก็ส่องกล้องเข้าไปดูในกระเพาะในลำไส้ได้สบายมากนะครับเป็นเรื่องปกติแล้วเดี๋ยวนี้นะครับ
1: ขออีกสักท่านหนึ่งก่อนจะพักนะคะคุณสิริสมุทรปราการนะคะอยากจะขอคำแนะนำจากคุณหมอวิวัฒน์ให้ลูกหน่อยว่าจะเรียนต่อคณะไหนดีระหว่างแพทย์กับวิศวะชีวการแพทย์มันต่างกันยังไงคะคุณแนะแนวอันนี้ขอแนะแนวค่ะคุณหมอ
0: ครับเอางี้นะครับต้องถามลูกอ่ะลูกเขาอยากเป็นอะไรนะเพราะว่าถ้าถามผมนะ คือผมไม่รู้หรอกว่าวิศวะชีวะการแพทย์เนี่ยมันเป็นยังไงนะแต่ตอนนี้มันมีคณะใหม่เกิดขึ้นมามากมายโดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยอะไรที่ราชบัณฑิตเนี่ยนะครับก็มีวิศวกรรมทางด้านการแพทย์หมายความว่าเขาจะเน้นไปในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือที่เกี่ยวกับทางด้านการแพทย์เป็นหลักนะแต่ถ้าเป็นแพทย์ทั่วไปเนี่ยตอนนี้ถ้าลูกเก่งมากขนาดที่ว่าติดแพทย์ได้ติดอันนี้รุ่นวิศวกรรมการแพทย์ได้ด้วยก็ต้องถามลูกเขาอยากจะเรียนอะไรดี
1: ดูถ้าจะเรียนเก่งน่าจะชัวร์แล้วว่าสองคณะนี้แหละค่ะ
0: ครับแล้วก็คณะแพทย์ก็ถามอีกว่าคณะแพทย์ที่ไหนถ้าเป็นจุฬาตอนนี้อันดับหนึ่งคือศิริราชจุฬาศิริราชอันดับหนึ่งศิริราชอันดับสองรามาเชียงใหม่ขอนแก่นสงขลานครินทร์แล้วนอกนั้นก็เป็นมหาวิทยาลัยยิ่งมหาวิทยาลัยของเอกชนนะถ้าเติมเนี่ยปีหนึ่งล้านหนึ่งอ่ะลองคิดดูด้วยกัน
1: โอ้โห
0: เรียนแพทย์นะค่าเติมเนี่ยนะ2,000 บาท
1: ปีละ1ล้านค
0: ่ะสมัยรุ่นผมอ่ะค่าเติม 2,000 บาทแล้วก็ค่าหอรับฟรีแล้วก็ซึ่งบอกว่าต้องใช้ทุนไงผมไม่ต้องเสียตังค์อะไรละหอพักก็ฟรีนอกนั้นก็คือค่าอาหารค่าใช้จ่ายเท่านั้นน่ะเดี๋ยวนี้ค่าขนาดเป็นโรงพยาบาลของรัฐนะของจุฬาเนี่ยค่าเติมตอนนี้กลายเป็น 35,000 นะครับที่มอบุรพาเนี่ยค่าเติม50,000
1: ค่ะ
0: นะครับที่เชียงใหม่ก็รู้สึกจะ50,000นะมั้งนะครับมอบู100,000มอบู100,000แล้วก็เข้ามหาวิทยาลัยของเอกชนนะค่าเทอมปีละล้านหนึ่งเพราะเราคิดอย่างนี้นะครับว่าแพทย์พวกนี้พอจะจบไปแล้วเนี่ยจะเป็นแพทย์ที่จะเป็นที่รักษาคนยากคนจนไม่คิดเงินอุทิศตนเพื่อสังคมจะเป็นไปได้ยังไงเนาะเนี่ยถ้าอย่างนี้เราบอกว่าโอ้ให้ทุนการศึกษาผมก็ไม่เข้าใจเลยนะว่ารัฐบาลเขาคิดกันยังไงนะก็แทนที่จะผลิตแพทย์เพื่อช่วยเหลือคนจน
1: ค่ะวิศวกรรมชีวการแพทย์เนี่ยก็น่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ใช่ไหมคะคุณหมอก็ติดเครื่องมือใช่ไหม
0: ใช่ครับเขาก็จะเน้นเรื่องเครื่องมือแต่ก็ต้องมีความรู้ทางด้านการแพทย์ด้วย
1: ก็คือผสมกันระหว่างวิศวะกับแพทย์
0: เอางี้ถ้าเก่งขนาดนั้นนะผมว่าถ้าถามผมนะถ้าอยากจะเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตเนี่ยก็วิศวะการแพทย์ก็ดีนะเพราะว่าแพทย์ตอนนี้มันมีหลายหนาวอะไรมากเสียจนแบบใครมีสตางค์ก็เรียนได้แล้วไม่เรียนในประเทศเราไปเรียนฟิลิปปินส์ก็ยิ่งได้สบายเลยล่ะนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาไปสามารถเรียนก็ไปเข้าเรียนได้เลยนะครับไม่ต้องมาสอบแข่งกันอะไรเมืองไทยจะต้องมีครับadmission มีคะแนนอะไรอีกเยอะแยะหมดเลยผ่านด่านอรหันต์เยอะมากเลย
1: ถ้างั้นคุณพ่อก็ให้ลูกเลือกแล้วกันเนาะจะได้แบบ
0: เขาตัดสินใจดีกว่านะเพราะว่า
1: ถ้าให้เขาตัดสินใจ
0: ค่ะแต่ในเมืองไทยเนี่ยนะวิศวกรรมทางด้านการแพทย์เนี่ยมันอาจจะเจริญก็จริงอ่ะแต่คงจะยากอีกนานน่ะอีกนานเพราะว่าถ้าเทียบกับต่างประเทศแล้วเนี่ยเขาเจริญไปเร็วกว่าเราเยอะมากเราคงจะตัดสินใจ
1: ก็คือต่างกันแหละแพทย์ก็คือเป็นแพทย์ก็คือตรวจคนไข้เนาะแต่วิศวกรรมชีวการแพทย์ก็ไม่ได้ตรวจก็คืออยู่กับเครื่องมือนะคะออกแบบสร้างพัฒนาซอฟต์วงซอฟต์แวร์อะไรใช่ไหมคะคุณหมอประมาณนี้เนาะ
0: ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะมีทั้งด้านการตรวจรักษาด้วยหรือเปล่าเพราะว่าถ้าสมมติว่าจะบอกว่าถ้าจะมีถ้าจบปริญญาพบเนี่ยแพทยศาสตร์บัณฑิตเนี่ยได้จะต้องสามารถรักษาคนไข้ได้ด้วยนะครับ
1: ต้องประดิษฐ์เครื่องมือแพทย์เองด้วยเหรอคะวันนี้เป็นคุณหมอพันใหม่ก็เก่งมากทั้งนี้เนาะ
0: เขาผมจะไม่รู้มากันครับผมยังไม่รู้ในรายละเอียดของไอ้จากตรงนี้นะครับแต่เท่าที่ทราบมาแล้วว่าเขาจะเป็นแพทย์ที่เป็นพบแต่เป็นแพทย์สามัญที่รักษาคนไข้ได้แต่เน้นในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของการใช้เครื่องไม้เครื่องมือรวมทั้งผลิตและการคิดค้นเครื่องมืออะไรได้ด้วยนะครับ
1: ค่ะโอ้ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นวิศวกรนั่นแหละ
0: หมอไม่แก่ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเขาจะไม่ใช่พบเขาจะไม่สามารถตรวจคนไข้ได้
1: ต้องเป็นวิศวกรมากกว่า
0: ค่ะนะครับแต่นึกเอาแล้วกันนะครับว่าถ้าเขาเป็นจบออกมาแล้วเขา ขาไม่ได้เป็นหมอนะแต่เป็นผลิตเครื่องมือหมออย่างเงี้ย
1: แ
0: ล้วคุณพ่อจะโอเคไหมบอกลูกพ่อไม่สบายลูกบอกผมรักษาไม่ได้ครับต้องไปหาหมอครับผมหน้าที
1: ่แค่
0: เครื่องมือแล้วแต่นะครับถามลูกก่อนนะ
1: ถามลูกดีกว่าถามลูกเลยนะคะคุยกันเนาะระหว่างคุณพ่อคุณลูกนะคะ
0: ต้องถาม
1: เขาต่างกันแน่นอนค่ะนะค่ะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวประมาณช่วงหน้าค่ะมีคำถามของคุณนงนุชนะคะจากกระบี่คุณนันจากเพชรบูรณ์รออยู่นะคะแล้วก็จากกรุงเทพอีกท่านหนึ่งนะคะเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาช่วงหน้าค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยสิวิไลสมทรง
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: เป็นพิเศษ
1: โดยศิวิไลสมทรง
2: กลับมาแล้วนะคะในช่วงที่2ค่ะเสาร์อาทิตย์คิดเป็นพิเศษนะคะกับสุขภาพของเรานะคะประจำวันอาทิตย์นี้วันที่7มิถุนายนมีคำถามรออยู่หลายท่านเลยนะคะสำหรับในค่ำคืนนี้ค่ะคุณหมอคะขอคุณนุชก่อนนะคะจากกระบี่อายุ76ปีนะคะมีอาการข้อเข่าเสื่อมหมอบอกว่าถ้าจะผ่าตัดเนี่ยต้องจ่ายค่าส่วนเกิน 15,000 บาทบิดสิทธิ์บัตรทองไม่พอเพราะว่าเข่าของป้าเนี่ยเป็นเยอะก็เลยต้องถามคุณหมอว่าต้องเสริมอะไรไม่ทราบอยากรู้ว่าทำไมต้องจ่ายส่วนเกินเยอะจัง 15,000 เพื่อนๆคนอื่นผ่ากันแค่ 3,000 ค่ะที่เป็นส่วนต่างอันนี้จริงไหมคะ
3: ครับผมว่าไม่รู้เหมือนกันนะครับ เอางี้ดีกว่าครับ คุณพี่นงนุชเนี่ยโทรไป1330นะคือสปสช.นะครับโทรไปบอกว่าเนี่ยเราจะผ่าตัดหมอก็บอกว่าให้ผ่าเปลี่ยนข้อเข่าแล้วหมอเขาบอกว่าต้องเสียเงินเพิ่ม 15,000 ต้องโทรไปถามเลยนะครับสปสช.เนี่ยเป็นคนที่กำหนดค่าใช้จ่ายค่าอะไรต่างๆทั้งหมดเลยนะผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะไม่ค่อยเข้าใจนะไม่ค่อยเห็นด้วยกับระบบตรงเนี้ยระบบที่เอาเงินมาตัวกำกับว่าคนเนี้ยจะให้สิทธิ์อย่างนั้นสิทธิ์อย่างนี้นะครับอยู่เฉยก็มีใครก็ไม่รู้นะกระทรวงสาธารณสุขนะที่จริงทำหน้าที่ในการที่จะจัดการกับระบบสุขภาพก็จริงนะครับจะต้องมาถูกกำกับด้วยการเงินนะครับโทรไป1330เลยแล้วก็เอาเลยนะใส่ไปเลยว่าทำไมต้องเสียตังค์ด้วยทำไมคนอื่นไม่เสียเอาต่อว่าไปเลยนะลองดูที่แล้วก็บอกด้วยว่าหมอคนไหนโรงพยาบาลไหนบอกมันไม่ได้ให้ชัดๆเลยนะไม่ต้องไปกลัวเขาจะโกรธหรอกนะครับเดี๋ยวเขาจัดการกันเองนะแล้วเดี๋ยวนี้มันมีเทคนิคหลายๆอย่างนะหนึ่งนะบอกว่ายานี่ไม่อยู่ในบัญชียาหลักเครื่องมือนี้ไม่มีเครื่องมือจะเปลี่ยนกระจกตาแก้วตาตรงนี้แก้วตาของในประเทศราคาหนึ่งถ้าต่างประเทศจะเป็นอีกราคาหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับมันมีเทคนิคหลายอย่างในการที่จะทำให้อัพราคาแล้วก็เงินตรงนี้ไม่รู้ไปอยู่เชื่อใครก็ไม่รู้อะนะมันมีหลายวิธีการที่จะอย่าเรียกว่าคอร์รัปชันดีกว่านะมันเรียกว่าหัวคิวนะครับกินหัวคิวอะนะถ้าหมอใช้เลนตายี่ห้อนี้นะหมอจะได้เงินพิเศษเดี๋ยวเขาก็จะส่งไปให้เบียร์ของหมอให้เครื่องมือต่างๆเหมือนกันนะข้อเข่าก็เหมือนกันนะข้อเข่ายี่ห้อหนึ่งก็จะบอกหมอใช้นี่นะแล้วเราก็บอกเขาเนี่ยบอกว่าเราไม่มีตังค์นะแล้วเดี๋ยวก็ลองโทรไป1330นะลองไปลองขอเขาว่าเอ๊ะฉันจะทำยังไงดีนะนะครับแล้วก็บอกไปเลยนะว่าเป็นอะไรว่าไม่ต้องไปเกรงใจหรอกนะเรื่องนี
2: ้ครับ
3: โอเคนะนะครับ
2: คุณนันท์ค่ะจากเพชรบูรณ์นะคะมอเตอร์ไซค์ล้มหน้าอกกระแทกทำให้มีอาการเจ็บหน้าอกแป๊บๆอยู่ตรงบริเวณลิ้นปี่แต่ไม่มีรอยฟกช้ำนะกินยาแก้ปวดแก้อักเสบก็ยังไม่หายค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ไปหาหมอคุณหมอคะนี่เป็นอาการนี้จะหายเองไหมหรือว่าต้องไปหาหมอหรือไปเอ็กซเรย์ดู
3: ส่วนใหญ่นะครับน่าจะเป็นที่กล้ามเนื้ออักเสบมากกว่าถ้ากระดูกซี่โครงหักหรือดอกอะไรเงี้ยเขาจะเจ็บมากเลยเจ็บแบบว่าขยับตัวหายใจแรงก็เจ็บนะอย่างเงี้ยน่าจะเกิดจากการที่กล้ามเนื้ออักเสบมากกว่าผมว่าถ้าไปหาหมอสักหน่อยก็ได้นะนะครับก็หมอก็คงจะให้ยาแก้ปวดกล้ามเนื้อมากินน่ะนะครับถ้าจะไม่เป็นอะไรมากถ้าเป็นอะไรมากเนี่ยถ้าเป็นซี่โครงหักเนี่ยท่านจะเจ็บมากเลยหรือว่าถ้าเกิดเป็นอวัยวะภายในเช่นตับฉีกขาดอันนี้ก็จะเป็นอันตรายแบบอยู่เฉยๆอย่างนี้ไม่ได้ละนะครับจะทนไม่ได้หรอกแต่ยังไงก็ตามก็ยังไม่หายเจ็บ
2: นี่คือมันเกี่ยวไหมคะ
3: เจ็บแป๊บๆก็เป็นไปได้ครับกล้ามเนื้อที่มันอักเสบมันก็ช้ำอยู่เงี้ยมันก็ทำให้เจ็บได้ไปหาหมออีกสักหน่อยก็ได้นะ
2: ค่ะค่ะคุณป้ายอดรักค่ะอายุ69จากจังหวัดลำปางมีอาการกระดูกเสื่อมกินยาก็ไม่หายก็กินยาไม่ได้นะคะกินแล้วจะปวดท้องมากเลยค่ะลูกสาวเลยไปซื้อแคลเซียมมาให้กินเนี่ยนี่จะหายไหมคะคุณหมอ
3: เดี๋ยวขอไปเนี่ยผมฟังไม่ถนัดว่าเจ็บที่ไหนฮะ
2: เป็นโรคกระดูกเสื่อม กินยาไม่ได้กินแล้วจะปวดท้องมากเลยค่ะก็เลยลูกสาวไปซื้อแคลเซียมมาให้กินมันจะหายไหมคะถามแบบ
3: ไม่หายครับกระดูกเสื่อมแล้วจะมาเสื่อมเลยนะ
2: กระดูกเสื่อม
3: จะมีวิธีการอะไรนะส่วนใหญ่นะ69ปีจริงๆแล้วกระดูกไม่น่าจะเสื่อมขนาดมากมายอะไรนะผมว่านะคุณยอดรักใช่ไหมครับยอดรักเนี่ยคุณยอดรักลองฟังหมอวิวัฒน์พูดให้ดีๆนะถ้าเราทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงกล้ามเนื้อที่แข็งแรงจะช่วยประยุงกระดูกและไขข้อได้เพราะนั้นลองคุยสิเราไม่รักษากระดูกเสื่อมหรอกมันเสื่อมแล้วเสื่อมเลยแต่เราทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะผมตอนนี้นะผมมีโปรแกรมในการที่กล้ามมีการออกกำลังกายในสระน้ำนะมีเอาผู้สูงอายุเนี่ยไปออกกำลังกายในสระน้ำเนี่ยดีมากเลยครับเพราะนั้นลองไปออกกำลังกายในสระน้ำดูบ้างสินะครับมันจะช่วยทำให้ลดปัญหาในเรื่องของการกระแทกนะครับแล้วก็มีครูฝึกนะเข้ามาให้ผมก็ลงไปในน้ำด้วยผมก็ว่ายด้วยพอดีคนหนึ่งเขาใช้วิธีการออกกำลังกายเฉยๆแต่ผมเองผมก็ลงไปว่ายน้ำด้วยว่ายตามยาว2เที่ยวลังขวาง2เที่ยวอะไรเงี้ยนะแล้วก็บริหารกระดูกสันหลังด้วยดีมากเลยนะมันช่วยทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงแล้วก็แก้อาการปวดหลังปวดเข่าอะไรได้ดีมากเลยเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับคุณยอดรักว่ากินแคลเซียมได้ไหมได้แต่ไม่ค่อยได้มีประโยชน์อะไรกระดูกเสื่อมแล้วเสื่อมเลยแต่ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงกล้ามเนื้อจะช่วยกระดูกและไขข้อได้ไม่ต้องไปสนใจหรอกทุกคนมีกระดูกเสื่อมผมก็กระดูกเสื่อมอายุขนาดนี้แล้วมันต้องเสื่อมแต่อายุ69ไม่น่าเสื่อมหรอกผม72ปีผมก็ยังใช้ชีวิตยังปกติได้ลองทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงสิครับด้วยวิธีการยังไงเนี่ยไปดูใน YouTube อ่ะเยอะแยะไปหมดเลยมีบริหารยังไงที่ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะฮะแล้วบริหารในน้ำเนี่ยก็จะดีมากถ้ามีโอกาสนะครับ
2: โอเคครับค่ะเป็นสระว่ายน้ำที่ไหนก็ได้เนาะหมอ
3: ที่ไหนก็ได้ครับในอบต.เดี๋ยวนี้นะเชื่อไหมครับว่าเทศบาลของผมเทศบาลพนัสนิคมเนี่ยมีสระว่ายน้ำทั้ง2สระนะครับดีมากเลยอ่ะสระว่ายน้ำเค้าสวยงามอยู่ในร่มด้วยไม่ร้อนโอ้โหอยู่อากาศร้อนเนี่ยลงไปอยู่ในน้ำสบายเลยล่ะเย็นสบาย
2: ค่ะ
3: อบต.ใหญ่หลายแห่งนะมีสระว่ายน้ำคร
2: ับ ค่ะค่ะสุดท้ายป้าแก้วเพิ่งเคยมานะคะจากลำปางเช่นกันอายุ14ไปผ่าตัดต้อมา3ครั้งเป็นต้อกระจกแล้วก็จอประสาทตาล้มและเลือดออกในตาทีนี้2อาการทั้งหมดนี้ทำมาหมดแล้วแต่ว่าจะขอบัตรผู้พิการได้ไหมหมอคะต้องให้หมอประเมินอีกรอบนึงหรือเปล่าคะ
3: ใช่ครับต้องให้หมอประเมินนะการจะไปบัตรผู้พิการหรือไม่เนี่ยผมว่าต้องไปให้หมอเขาประเมินก่อนว่าตาของท่านเนี่ยยังมีสภาพไหมถ้าสมมติว่าตาบอดไปข้างหนึ่งอ่ะอีกข้างหนึ่งยังมองเห็นอยู่เนี่ยเขาก็ไม่ให้บัตรผู้พิการหรอกเลยอันนี้ไม่รู้นะ
2: อ
3: ันนี้มันมีกติกาผู้พิการหลายอย่างนะผู้พิการครั้งผมพอดีผมทำงานกับประกันสังคมด้วยอ่ะประกันกองทุนเงินทดแทนด้วยน่ะการที่จะเป็นผู้พิการไหมเนี่ยเขาก็จะมีการประเมินว่าพิการไปกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์นะนิ้วขาดไปนิ้วหนึ่งจะกี่เปอร์เซ็นต์แขนขาดขาขาดตาบอดข้างหนึ่งกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเขาจะมีการประเมินว่ามีความพิการกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์แต่ไม่ใช่เป็นหลักการของการประเมินแบบผู้พิการของพวกกระทรวงพม.ที่เขาบอกว่าคนนี้เป็นผู้พิการจะได้รับสิทธิ์ในการที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากผู้พิการนะมีผู้พิการทางสายตาผู้พิการทางการเคลื่อนไหวผู้พิการทางสมองอะไรหลายๆอย่าง
2: อ
3: ันนี้ต้องไปหาหมอก่อนแล้วหมอก็จะประเมินอีกทีนึง
2: ค่ะประเมิน
3: แล้วก็ต้องไปขึ้น
2: ทะเบียนหมอนี่เป็นคณะมาเลยใช่ไหมคะคุณหมอหมายถึงว่าหลายคนใช่ไหมคะ
3: แล้วแต่ลูก
2: ไม่ใช่หมอคนเดียวอ๋อค่ะ
3: บางทีสมมติว่าถ้าปัญหามันอยู่ที่ลูกตาอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาอยู่ที่หมอตาคนเดียวว่าจะเซ็นว่าตาบอดหรือเปล่าหรือไม่บอดนะครับแล้วจากนั้นมาเขาก็จะส่งเรื่องไปที่กระทรวงพม.หรือที่อบต.หรือเทศบาลหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับก็จะมาออกบัตรผู้พิการให้อีกทีนึงนะครับแต่ไม่ใช่หมอออกบัตรผู้พิการให้นะนะครับ
2: โอ้ค่ะนะคะตามนั้นก็เดี๋ยวสัปดาห์ถัดไปจะเจอคุณหมออีกครั้งนึงนะคะคุณหมอฝากอะไรไหมคะในสัปดาห์นี้
3: คราวหน้ามันวันที่21ใช่ไหมไม่ใช่
2: ใช่ค่ะคุณหมอคะ
3: 21นะครับ ใครที่ต้องการปรึกษาผมเป็นการส่วนตัวนะ0818035462แล้วจะเป็น4โมงเย็นถึง5โมงเย็นวันจันทร์กับวันอังคารเท่านั้นนะครับวันอื่นผมจะเวลาอื่นเนี่ยผมก็จะมีภารกิจของผมอยู่หลายเรื่องมากเลยเนี่ยอังคารที่จะถึงเนี่ยก็จะต้องไปประเมินผู้พิการทำแขนขาขาขาดที่ระยองเพราะนั้นผมก็จะมีภารกิจไปหลายด้านแต่วันจันทร์วันอังคาร4โมงถึง5โมงเย็น0818035462นะครับโอเคครับอย่างที่21เจอกันใหม่คร
2: ับได้ค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
3: แพ
2: ทย์วิมัตวิริยกิจจานะคะท่านอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวง
1: ขณะนี้เวลา21นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
0: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
0: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกองกำลังนเรศวรตรึงความมั่นคงชายแดนไทยเมียนมากองกำลังนเรศวรเดินหน้าตรึงความมั่นคงแนวชายแดนไทยเมียนมาต่อเนื่องหลังการสู้รบฝั่งประเทศเพื่อนบ้านยังคงต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดโดยพลตรีประสานเห็นประเสริฐผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรนำคณะลงพื้นที่จังหวัดตากตรวจเยี่ยมกำลังพลโดยให้ความสำคัญกับสถานการณ์ชายแดนทุกมิติเริ่มตรวจเยี่ยมบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1อำเภอแม่สอดซึ่งถือเป็นประตูเศรษฐกิจและจุดยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศไปยังฐานปฏิบัติการบ้านท่าอาจตำบลท่าสายลวดจุดตรวจการวาเล่ใต้อำเภอพบพระพบปะส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริเวณท่าข้าม28ตำบลช่องแคบอำเภอพบพระย้ำว่าทุกหน่วยต้องทำงานเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่คุมเข้มตลอดแนวชายแดนแม่น้ององุ่นเผยลูกสาวบอกไม่ได้ทำน้องขณะที่คนในหมู่บ้านก็ไม่เชื่อบรรยากาศการเตรียมสถานที่จัดงานพิธีตั้งศพน้ององุ่นที่ศาลาธรรมสังเวชวัดลิเจียหมู่4ตำบลตรังผลอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีสถานที่จัดตั้งศพน้ององุ่นโดยพันตำรวจตรีณรงค์หุ้มขาวครูใหญ่โรงเรียนตะเวนชายแดนบ้านเรด้าคณะครูนักเรียนช่วยกันจัดเตรียมสถานที่เพื่อเตรียมรับศพน้ององุ่นที่มีการส่งกลับมาจากสถาบันนิติเวชกทมพันตำรวจตรีณรงค์เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าในพิธีบำเพ็ญกุศลให้น้ององุ่นจะจัดขึ้นเป็นเวลา3วันแต่จะไม่มีการสวดพระอภิธรรมตามความเชื่อชาวมอญเนื่องจากน้ององุ่นอายุยังไม่ถึง12ปีจะมีเพียงแค่การเปิดให้มีการนำพวงหรีดมาแสดงความเสียใจโดยพิธีฌาปนกิจกำหนดขึ้นมีวันที่10มิถุนายนในส่วนทางคดีน้องการดาพี่สาวน้ององุ่นเป็นศิษย์จบการศึกษาแล้วไปเรียนต่อชั้นม.1ที่โรงเรียนบ้านท่าดินแดงส่วนนายแป๊ะน้าชายเรียนชั้นป.6ที่โรงเรียนตชด.บ้านเรด้าอุปนิสัยเป็นเด็กเงียบเป็นเด็กดีช่วยงานโรงเรียนเสมอมาถ้าไม่เกิดเหตุก่อนการเลือกประธานนักเรียนปีการศึกษา2569นี้นายแป๊ะอาจจะได้เป็นประธานก็ได้เนื่องจากเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนๆเป็นที่เคารพของรุ่นน้องแต่สุดท้ายไม่มีใครคาดคิดจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นการเสียชีวิตอาจจะไม่มีการเจตนาแต่พยานหลักฐานก็ต้องเป็นไปตามนั้นด้านนางฝนแม่น้ององุ่นเปิดเผยว่าลูกสาวและน้องชายบอกว่าไม่ได้เป็นคนทําซึ่งตอนนั้นตนก็เชื่อแต่ตอนนี้คิดอะไรไม่ออกตนไม่เชื่อและคนในหมู่บ้านก็ไม่เชื่อว่าสองคนนี้จะทําร้ายน้ององุ่นลุงขับแท็กซี่วัย71ปีแจ้งความดำเนินคดีกับหนุ่มจักรยานยนต์หัวร้อนหลังถูกทำร้ายร่างกายที่สน.โชคชัยนายบรรทูลวิสิทธิ์ชัยชาญอายุ71ปีคนขับรถโดยสารสาธารณะที่ถูกหนุ่มขับรถจักรยานยนต์ทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.โชคชัยแจ้งความดำเนินคดีกับชายที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งมาทำร้ายร่างกายของตนจนได้รับบาดเจ็บทำให้ทรัพย์สินเสียหายก่อนหลบหนีไปพร้อมเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้สื่อมวลชนฟังว่าเมื่อวานนี้ขณะที่ตนขับแซงขึ้นหน้ารถเมล์เข้าเลนซ้ายตามปกติแต่อยู่ดีๆมีรถจักรยานยนต์เบียดจากนั้นหนุ่มขี่รถจักรยานยนต์พูดจาตะโกนต่อว่าตนจึงจอดรถเพื่อลงมาคุยแต่ถูกคนขี่รถจักรยานยนต์คู่กรณีชกต่อยไม่ยั้งโดยตนพยายามบอกว่าตนอายุมากแล้วแต่ผู้ก่อเหตุยังลงมือทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บโดยในช่วงบ่ายวันนี้พนักงานสอบสวนสน.โชคชัยนัดหมายคู่กรณีที่ทำร้ายร่างกายลุงขับแท็กซี่มาพบเพื่อทำการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยนายรัชชานนท์อายุ21ปีผู้ก่อเหตุเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนพร้อมเปิดใจกับสื่อมวลชนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าถูกลุงขับรถปาดหน้าจนเกือบจะเฉี่ยวชนด้วยความโมโหขาดสติจึงชกหน้าและสาวหมัดใส่หลังจากนั้นทั้งสองคนได้เข้าพบพนักงานสอบสวนโดยที่นายรัชชานนท์ได้ยกมือไหว้ขอโทษลุงพร้อมยอมรับผิดเรื่องทำร้ายร่างกายแต่ยังยืนยันหนักแน่นว่าตนเองเป็นฝ่ายถูกในเรื่องของการขับรถซึ่งคุณลุงยืนยันเช่นเดิมว่าวันนั้นตนได้บอกตลอดว่าตนแก่แล้วส่วนเรื่องจะยกโทษหรือไม่ขอพิจารณาก่อนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใคร

0: าแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโงหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

0: ือ11:11 น.นะคะกลับมาในชั่วโมงที่2ค่ะเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ LTN เป็น95ทุ่งมหานครต่อค่ำคืนวันอาทิตย์นี้นะคะเพลงหวานหวานเลยนะคะพี่หมอเลือกให้ทุกท่านนะคะก่อนจะส่งเข้านอนในค่ำคืนนี้ส่วนพี่หมอก็จะไปสนามบินนะข่าวว่าจะไปชายแดนนะคะผู้เล่นพี่หมอจะไปทำภารกิจนะคะที่ประเทศจีนนะคะจีนนี่เป็นเมืองที่น่าไปมากเพราะว่ามันใกล้เนาะจริงๆก็อยากจะเป็นผู้ติดตามพี่หมอไปสักอีกหนึ่งคนนะคะแต่คงไม่ทันแล้วนะเพราะว่าก็จะเดินทางกันแล้วดร.นพพรบุญรงค์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้องศรีวิไลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังน้องแม็กน้องแป้งหลังใหม
0: ่ค่ะ
1: ครับ
0: ไปต่างประเทศในรอบกี่ปีคะเดินทางออกนอกประเทศ
1: พี่ก็ไม่ไปมาหลายปีเลยนะจำไม่ได้
0: ใช่จำได้หมอไม่ไปต่างประเทศมานานมากแล้วเนาะล่าสุดนี้ไปไหนไปลาวใช่ไหมหรือไปไหนสักอย
1: ่างลาวก็ไปตอนช่วงที่ก็ไปศึกษาเรื่องกัญชาอะไรต่ออะไรช่วงนั้นก็ไปอยู่สองสามรอบ
0: ไปประเทศแบบไกลๆที่นั่งเครื่องบิน5-6ชั่วโมงยังไม่ได้ไปนะ
1: ครับ
0: นานมากแล้วไม่ได้เดินทาง
1: นานครับแล้วก็ที่ไปเนี่ยคืออะไรก็จริงๆอ่ะพี่ก็ได้รับเชิญอยู่เรื่อยนะไปทางประเทศแต่พี่ไม่ค่อยไปนะด้วยห่วงเวลานะครับแล้วก็เขาเรียกว่าคืองานมันเหมือนกับมันไม่ค่อยไปไหนไม่ได้เลยนะจริงๆอ่ะของพี่เนี่ยไม่เคยหยุดแม้แต่วันเดียวงานอ่ะนะครับก็เลยก็ปฏิเสธไปอยู่เรื่อยแต่ว่าครั้งนี้ที่จะต้องไปเนื่องจากว่ารู้จักกับผู้ใหญ่นะครับที่เป็นประธานสมาคมของคนจีนนะอาจารย์ก็เหมือนกับไปดูเรื่องของงานนะครับเรื่องของภาคผลิตภาคธุรกิจนะครับเกี่ยวเรื่องของสุขภาพเรื่องสมุนไพรเรื่องอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าเท่าที่เห็นการพัฒนาการนะครับนวัตกรรมต่างๆเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี้มันวุ่นมากอะไรครับโดยเฉพาะด้านทางการแพทย์นะก็ดูว่ามีอยู่หลายตัวเครื่องไม้เครื่องมือที่จะมานำมาผลิตสับพันนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางนะครับหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเดี๋ยวนี้มันโอดที่ว่ามันจะต้องตามให้ทันสักหน่อยนะก็ต้องไปดูก็ไปสัก5-6วันนะเพราะกลับมาวันเสาร์ก็เห็นบอกว่าจะไปที่ซันตงแล้วก็มีหลายอย่างที่ไปก็ติดต่อไว้แหละสถานที่ที่จะไปเยี่ยมชมนะฮะหลายๆอย่างก็เดี๋ยวกลับมาจะเล่าให้ฟังครับเพราะว่าธุรกิจเดี๋ยวนี้ทั้งหลายบ้านเรานะครับถือว่าอยู่ในสภาวะที่ด้านน่าจะค่อนข้างจะลำบากนิดหนึ่งเศรษฐกิจค่อนข้างจะตกต่ำพอสมควรนะฮะแล้วก็คือจะว่าไปก็น่าจะเป็นเพราะว่าน่าจะทั่วโลกนะครับเนื่องจากมันมีผลเรื่องของด้านอะไรด้านสงครามด้านเพราะว่าเศรษฐกิจหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดเราไม่ทันเหตุการณ์หรือว่าไม่ยกระดับไม่รู้

0: ว่าพอไปถึงไหนแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ทันเขาว่างั้นนะที่เขาพยายามที่จะไปก็มีเดี๋ยวนี้ก็มีนักธุรกิจมาพี่อยู่หลายคนเนาะอย่างเมื่อสักครู่วันเนี้ยนะครับที่ภูเก็ตนั่นคืออะไรเขาเป็นคนใต้แล้วก็โอ้ทำกิจการเยอะมากนะแล้วก็พูดถึงเรื่องของการตลาดเขาก็อยากจะมาให้เป็น OEM นะกับโรงงานมนุษย์พรพี่ว่าเออยินดีพูดภาษาใต้กันนะพี่บอกเดี๋ยวแนะนำบดีน้องต้องศิวิไลนี่ก็ทำจัดรายการด้วยกันน้องก็เป็นนักธุรกิจเหมือนกันก็คุยก็ฟังเพราะก็ทำอสังหาแต่เขาอยู่ที่ภูเก็ตแล้วก็ปลูกบ้านขายมั่งแล้วก็ทำงานระหว่างประเทศแล้วก็จะทำเบนมาทางเรื่องของสุขภาพพวกเวลเน็ตนะครับเขาจะนำผลิตภัณฑ์ส่งออกนะพี่ว่าก็ยินดีพี่ก็เล่าให้เขาฟังเขาก็บอกเอ๊ะทำไมบ้านเราเหมือนกับรัฐบาลไม่ค่อยสนับสนุนนะครับเรื่องของสมุนไพรเรื่องของอะไรแต่มันยุ่งยากหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะเขาบอกตอนที่เขาสัมผัสนะคือที่จริงก็ยังบอกว่าโอ้ที่จริงพวกสมุนไพรบ้านเราเนี่ยมันมูลค่ามหาศาลนะช่วยบอกภาครัฐหน่อยด้วยว่าทำอะไรมันง่ายๆหน่อยนะนี่แม้แต่เรื่องของคนจีนเหมือนกันที่พี่รู้จักกับท่านผู้ใหญ่นี่นะก็นายกสมาคมแพทย์จีนแห่งประเทศไทยนะครับก็มันไปเยี่ยมก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่ก็ไปเยี่ยมเป็นแพทย์จีนนะก็เลยก็คุยกันไปคุยกันมาโอ้โหเราอยู่กับพี่ไม่ได้นะอะไรเราต้องหาพันธมิตรหาพวกพี่ก็เลยไหนก็เอาไปนู่นไปนี่เรื่อยๆกันนะฮะ
1: เอาไงเอากันอย่างเงี้ยฮะเออ
0: ครับ
1: ไปไหนไปด้วย
0: ครับแต่ว่าหลังต้องชวนน้องเซลไลไปบ้างนะต่างประเทศที่นี่ก็น่าไปนะน้องเซลไลก็เขาบอกว่ามันมีที่น่าไปเยอะมากนะก็จะลองไปดู
1: ตอนนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่หมอก็จะเดินทางแต่เช้าอย่างนี้นะคะ
0: พี่ไปคืนนี้ก็ตีสาม
1: คืนนี้เลยตีสาม
0: ตีสามก็ไปถึงนู่นก็ออกขึ้นเครื่องเช้าอ่ะนะแต่ว่าต้องไปเตรียมตัว
1: ไปล่วงหน้าก่อนนะคะ
0: ไปแต่ก่อนเวลาสามชั่วโมงเข้าไปนั่งตัวเตะอยู่ตรงนู้น
1: ก็วันนี้เดินทางกี่ชั่วโมงนะพี่หมอห้าหรือหก
0: ก็
1: จริงนะ
0: ไปไม่ก็ไปลงที่สิงคโปร์ไปฮ่องกงก่อนแล้วก็ต่อไปต่อก็มีตั๋วมาอย่างนั้นนะฮะลองดู
1: ลองดู
0: ทำร่างกายแข็งแรงไว
1: ้น่าจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าไปไหนไปทำอะไรมาบ้างเนาะนะคะคงจะมีอะไรที่ตื่นตาตื่นใจไหมอันนี้ไปเรื่องงานสมุนไพรล้วนๆเหรอคะพี่หมอหรือมีโอกาสแบบ
0: พี่จะไปดู
1: บ้านดูเมืองดูกำแพงเมืองจีนอะไรเง
0: ี้ยอาจจะไม่ทันตอนแรกก็บอกตอนแรกบอกให้ไปสัก2อาทิตย
1: ์
0: ตอนแรกพี่ต่อรองว่าขอสัก4-5 วัน
1: ก็พอ
0: บอกไปเที่ยวหลังเนี่ยดูเหมือนว่ามีนักธุรกิจที่โน่นอยากจะมาลงทุนอยากจะมาร่วมเกี่ยวกับเรื่องเบลเน็ต
2: สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะ
0: เรื่องสุขภาพเนี่ยครับคุณสุไลเขาบอกว่าทางจีนนี่ก็อยากจะมาลงทุนอยากจะมาทำงานที่เมืองไทยนะต่อโดยเฉพาะทางด้านเรื่องของที่พี่ไลฟังเรื่องนวัตกรรมเรื่องเครื่องมือแพทย์เรื่องเครื่องมือการผลิตนะเดี๋ยวนี้ผลิตเนี่ยมันเมื่อสมัยก่อนเราจะเอาแบบนั่งเดิมเกินไปก็ไม่ค่อยทันการแล้วเดี๋ยวนี
1: ้ก็เลยไปดูเครื่องมือไม่ทันเทคโนโลยีแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ก็เลยเผื่อจะร่ำรวยกับเขาบ้างนะเศรษฐกิจจะได
1: ้เติบ
0: ไปเขาครับ
1: ขอให้ได้สิ่งดีๆกลับมานะคะ
0: ครับ
1: กับแฟนๆรายการด้วย
0: ก็จริงๆนักสไลด์ก็คือในใจพี่ก็นะนักสไลด์เราก็อยู่กันมานานเนาะพี่กับนักสไลด์ก็จิตใจเราไปในเรื่องของด้านสาธารณะพอสมควรนะไม่กระทั่งรายการเราเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วก็ผู้ฟังรายการเราเนี่ยเดี๋ยวนี้เพิ่มขึ้นเยอะนักสไลด์นะครับแล้วก็ ไอ้เรื่องสุขภาพเอ่ยเรื่องของหลายๆอย่างนะที่ไม่กระทั่งเรื่องยาเรื่องอะไรก็ถามพี่มาถามทุกวันนะถามเรื่องอาการนู่นอาการนี่ก็ดีที่คุณหมอวิวัฒน์อาจารย์หมอวิวัฒน์ก็ช่วยเยอะนะอันก็โอ้แฟนคลับก็เยอะบางทีก
1: ็
0: เรียกพี่บอกว่าอาจารย์หมอวิวัฒน์ใช่ไหมบอกไม่ใช่ไม่ใช่จะถูกไงนะฮะ
1: ค่ะ
0: วันนี้พี่ก็ไปโอ้น้องคืออะไรเอ้ยงานบุญนะเราเองเราก
1: ็
0: แน่นอนครับเรื่องของสุขภาพทั้งร่างกายแล้วก็จิตนะสุขภาพจิตนี่เราก็พูดอยู่เสมอนะสลายว่าก็ต้องให้ความสำคัญของเรื่องด้านจิตใจเรื่องของอารมณ์นะครับสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มันเป็นคู่กันระหว่างร่างกายใจมนุษย์เรานั้นนะครับจะร่างกายแข็งแรงอย่างเดียวถ้าจิตใจเราไม่เข้มแข็งไม่แข็งแรงนะครับทำให้วุฒิภาวะทางด้านอารมณ์นะอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้นะครับ ที่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันเวลาเราดูแล้วมันเขาเรียกยังไงนะสารมันเศร้าใจนะแล้วมันเหตุการณ์ที่มันคาดไม่ถึงว่าโอ้มันเกิดขึ้นได้หรือบ้านเราม
1: ันเกิดขึ้นได
0: ้ครับ
1: ค่ะ
0: ครับน
1: ั่
0: นแหละ
1: แต่มันก็เกิดขึ้นเนาะอย่างล่าสุดนะสักนิดนึงก็ได้คุณหมอที่ถูกรถชนน่ะเสียชีวิตพี่หมอ
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าคนชนเนี่ยนะได้รับการประกันตัวซึ่งตรงเนี้ยเขาก็ติดใจกันว่าจะเป็นปัญหาไหมจะไปยุ่งเหยิงเกี่ยวกับพยานหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่หมอนี่นะขอดูข่าวนิดนึงล่าสุดเลยเนี่ยค่ะล่าสุดของล่าสุดเลยนะคะเป็นคุณหมอที่ถูกฝรั่งเมายาเสพติดแล้วชนได้ประกันตัวในชั้นศาลค่ะ
0: เนี่ย
1: คือรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์แล้วคุณหมอเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบทางเดินหายใจและเวชภาพเวชบำบัดวิกฤตศูนย์สุขภาพปอดนะคะถูกนักท่องเที่ยวเมายาเสพติดขี่มอเตอร์ไซค์พุ่งชนขณะเดินออกกำลังกายค่ะที่เกาะพะงันค่ะพี่หมอตั้งแต่วันที่23แล้ว
0: ใช่ตอนนั้นรู้สึกท่านก็ยังไม่ว่าจะปลอดภัยเลยนะอ๋อเสียชีวิตเน
1: าะใช่เสียชีวิตค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือฝรั่งคนนี้ได้รับการประกันตัว
0: ครับ
1: อยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะ
0: แล้วพูดไปก็เนาะ
1: ไม่รู้จะพูดไม่ออกเหมือนกัน
0: ก็เนี่ยเรื่องยาเสพติดเนี่ยนะกำลังเป็นเรื่องใหญ่มากๆในบ้านเรา
1: คร
0: ับกี่ยุคกี่สมัยกี่รัฐบาลก็ยังเอาไม่ค่อยอยู่คืออาจจะได้มันไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดอะนะมันถ้าไม่มีการสูญเสียไปบุคลากรสำคัญเนี่ยโดยเฉพาะคุณหมอเนี่ยนะโอ้จะได้เป็นแพทย์เฉพาะทางและเชี่ยวชาญขนาดนี้นะ
1: ใช่
0: ท่านก็ยังจะช่วยเหลือผู้คนไม่อีกสักเท่าไหร่ใช่ไหมฮะ
1: แล้วมันไม่ง่ายนะการที่หมอเนี่ยก็คือคำว่าหมอก็คือเป็นด็อกเตอร์ก็คือเท่ากับจบปริญญาเอกอยู่แล้วเนาะแล้วมาเรียนต่อเฉพาะทางได้เป็นถึงรองศาสตราจารย์เนี่ยนะพี่หมอไม่ง่ายเลยกว่าที่จะปั้นตัวเองขึ้นมาขนาดนี้เก่งมากเฉพาะทางจริงเนี่ยค่ะก็โอ้โห
0: พี่ว่าไม่รู้เวลาเราได้ยินข่าวแบบนี้นะฮะมันไม่รู้จะบอกอย่างไรว่าก
1: ับ
0: การที่สูญเสียคนสำคัญคนที่สามารถที่จะทำประโยชน์นะครับโดยเฉพาะอาชีพแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแล้วคนไข้ที่จะต้องมาคอยให้บำบัดรักษาเนี่ยอีกเยอะมากๆเลยแล้วอยู่ๆก็มาโดนเขาเรียกว่าก็บางคนก็ถึงบอกแม่ไอ้พวกนี้มันไอ้พวกติดยาเสพติดเนี่ยมันเหมือนกับมันไม่ใช่เป็นแต่ว่าคนก็ไม่ได้เลยนะไอ้ไอมนุษย์เนี่ยไม่น่าจะเป็นแล้วแหละแต่มันติดยาติดขนาดนี้ฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันสติ
1: แต่ปัญญามันโคเคน
0: ครับ
1: เป็นยาเสพติดประเภทโคเคนนะคะพี่หมอ

0: ไอ้พวกนี้มันจะสนุกสนานเพิ่มเพิ่มมันมีแต่ความสุขของมันนะไอ้พวกนี้บางทีมันตายหรือมัน
1: น่ากลัวมากน่ากลัวจริงนะคะก็ว่ากันไปมีอีกเรื่องนึงพี่หมอก
0: ็
1: เห็นพี่หมอก็ไปทำบุญหรือก็ไปนี่แหละนะที่บอกว่านี่เราทำเรื่องของการกุศลอาสานะคะอย่างวัดนายโรงนี่นะคะเราก็สนิทบ่อยๆแล้วก็สถานีวิทยุวัดนายโรงยุติการออกอากาศไปก็คือเป็นสถานีที่ผู้สูงอายุกับผู้ป่วยเขา เขาดูแลแต่ก็อยู่ที่นั่นเยอะใช่ไหมคะพี่หมอยังบอกว่าจนล่าสุดนี้คือก็ยังไม่ได้เปิดอะคะ
0: ก็ยังครับยังคือพี่กับพระอาจารย์เนี่ยกับพระครูรัตนโสภณพระอาจารย์นะพระอาจารย์นี่ท่านตุ้มเทจริงๆเหมือนกันเลยโอ้บุคคลเป็นบุคคลตัวอย่างไม่รู้เท่าไหร่แต่เท่าไหร่นะเกี่ยวกับเรื่องของการเผยแผ่ศาสนาเคยตั้งสรรสังคมคือท่านไม่ใช่เฉพาะศาสนานะข้างนอกเนี่ยบางทีท่านก็ดูแบบเรื่องของสาขาอาชีพเพราะมันจะมีตั้งมหาลัยสยามทั้งพวกองค์กรต่างๆที่มาความร่วมมือสนับสนุนท่านนะนะก็เป็นที่ปรึกษาแบบก็เป็นใกล้ชิดกับท่านนะแล้วพี่ก็เห็นความตั้งใจจริงๆนะคือนับวันที่จะหายากนะที่พระที่เป็ดวัดปฏิบัติแล้วก็ท่านตั้งใจจริงเมื่อวันก่อนเนี่ยท่านคุยเมื่อวันก็คุยกับพี่อยู่บอกแหมโยมหมอบางทีก็เอ๊ะอาตมามาทบทวนว่าเอ๊ะตกลงอาตมาทำจังเลยมันเหนื่อยนะเมื่อกี้ที่เราบางทีมันมารู้เรื่องสุขภาพใช่ไหมท่านก็เรื่องมันเหมือนกันว่าบางทีก็ท้อมกันเลยเขาบอก
1: ที่หน้าท้ออยู่
0: ท่านก็ทำเรื่อยท่านก็มาเยี่ยมที่โรงงานมาเยี่ยมที่คลินิกก็วันนี้ก็พระ
1: ป
0: ่
1: าพระป่าด้วยใช่ไหมคะ
0: พระป่าก็พระป่าเรื่องของเมื่อก่อนนี้สถานีวิทยุท่านเนี่ยก็จะมีปีหนึ่งก็รู้สึกทอดครั้งหนึ่งปีละครั้งอะนะแล้วคน
1: ปีหนึ่งครั้ง
0: เห็นมากก็มีพวกคุณหมอคุณหมอพันศักดิ์ก็มาช่วยมีคุณหมอหลายท่านนะแล้วท่านก็เปิดให้บรรยายนะครับเรื่องทำคำสอนคนติดเยอะมากเลยเนี่ยพี่เองก็เราจัดรายการวิทยุมาพูดถึงว่านายรงออกคนก็ถามอ้าวคุณหมอแล้วเมื่อไรจะได้เนี่ยว่านายรงเนี่ยท่านไม่มีอะไรที่จะฟังเลยไม่รู้จะไปฟังธรรมที่ไหน
1: ฟังธรรมงธรรมะอะไรที่แบบว่าทำให้ประชาชนไม่เข้าถึงเนาะบางทีอาจจะไม่ได้ไปวัดบ่อยอะไรเงี้ยด้วยภารกิจด้วยอะไรต่างๆนะแต่ถ้ามันจะมีสื่อนะสักช่องหนึ่งนะ
0: คืออย่างนี้นุสไลว่าบ้านเรานะพี่ต้องยอมรับพระอาจารย์ท่านก็ทราบเพราะเนื่องจากขึ้นของเรากับท่านนะขึ้น95เนี่ยใช่ไหมของท่านนี่ 94.75เพราะนั้นมันเป็นพลาดกันไงที่เขาบอกว่ามีเหมือนกับทางกสทช.ก็ต้องมีกฎเกณฑ์มีกติกาแบบไม่ให้ไปทับขึ้นอะไรต่างๆนะอันที่จริงแล้วพี่ก็เข้าใจนะว่าหนึ่งวิทยุกสทช.วิทยุของอย่างอสมทเนี่ยก็เป็นพูดง่ายว่ามันเป็นการประกอบอาชีพจะไม่ต้องหวังต้องได้กำไรหรือเพื่อไม่ให้ขาดทุนอัตุนน้อยที่สุดอะไรเงี้ยแต่ทีนี้เวลาพอรู้เคลื่อนว่าคลื่นเนี่ยบางทีเอาไปพาดพิงไปนู่นไปนี่นั่นก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ไม่กล้าซื้อไม่กล้าขายไม่กล้าซื้อสปอนเซอร์อะไรต่างๆเนี่ยนะหมายถึงว่าไม่กล้าซื้อเวลาไม่กล้าอะไรต่างๆคือพวกนี้พี่ว่าเราก็เป็นเรื่องของหน้าเราก็แสดงอะไรไม่ได้นั่นคืออะไรเป็นเรื่องของปสทช.เป็นเรื่องของแต่พระอาจารย์ก็ท่านก็ไปหาที่กรรมการใหญ่ที่อสมทเราเหมือนกันนะจริงๆแล้วพี่รู้ดีไม่ใช่รู้ดีคือว่าเข้าใจดีในเรื่องของ
1: ศาส
0: นาของพระ
1: ขั้นตอนเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเพราะว่า
1: เนี่ย
0: ครับ
1: ก็ลงนะคะหลายฉบับเหมือนกันว่านี่แหละเขามีปัญหาเรื่องนี้ว่าจะใครจะต้องช่วยได้อ่ะสำหรับเรื่องการที่ถือว่าถูกสั่งปิดเลยใช่ไหมเหตุผลตอนนั้นนี่คืออะไร

0: อะไรคะพี่หม
1: อก็นี่แหละครับมันมีกฎจริงพี่ก็พวกนี้เราพูดมันค่อนข้างจะนั่นลำบากนุ่งเท่าไหร่ว่าม
0: ันจะละเอียดอ่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่มันมีมันมีเรื่อง
0: อันนี้ก็เป็นตามมติของกสทช.ว่าต้องพิสูจน์ขึ้นความถี่กันใช่ไหมแต่ว่
1: าใช่ใช่ใช
0: ่เงื่อนไขก็คือมันมีเยอะมากว่ายังไง
1: ก็อย่างแบบแต่น้องสิวไลที่จริงน้องสิวไลเนี่ยอยู่ในวงการยูดีมากกว่าพี่ไม่เคยรู้หรอก
0: จะต้องรอทางกสทช.แล้วก็สถานีวิทยุอสมทเราด้วยเพราะว่าคือถ้าคลื่นมันอยู่ใกล้กันเนี่ยเขาบอกว่ามันจะตีกันมันเหมือนกับว่าคลื่นมันจะชนกันนะพี่หมอ
1: ไปเบียด
0: มันจะเบียดกันใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยความถี่มันก็ต้องห่างกันหน่อยอะไรประมาณนี้แต่ว่าล่าสุดนั้นเนี่ยปัจจุบันเลยนะคะวิทยุกองทัพบกมีหนังสือยินยอมว่าให้สถานีวิทยุวัดในโรงเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์คลื่นแล้วแต่ตอนนี้ก็คือรอของทางกสทช.กับของอสมท.ช่วยพิจารณาสนับสนุนนะคะเพื่อให้วิทยุธรรมะได้ออกอากาศต่อประมาณนั้นนะคะ
1: คือถ้าเข้าไปเยี่ยมชมหนังสือไหนที่สถานีท่านนี่นะลงทุนเยอะเขาก็เยอะแล้วห้องท่านจัดมาแบบมาตรฐานสูงเลยแล้วก็เงินหลายตังค์นะที่ยอดโยมก็ไปจัดแต่ถ้าศูนย์ถ้าปิดนี่ก็หมดก็เสียเยอะเลยนะที่ประสูตรศูนย์เสียมาตานะ
0: อ
1: ันนี้พี่ว่าอย่างนี้พี่ก็เคยคุยกับอาจารย์ว่าถ้าเกิดว่าก็แนะนำท่านแหละว่าก็เปิดเป็นในคลื่นของทางวิทยุเขาเรียกอะไรนะวิทยุไอเอฟทีที่วิทยุทีวีนะหรือ
0: ที่ออนไลน์
1: ท่านก็มีอยู่แต่ว่าแต่ออนไลน
0: ์
1: สูงอายุคนสูงอายุนี่ตอนนี้ท่านก็มีนะรู้สึกแต่ว่ามันผู้สูงอายุก็เคยแบบนั้นก็นอนติดเตียงก็อะไรต่ออะไรนี่ก็ฟังก็เห็นแต่ถ้าเป็นวิทยุแบบออนไลน์นี่มันกดไม่ปุ๊กไม่รู้จะทำยังไงอะไรต่ออะไรครับ
0: เป็นอย่างน
1: ี้
0: เอง
1: ครับ
0: ก็สู้ต่อไปนะคะอ
1: ัน
0: นี้เข้าใจเลยนะเพราะว่าวันนี้นี่เห็นบอกว่าที่ทอดพระป่าก็มีการทำพิธียกเสาเอกในการก่อสร้างใช่ไหมคะพี
1: ่
0: หมออ
1: ันนี้อีกที่หนึ่งครับที่ไอ้สายหนึ่งก็ตรงนั้นก็มีนี่แหละท่านผู้ใจบุญนะผู้มีศรัทธาแล้วก็บริจาคที่ดินรู้สึกจะ200ตารางวาท่านทัดเดียร์เขาทำแล้วเขาก็บริจาคทำเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมตั้งเรื่องของสุขภาพนั่นแหละจะเป็นเรื่องของแพทย์แผนไทยคือท่านนี่คือจุดประสงค์ของท่านนี่ท่านต้องบอกว่าเป็นบุคคลที่ก็เป็นพระที่แบบเสียสละมากๆเลยนะมันกันตั้งโคกหนองนาที่สุรินทร์ท่านก็ไปทำคือพี่ก็ช่วยท่านได้คุยกันพี่ว่าท่านถ้าประเทศไทยเรานะถ้าจะมีพระนะครับที่มีจิตจะคุยง่ายว่าเผยแผ่ศาสนาแล้วก็ดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตเนี่ยของท่านอ่ะเยอะมากนะส่วนใหญ่นะโรงพยาบาลสงฆ์ก็มาร่วมท่านผู้ว่าเนี่ยคืออย่างเงี้ยเราเห็นแล้วช่วยชาวบ้านนะครับช่วยแบบทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจพี่ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะเดี๋ยวนี้นึกอะไรนะก็พูดตรงว่าเรื่องของจิตใจของคนเห็นไหมอารมณ์สมาธิเพราะเรื่องมันสั้นลงคนยิ่งรุ่นใหม่ยิ่งสั้นลงอดทนไม่ไหวฟังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตรงเนี้ยพี่ว่ามันยากกว่าด้านกายมากกว่าด้านร่างกายโดยซ้ำไปนะฮะพี่ก็บอกว่าคือถ้าเรามองไปหลายๆประเทศนะประเทศจีนเนี่ยโอ้โหพี่ต้องยอมรับจริงๆถึงสไลด์การพัฒนาของเขานะครับยกระดับด้านวุฒิด้านจิตใจคือผู้คนเนี่ยคนรุ่นหลังๆนี่ก็ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กนั่นเลยนะเขาจะมีกติกาเรื่องของการเล่นมือถือเล่นอะไรต่ออะไรนี่นะเขาจะบังคับเด็ดขาดเลยแล้วก็สอนให้รู้จักให้กตัญญูนะฮะให้เคารพรู้จักรักชาติรักแผ่นดินรักชาติตระกูลอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็โดยสิ่งอื่นใดก็ร่างด้านจิตใจนะด้านคุณธรรมในสุขภาพจิตเนี่ยคือมันต้องมีต้องดีตั้งแต่เด็กเนี่ยใช่ไหมครับไอ้นี่บ้านเรานิดหนึ่งใช่ไหมเห็นไหมพอโดนนิดหน่อยเมื่อวานที่เห็นไอ้น้องอะไรนะพี่ฆ่าน้องด้วยอะไรเนี่ยที่ว่า7 ขวบ
0: อ๋อใช่ค่ะ
1: โอ้มัน มันไม่ได้เลยนะแบบนี้พี่ว่ามันพี่ว่าไอ้เวลาเห็นเล็กๆน้อยๆนะเราต้องมองให้ดีว่ามันเอ๊ะมันไปดูที่ต้นเหตุมันเกิดจากอะไรนี่ตกลงพี่ว่ามันน่าจะเกิดจากสภาพของด้านครอบครัวนะพื้นฐานของครอบครัวเนี่ยมันเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วก็เด็กพวกเนี้ยผิดเขาก็อย่างที่บอกเรื่องของอารมณ์เรื่องของสิ่งที่เขาควบคุมอะไรไม่ได้หรือเขาคิดอะไรที่มันคิดผิดๆกันอะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเกิดบ้านเราถ้าเกิดว่าสอนที่คนโบราณมาก่อนว่าบ้านวัดโรงเรียนใช่ไหมฮะเด็กวัดหรือคือใครวัดพ่อแม่พาไปวัดไปมาทำบุญนั่งไหว้พระฟังสายฟังธรรมคือมันซึมซับไปตั้งแต่เด็กนะสิ่งพวกนี้พี่ว่าบ้านเรามันอย่าละเลยนะพี่ว่าเพราะฉะนั้นเวลาเรื่องสื่อเนี่ยสื่อนะพี่ไม่ใช่ว่าแต่อย่างวันนี้นะอย่างกับวิทยุเนี่ยมันเข้าถึงเลยนะได้ยินก็ซึมซับอย่างเนี้ยที่บ้านเนี่ยบางทีอย่างเงี้ยอย่างสถานีวิทยุก็มีถ่ายทอดก็เห็นภาพเป็นอะไรนี่นะมีเพศมีให้ศีลให้พรนะคือบางทีในเวลาฟังแล้วเวลาพระที่เทศเก่งๆสอนเก่งๆเขาสอนได้ทั้งอะไรที่บอกสอนให้รู้จักมีคุณธรรมจริยธรรมใช่ไหมฮะหรือว่าเบญจศีลเบญจธรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะศีลห้าอะไรต่างๆนี่ข้อห้ามอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็สอนให้ลูกเท่าไอ้ก็รู้จักอะไรที่มันทำไมข้อห้ามศีลทั้งห้าข้อเนี่ยนะห้ามฆ่าสัตว์ฆ่ามันเป็นไงก็บอกสอนไปนะฆ่ามันตกนรกนะชีวิตเขาก็รักอะไรนี่คือสอนนี่เด็กคนจะติดนะหรือคือคนอีกอันหนึ่งอะไรที่ว่าคนป่วยหนักๆเนี่ยสุดท้ายนะครับไม่รู้ก็จะพึ่งใครบางครั้งก็อยู่ติดเตียงเนี่ยทำให้ชีวิตเขามีความหวังนะหรือแม้แต่จิตสุดท้ายที่เขาจะไปเนี่ยก็ยังเคยได้ยินพระเทศหรือบอกให้ท่องพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเงี้ยนะโอ้ปรากฏว่าพุทโธตัวเดียวนี่นึกอะไรสามารถที่จะทำให้จิตนั่นนะครับข้ามพ้นในเรื่องของอบายได้เลยนะฮะเนี่ยพี่ก็ต้องพูดถึงเรื่องพลังจิตนะที่พี่ไปอบรมไปอะไรกันมาเนี่ยอย่างที่วันนี้พี่ก็ไปมาแล้วก็มันเปลี่ยนชีวิตได้จริงนะสุดเลยพี่บอกได้เลยว่าเปลี่ยนชีวิตได้จริงนะมันซับซ้อนจริงๆแล้วก็ถ้าเข้าไปจะมันจะรู้หมดหลายๆอย่างสุดเลยพิจิตมันเป็นจิตหนึ่งเดียวเนี่ยนะที่พระพุทธเจ้าเองที่ท่านตรัสรู้ก็เพราะสมาธิเนี่ยมาที่อริยสัจสี่เนี่ยคือเวลาเอาจิตมาหนึ่งเดียวแล้วเนี่ยนกสิอะไรทำล่ะทำได้เลยนกสิอะไรโตพุทโธอะไรเงี้ยนะแล้วก็กำหนดจิตอยู่ที่เรียกว่าอยู่ในที่เดียวอยู่เป็นเอกะเนี่ยนะหมายถึงว่าเราไม่ต้องไปวอกแวกโน่นนี่นั่นนะเวลาเดินจงกรมครึ่งชั่วโมงนั่งครึ่งชั่วโมงนั่งไปนั่งไปมันเพลินแล้วมันรู้สึกโอ้โหแปลกนะอะไรมันเปลี่ยนวิกฤตวิกฤตของชีวิตนะเวลามาขับขันนี่มันจะมันมีพลังออกมา พลังออกมานะเนี่ยพี่ว่าบ้านเราอ่ะอย่าล่าเลยนะครับรัฐบาลพี่ว่าต้องเอาชูตรงนี้เพราะมันเป็นเรื่องเดียวกันอะไรนะครับรัฐบาลครอบครัวแต่ที่บอกวัดนี่นะวัดนี่กับวัดกับโรงเรียนวัดเนี่ยเมื่อก่อนโอ้โหพระนี่จะมาเทศมาสอนนะครับไม่ต้องอบรมต้องให้รู้เด็กรู้จักว่าเมื่อก่อนนี้ก่อนการบตรงชาตินะฮะยืนนิ่งๆหรือเข้าไปแล้วนี่วิสัยสมาธิก็ค่ะนั่ง5นาทีเอาไอ้นั่งอยู่กับจิต5นาทีนะหายใจพุทโธพุทโธ5นาทีแล้วต่อไปมันก็จะ5นาทีเป็น10นาทีเป็นอะไรเงี้ยนะจิตก็จะมันจะเข้มแข็งมันจะแข็งแรงอย่างเงี้ยมันคือถ้าเราพูดแบบนี้มันเหมือนกับนะพี่ต้องโดนแซวทุกวันอาจารย์ไปเปิดสำนักทำปฏิบัติธรรมเถอะอันนี้พี่พูดให้ฟังว่า
2: เองเลยอย่างเงี้ยค่ะมีคนแนะนำ
1: ครับอย่างเงี้ยที่ไอสถาบันพลังจิตก็เพื่อนพี่ก็เป็นด็อกเตอร์ก็เป็นผู้ดูแลศูนย์ก็

0: ที่เขาไปช่วยไปอะไรนะก็ดีนะเพราะคนใหญ่คือคนที่มีวุฒิภาวะที่ดีคนมีชื่อเสียงไปเรียนเยอะแยะเลย
1: ม
0: ีเยอะเลย
1: เขาบอกว่าเนาะคนที่แบบยังไม่เคยก็ลองดูนะคะเบื้องต้นขั้นพื้นฐานก่อนนะไม่ต้องแบบลึกๆก็ได้นะพี่หมอเน
0: า
1: ะ
0: นั่นแหละไปเรียนฟรีเลยนั่นแหละไม่ต้องเสียตังค์อะไรเลย
1: เรียนฟรี
0: เนี่ยมีวัดปวดขวางว
1: ั
0: ดบางขวางนี่เราเป็นบางขวางก็มีที่หมอเอเสียขอโทษนะครับต้องเสียอะไรเราเดี๋ยวตั้งคลื่นตั้งจะว่าเราโฆษณาล้มไม่ได้เลยนะล็อกพี่ว่าล็อกทำบุญนะทำบุญพี่ว่าเราทำบุญเราคนหลายคนอุตส่าห์มาหาพี่เนี่ยเขาไม่มีทางออกนะพี่ไปคุยอย่างเงี้ยคุยให้เขาฟังเขาบอกเอาเหรอเอาเหรอเขาบอกเออใช่ใช่แล้วดีนะคือเราก็ฟังเนี่ยเราก็คุยนะเพื่อที่จะเขาก็จิตใจเนี่ยเขามีพลังใช่ไหมเราก็ให้กำลังใจเขานะแล้วก็มีเกิดหลายๆอย่างนะครับถ้าเราเข้าไปสู่ในสถาบันพวกเนี้ยนะฮะนี่เราพูดเยอะไปนะอะไรนะก็ข่าวมันจะสัมพันธ์มาก
1: ค่ะ
0: ก็เป็นกำลังใจให้อาจารย์
1: ลองไปดูจริงๆก็มีสื่ออย่างอื่นนะคะของวัดต่างๆเนาะมีหลายวัด
0: ใช่ใช่มีหลายวัดอยู
1: ่มีหลายวัดอยู่นะ
0: ครับ
1: ได้เลยนะคะเราพักกันแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายช่วงหน้ากันนะคะพี่หมอคะ
0: ครับได้ครับครับ
1: ครูค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: ไมด้าสูตรซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
5: The Legends Tale
4: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
8: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะของรายการในค่ำคืนนี้นะคะก็น่าจะเป็นคำถามคุณผู้ฟังที่ค้างอยู่นะคะเรื่องของกรณีลูกพันธะพี่หมอผู้ฟังที่อายุ45ภรรยา37นะคะแต่งงานกันมา5ปีไม่มีลูกนะคะแล้วก็ภรรยามีลูกนี่นะภรรยาก็อยากมีนะคะยังไม่เคยตั้งครรภ์แข็งแรงก็ปกติดีแต่ว่าน่าจะมาจากความสมบูรณ์ของความไม่สมบูรณ์ของฝ่ายชายก็เลยถามว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์เหรอคะพี่หมอเพราะว่าไอ้ความไม่สมบูรณ์ของร่างกายและก็ทำให้การผลิตน้ำมันสุทธิน้อยด้วยหรือเปล่าการมีลูกอัตราข้างเดียว
1: นี่อัตราข้างเดียวเราตอบไปแล้วมันจะรู้สึกจะตอบ
0: ไปแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่น่าจะจบแล้วนะรู้สึกจะมีใหม่มากบางแต่โดยที่จะครับ
0: แค่นี้ก็ได้คำตอบไปเรียบร้อยแล้วนะพี่มีปัญหาแบบนี้นะคะ
1: ตอบแล้วแหละจะมีอีกคำถามมีฉบับหนึ่งไหมนุ่นอะไรวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
0: ของอ๋อนี่เป็นพี่ผู้หญิงใช่ไหม
1: ใช่
0: อ๋อพี่ผู้หญิงอายุ59นะคะอายุสามีหกสิบหกมีลูกสองคนก็ไม่เดือดร้อนอะไรนะคะสองคนนี้แต่ว่าช่วงหลังเนี่ยพอเขาเสียอายุเข้าปีที่4ดูเปลี่ยนแปลงไปมากเลยเหมือนจับระแวงหึงหวงฝ่ายภรรยานะคะเพราะว่าฝ่ายภรรยาที่59ก็ยังรับราชการอยู่นะอีกปีกว่าจะเกษียณนะคะแต่ว่าฝ่ายสามีนี่เกษียณไปแล้วทีนี้การหึงหวงระแวงเนี่ยมากถึงขนาดไปนั่งเฝ้าที่ทำงานเลยค่ะโอ้ยขนาดนี้เลยทีนี้บางวันขนาดว่ามีผู้ชายมาคุยด้วยก็ไม่พอใจนะแล้วคนคนนั้นก็คือเมื่อก่อนเขาก็มีลูกน้องที่ทำงานรับใช้คอยเอาใจไม่ไปดื่มกันประจำช่วงหลังไม่ค่อยมีใครมาหาแล้วเพราะว่าตัวเกรงว่าจะมาจีบภรรยายิ่ง3ปีมานี้ดูไม่ค่อยเหมือนแต่ก่อนเลยนะคะบางครั้งเวลาดื่มก็จะนอนหลับเต็มเสียงดังก๊อกก๊อกเลยนะก็ไม่เคยว่าหรือตำหนิเลยมีโรคประจำตัวความดันสูงหลอดเลือดหัวใจเริ่มตีบแล้วก็จะเหนื่อยง่ายหมอห้ามสูบบุหรี่แล้วให้งดดื่มแต่เขาก็ยังดื่มนะก็คือยังดื่มอยู่พี่หมอเลยรบกวนว่าดูเหมือนว่าตอนนี้จะเพิ่มเรื่องการซึมเศร้าย้ำคิดย้ำทำหลงๆลืมๆบางครั้งก็จะพูดแต่เรื่องลูกน้องว่าลืมบุญคุณไม่มาดูแลกันเหมือนเมื่อก่อนชอบเก็บตัวเงียบอารมณ์ร้อนฉุนเฉียวอันนี้จะแนะนำยังไงได้บ้างคะให้กินยาหรือทำยังไงไปหาหมอไห
1: มเรื่องเพราะว่าอย่างที่อาการที่เล่ามาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของเราเรียกว่ามีส่วนที่เราก็เคยพูดตรงไหนนะว่าโดยเฉพาะคนที่เคยมีอำนาจมีลูกน้องมีผู้อ้อมล้อมรอบกายต่างๆนะในระหว่างที่หน้าที่มีบทบาทการเรื่องงานอยู่นี่นะแต่ทีนี้พอมันหลังเกษียณเนี่ยมันก็เรียกว่ามันยังปรับตัวก็เรื่องปรับตัวหลังเกษียณนะที่เราเคยได้ยินบ่อยว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่สามารถที่จะยอมรับได้ว่าโอ้เรามันเคยมีคนมาช่วยเหลือดูแลเอาใจอะไรต่างๆนะฮะแต่ที่มันอยู่ๆมันขาดตรงนี้ไปเนี่ยมันก็เลยใหม่ๆมันยังไม่เท่าไหร่นะพอนานๆไปเนี่ยมันก็เลยมันยิ่งคิดมากไปด้วยที่ยิ่งบางคนยิ่งดื่มนะบางคนที่ดื่มพอดื่มมีเพื่อนตอนที่ดื่มคุยกันสนุกสนานดีฮะแต่พอทำนานไปเนี่ยมันยิ่งมันเปิดมันเครียดเนี่ยพอนี้ไอ้เพราะว่าความเครียดเนี่ยมันก็จะมีผลนะต่อทำให้เรื่องของระบบประสาทอะนะแล้วก็เรื่องของสมองอะไรต่างๆเนี่ยที่บอกว่าอาจจะเรื่องของมีโรคซึมเศร้าซึ่งเป็นบ่อยแล้วก็เจอบ่อยนะเจอบ่อยแต่ซึ่งบางคนที่เขาบอกโอ้พอหลังเกษียณแล้วเนี่ยในต่างประเทศหลายๆประเทศบอกโอ้บางทีมันหลังเกษียณนี่แค่3ปี4ปีบางคนเสียชีวิตเลยนะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าการที่หลังเกษียณแล้วเนี่ยนะมันก็ต้องปรับตัวให้ได้นะปรับตัวในที่นี้ก็ต้องบางคนเนี่ยมันไม่ว่างเห็นบางคนก็ไม่ทำตัวไม่ให้ว่างอ่ะไปช่วยงานสังคมมั่งนะฮะไปรับอาสาเป็นจิตอาสานะเพื่อไปสังสรรค์กับคนในสมาคมบางที่ก็มี สมาคมผู้สูงอายุบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นไอ้การเก็บตัวอยู่คนเดียวนี่อันตรายมากๆเลยนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของถ้ามันมีอาการแบบแปลกๆนี้ต้องควรจะไปพบคุณหมอนะไปพบอาจจะต้องถ้ามันเป็นใหม่ๆเนี่ยมันจะรู้สึกเรื่องไอ้ความจำเสื่อมนี่มันจะพัฒนาไปเร็วนะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักโดยเฉพาะที่ปัจจัยเสริมที่มันทำให้เป็นได้ง่ายขึ้นเนี่ยนะ
0: ถ้าไปดื่มแล้ว
1: ถ้าไป
0: แต่ว่าเป็นเหมือนทุกคนไหมอารมณ์ฉุนเฉียวอะไรพวกนี้เป็นเหมือนกันไหมหรือไม่แล้วแต
1: ่ข้อแล้วแต่นะแต่ว่าถ้าเกิดมันก็มีนะถ้าเกิดเป็นใหม่ๆมันระดับแรกๆมันก็เป็นนี้แหละนะมีเดี๋ยวพูดอะไรคือบางคนนี่ผิดปกติไปเลยนะจากเป็นคนที่มีอารมณ์ขันใจดียิ้มแย้มแจ่มใสนะแต่ที่พอสมองมันเริ่มเสื่อมมันจะเริ่มเกิดภาวะซึมเศร้าไอสารเคมีที่มันหลั่งดีๆมันไม่ค่อยมีแล้วทีนี้มันมีแต่สารที่ไม่ดีหลั่งออกมาเงี้ยนะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่ายิ่งตัวเองยิ่งกินยิ่งคิดเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะคิดมากนะเล็ก
0: นอนไม่หลับย้ำทำ
1: ยังเล่นยิ่งนอนไม่หลับนะนอนไม่หลับบ่อยๆเนี่ยโอ้มีผลมากๆเลยนะแล้วก็คนมันจะคิดตัวเองว่าตัวเองไม่มีค่าแล้วนี่มันอย่างเงี้ยนะครับ
0: ไปวัดได้ไหมไปวัดช่วยได้ไหมคะปฏิบัติธรรมสักหน่อยนึง
1: ได้บ้างจริงถ้าเป็นระยะแรกๆอะไรต่างๆนี่ก็ได้นะเพราะหนึ่งอย่างน้อยก็ไปเจอก็เรียกว่าได้รู้ได้มีพลังจิตใจขึ้นมาบ้างนะจากได้เขาเรียกว่านะพระสอนหลักธรรมคำสอนนะให้เข้าใจนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปเจอเพื่อนไปเจอสังคมนะทำให้พวกนี้มันทำให้อารมณ์เปลี่ยนได้นะที่พี่บอกว่าถ้าเป็นไม่มากเนี่ยถ้าเป็นไม่น้อยเนี่ยมีโอกาสทำให้ฟื้นคืนขึ้นมาได้นะแต่ว่าถ้ามันเป็นแล้วนี่ไอ้เรื่องของโรคซึมเศร้านี่จะไปหวังว่าไปปฏิบัติธรรมอย่างเดียวคงไม่ได้นะคนจะไปหาหมอด้วยนะคนจะมีกินยา
0: ค
1: ่ะปรับ
0: ต้องกินยาคู่กันไปด้วย
1: ใช่ใช่ครับ
0: คนเป็นโรคหัวใจตีบนี่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ปกติไหมคะพี่หมอสุดท้าย
1: โรคหัวใจตีบนะครับมันก็ดูว่ามันเป็นมากเป็นน้อยแค่ไหนนะฮะก็บอกมันมีตัวชี้วัดอยู่นะเช่นบางคนที่ทำเป็นถ้ามันเป็นมากก็ลักษณะว่า1เดินเนี่ยเหนื่อยขึ้นบันได2ชั้น3ชั้นนี้ไม่ไหวแล้วเหนื่อยหอบแล้วประมาณนี้เป็นต้นน่ะนะทีนี้ไอ้เรื่องมีเพศสัมพันธ์นี้ก็ไม่ได้ห้ามนะรู้สึกเลยแต่ว่าก็ต้องดูว่าความที่มันแต่ว่าก็ห้ามอยู่เสมอว่าไอ้ระวังอ่ะอย่าหักโหมนะหรืออย่าไปกินยาโดยเฉพาะยาที่บอกว่าจะป้องกันอะไรต่างๆพวกนี้ต้องอันตรายเพราะถ้าคนที่เป็นโรคหัวใจแล้วก็กินยาพวกขยายหลอดเลือดนะครับหรือจุกตุ่มไนเตรตพวกนี้มันจะไปกินในพวกยาที่มันไปช่วยเฉพาะกิจนะมันจะไปเสริมฤทธิ์อันนี้อันตรายนะครับ
0: อ
1: ันตราย
0: มันจะไปเสริมฤทธิ์กัน
1: ใช่เสริมฤทธิ์นะทำให้กำลังตกนะครับก็สังเกตอะไรคนที่เป็นโรคใจส่วนใหญ่ก็จะต้องบอกต้องรู้ไว้ดีนะเช่นเหนื่อยง่ายผิดปกติใช่ไหมแล้วก็บางทีมันเจ็บแน่นหน้าอกพวกนี้มันติดอะไรต่างๆพวกนี้เวลามันเป็นอย่างเงี้ยมันก็ต้องถ้าไปหาคุณหมอโรคหัวใจนี่ก็จะมียาให้นะแล้วก็ยาบางอย่างเนี่ยมันจะจำเป็นจะต้องติดตัวด้วยนะเมื่อก่อนก็เรียกยาอมใต้ลิ้นใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: นั่นแหละครับ
0: ค่ะพี่ไว้นะคะ
1: ครับ
0: พี่หมอทิ้งมาโชว์สักนิดนึงนะคะแต่ว่าอาทิตย์นี้อยู่ที่จีนตลอดทั้งอาทิตย์ไหมหรือจะให้โทรเวลาไหนยังไงได้บ้างเชิญค่ะ
1: ครับน่าจะจดไว้ก็นะครับ0876977666 0876977666นะแต่ว่าน่าจะสัปดาห์หน้าเลยแหละแต่สัปดาห์หน้าพี่ก็มากลับมาทันนะวันเสาร
0: ์ตามปกติ
1: ครับ
0: นะวันอาทิตย์หน้าเราก็จะเจอกัน
1: ครับ
0: ได้ค่ะพี่หมอคะเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะมีอะไรก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาเล่าสู่กันฟัง นะคะ
2: ครับครับขอบคุณครับ
0: ค่ะ
2: อะไรครับ
0: วันนี้ลาไปพร้อมกันค่ะพี่หมอเจอกันอาทิตย์หน้าเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรื

0: ดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โหดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกาย

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ลยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อน

0: 3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
7: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบ

0: ครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
7: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ช่วงนั้นก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำไรทำนาแล้วก็ต้องหาสัตว์หาปลากินก็จากทำนองซอล่องน่านนี้ผมก็เลยได้เพลงอีกเพลงหนึ่งที่พูดถึงสัตว์ชนิดหนึ่งที่เคยเล่าไปช่วงต้นนั้นคือลิงนะครับก็เราอยู่ที่นั่นก็นอกจากเรื่องความรักแล้วเรื่องการทำอาหารกินก็เป็นเหตุใหญ่แล้วบางครั้งเมื่อทำอาหารกินหลงเพลิดเพลินไปก็อาจจะทำผิดพลาดได้ก็กรณีที่ไปยิงลิงบนภูเขาแล้วมีลูกอยู่ที่หน้าอกโดยที่เราไม่เห็นมีความรู้สึกว่ามีความผิดเลยแต่งเพลงนี้เพื่อระลึกถึงพวกเขานะครับ

0: ขอบคุณครับบางทีก็คนเราก็ผิดพลาดได้เนาะก็แต่ว่าถ้าผิดไปแล้วก็คงจะต้องพูดกัน
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
3: ์สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
4: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
3: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้า

0: 18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

มณ์พลอยแต่เช้าเลยนะคะสวัสดีค่ะรุ่นสวัสดิ์เช่นเคยนะคะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะ5นาฬิกา11นาทีเวลาเดิมเป๊ะเลยค่ะกับเช้าวันจันทร์วันนี้8มิถุนายนนะคะก็มีข่าวมีเพลงมีทุกสิ่งอย่างขึ้น95LTM FM 95นะคะเป็นช่วงตี5ถึง7โมงเช้าเป็นช่วงเขาเรียกซุปเปอร์สเตชันนะคะเราถ่ายทอดไปทั่วประเทศไทยนะคะสวัสดีทักไทยชาวสกลนครมาก่อนเลยค่ะชาวมหาสารคามชาวพัทลุงนี่ชาวไหนอีกชาวกรุงเทพชาวทุ่งเงยไผ่นะคะเอาทุ่งเงยไผ่จัดยังไม่ได้นะคะพี่ประสิทธิ์แจ้งมาแล้วก็ที่ไหนอีกนะคะคนเลยชาวเลยนะคะคุณสุภจิตค่ะวันนี้โดนมนต์แต่เช้าอ๋อแล้วก็ชาวไหนอีกตะกัวป่านะฮะย่าป้ายแดงบอกเพลงเพราะค่ะอ๋อแล้วก็ชาวไหนเดี๋ยวนะนี้แจ้งมาคุณสิริณัฐนะคะคุณยุพินคุณจิตทองคำคุณบุญสืบนะคะคุณพี่อารมณ์พี่หนูเล็กมาแล้วคิดถึงกันแล้วก็บอกรักกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะคุณพี่ประเทืองชาวหนองเสือปทุมธานีพี่สุวินนะคะพี่แขกอันนี้ชาวล่อนพิบูลนะคะชาวจุฬาภรณ์พี่ผู้ใหญ่วันก็มาแล้วนะคะพี่อเกนนี่ชาวพะเยาเออทำไมต้องชาวด้วยนะเออก็เรียกชาวชาวคือชาวบ้านนะคะคำว่าชาวก็คือชาวบ้านชาวบ้านคือประชาชนตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องติดตามข่าวนะเอาจริงๆนะคะบางข่าวที่เรารายงานกันเนี่ยทุกชาวรู้กันหมดแล้วเนาะแต่ว่ามันอยู่ที่วิธีการนำเสนออยู่ที่บางท่านก็อาจจะแบบดูทีวีผ่านๆนะคะแต่ถ้าให้ดูหรือว่าให้ฟังแบบละเอียดนิดนึงก็มาฟังวิทยุนะคะฟังเสียงเอาทำงานไปได้ด้วยนะใครที่กำลังเตรียมของจะไปขายหรือว่าเตรียมตัวจะไปทำงานจะไปส่งลูกจะขับรถไปไหนมาไหนก็นี่แหละค่ะนะขอให้ติดตามกันนะคะสำหรับในส่วนของข่าวของลูกทุ่งมหานครนะคะข่าวเช้า95ของเราค่ะ022481366นะคะน้องเมย์รอสายอยู่นะคะในช่วงบอกข่าวแล้วความวันนี้มีข่าวดีด้วยนะสำหรับใครที่เป็นลูกกตัญญูนะคะที่ยื่นภาษีลดหย่อนภาษีปรากฏว่าล่าสุดนี่อันนี้ชาวมนุษย์เงินเดือนเนาะนี่ด่วนอนุทินสั่งยกเลิกแล้วนำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์จากบัตรคนจนไม่เอาแล้วเกณฑ์นี้เห็นบอกว่าจะมีการแถลงวันนี้นะคะเออนี่ชาวมนุษย์เงินเดือนก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะไม่ใช่มนุษย์เงินเดือนนะนี่พ่อแม่นะคะเพราะว่าคนที่เขาเสียภาษีเนี่ยเอาพ่อแม่ไปลดหย่อนเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วหลักเกณฑ์ไม่ได้นะเพราะว่ามีรายได้เกิน 100,000 ต่อปีแต่พ่อแม่สิไม่มีรายได้อาจจะมีนี่แหละจากลูก

ก็อาจจะไม่ได้ถึงแสนหรือว่าอะไรมากมายนะคะก็ไปตัดสิทธิ์เขาเนี่ยมันอาจจะรู้สึกไม่เป็นธรรมหรือเปล่าล่าสุดแบงค์เห็นบอกว่าวันนี้จะมีการแถลงมาตรการลดหย่อนภาษีอุปการะพ่อแม่นะที่บอกว่าเดี๋ยวจะเอามาใช้เป็นเงื่อนไขกันกรองในการรับสิทธิ์บัตรคนจนนะคะจนอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีเสียงวิจารณ์มากมายโอ้ปรากฏว่าคุณอนุทินก็รับฟังเสียงสะท้อนจากชาวประชาชนนี่แหละสั่งให้กระทรวงการคลังยกเลิกเกณฑ์นี้นะคะก็คือการใช้มาตรการภาษีลดหย่อนค่าอุปการะพ่อแม่เป็นเกณฑ์กันกรองแล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้แหล่งข่าวบอกว่ารัฐมนตรีคลังคุณเอกนิติธันประภาสรับนโยบายไปทบทวนแล้วจะแถลงให้นำเรื่องเข้าคณะกรรมการพิจารณายกเลิกเกณฑ์ภาษีดังกล่าวก่อนจะร่วมกันเดินทางไปเยือนเวียดนามในวันนี้อ๋อวันนี้นายกกับคณะจะไปประเทศเวียดนามนะคะอ่ะก็ดีนะก็เอาเกณฑ์อื่นไปพ่อแม่บางทีถึงแม้ว่าลูกจะเอาบัตรประชาชนของพ่อกับแม่เนี่ยไปลดหย่อนภาษีได้คนละ30,000ก็จริงแต่บางทีลูกอาจจะไม่ได้ส่งเขาเดือนละ30,000นะคะรายได้เนี่ยก็ต้องไปเช็คเอานะว่ามาจากไหนพ่อกับแม่นี่นะคะคือบางทีเขาอาจจะไม่ถึงก็ได้นะก็ต้องเอาเกณฑ์นี้แหละนะคะในการที่จะมาสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะส่วนเดี๋ยวน้องโดมาหรือยังคะตามนั้นค่ะใครนะบอกตามนั้นค่ะคุณโชคกันนันบอกตามนั้นค่ะอ๋อก็ดีเนาะเกณฑ์นี้ความจริงนักศึกษาก็ควรจะได้ด้วยนักศึกษาก็ควรจะได้ด้วยนักศึกษาก็เขาอาจจะคิดว่าอยู่ในความดูแลของพ่อแม่ผู้ปกครองมั้งยังไม่ได้เป็นคนจนนะคะนักศึกษาอย่าเพิ่งเป็นคนจนเลยนักศึกษาเนี่ยจนตั้งแต่เรียนเนี่ยก็ไม่ไหวนะนักศึกษาสมมติว่าเขาเรียนคณะแบบที่ต้องใช้เงินเยอะๆอ่ะเมื่อคืนนี้คุณหมอบอกว่าบางมหาวิทยาลัยนะคะนักศึกษาเรียนคณะแพทย์อย่างเงี้ยถ้าเทอมรวมแล้วล้านหนึ่งอ่ะอย่างเงี้ยแสดงว่าต้องมีเงินเดี๋ยวนี้หลายมหาวิทยาลัยไม่ต้องใช้ทุนนะคะเขาให้เรียนกันทุนเองเรียนทุนเองก็คือกับจบแล้วไม่ต้องใช้ทุนนักศึกษาแพทย์ไม่เหมือนกับสมัยก่อนเพราะฉะนั้นนักศึกษาเนี่ยก็ไม่รู้จะวัดยังไงเหมือนกันเนาะก็นักศึกษาอย่าพึ่งตนเลยนะเอาเรียนให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยยังไงก็ได้ทำงานนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่น้องๆนักศึกษากำลังเลือกในส่วนของสาขาวิชาที่จะเรียนต่อใช่ไหมคะก็เนาะตามนั้นพี่เดี๋ยวนะใครบอกมาสักครู่นะคะต้องให้ด่าก่อน ต้องให้ด่าให้โดนด่าก่อนถึงจะยกเลิกคิดก่อนทำนะคะคิดก่อนทำเดี๋ยววันนี้มีเรื่องนายกรัฐมนตรีนะที่เป็นข่าวหน้าหนึ่งอยู่ไม่ทันนะหน้าหนึ่งแต่ว่าในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็ค่อนข้างจะฮือฮามากนะคะพูดเลยแล้วกันกรณีของคุณโจมนธานีพี่โจเนี่ยเป็นนักจัดรายการวิทยุชื่อดังนะคะตอนนี้แกก็ไม่น่าจะได้จัดไม่น่าจะจัดแล้วเนาะก็มาเป็นในส่วนของนักพี่โจจะเป็นนักอะไรดีเดี๋ยวถามอันนี้หน่อยพี่โจมนธานีปัจจุบันถือว่าเป็นนักอะไรเป็นนักวิจารณ์การเมืองเหรอเดี๋ยวนะขออนุญาตปุ๊บเจมินายมันจะบอกทันทีอ๋อพี่โจมนธานีเป็นนักเขียนวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินปัจจุบันเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางคือเป็นอินฟลูเอนเซอร์ผู้ทรงอิทธิพลบนโซเชียลมีเดียมักออกมาแสดงความเห็นในประเด็นทางการเมืองสังคมเศรษฐกิจอย่างตรงไปตรงมาอ๋อนี่คือตำแหน่งปัจจุบันที่โซเชียลมีเดียเขาให้มาแต่ที่ฮือฮา

วันนี้นะคะก็คือว่าพี่โจแกโพสต์เมื่อวานว่ารู้จากวงในมานานแล้วแต่อุบไว้กลุ่มคนดีคำว่าดีนี่มีโยยักษ์การันด้วยนะคะที่รุมขุดคุณพิพัฒน์และพีทีพีทีนี่คือปั๊มน้ำมันเพื่อรีดเงินเดือนละ5 ล้านแต่แกมีศักดิ์ศรีแกไม่ให้คุณขิงต้องสู้กลับอย่ายอมคุณขิงก็คือเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานนี่คือคุณโจมนทานีโพสต์เอาไว้1 2 3 4 5 6 7 บรรทัดสั้นๆแบบนี้ปรากฏว่าที่ฮือฮาก็คืออะไรรู้ไหมมีเพจของนายกชื่ออนุทินชาญวีรกุลมาคอมเมนต์ด้วยว่าอิทายกี่ทีก็ถูกว่าเป็นใครและคือฮาไปอีกพอคุณอนุทินมาคอมเมนต์ผ่านไป1 ชั่วโมงคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าขอบคุณสำหรับอีกมุมมองหนึ่งครับโหแล้วไม่มีฮือฮาได้ยังไงระดับ2 คนนี้มาคอมเมนต์น่ะคิดดูสิคะโอ้โหมาเม้นเองเลยนะแล้วก็นี่เหลือแต่คุณขิงเอกนัทพร้อมพันธ์มาได้ยังไม่แน่ใจนะคะแล้วก็มีหลายคนมาคอมเมนต์โพสต์แบบไม่ต้องทายอ่ะเห็นก็รู้คือมาใบ้คำให้อ่ะว่า5 ล้านเนี่ยใครเป็นคนรีบโอ้โหวันนี้ต้องเป็นข่าวใหญ่แน่ๆนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะคะสำหรับตอนนี้โอ้ยมีข่าวน่าเวทนารอสายก็เอาซะเลยเนาะคุณยายวัย85ท่านหนึ่งนะคะคุณยายวัยเดี๋ยวแต่มาแล้วเหรออ๋อยังไม่มานะคะ022481366นะคะน้องเมย์รออยู่ค่ะรวมถึงน้องด้งด้วยรอสักครู่นะคะคุณยายวัย85คนนี้ในช่วงที่คนไทยกำลังได้รับสิทธิ์ใช้บัตรไม่ใช่คนละครึ่งเนาะไทยช่วยไทยพลัส60-40ของรัฐบาลแล้วก็กำลังลงทะเบียนคนจนอยู่คุณยายท่านนี้85ใช้ชีวิตคนเดียวค่ะยังสามารถขายข้าวหลามได้อยู่นะคะโอ้โหนี่ถามว่ายายไม่มีลูกเหรอมีค่ะ4 คนแต่ตายไปหมดแล้วนี่ค่ะแล้วก็คือเมื่อวานเนี่ยมีสมาชิก Facebook ชื่อว่าคุณวิศรเนาะโพสต์คลิปจากกล้องที่ติดบ้านคุณยายก็คนนี้แหละเอาไปติดไม่ใช่คุณยายโอ้มีเงินมีทองแล้วเอามีกล้องวงจรปิดไม่นะคะคนนี้เอากล้องวงจรปิดไปติดที่บ้านคุณยายทักทายกันผ่านกล้องนี้ทุกวันตามปกติวันนี้คำตอบที่ได้ยินทำให้คนโพสต์บอกว่านิ่งไปทันทีก็ล่าสุดนั้นทักทายแต่สิ่งที่ได้ยินทำให้คนที่เอากล้องไปติดเป็นชายหนุ่มร้อนใจมากเมื่อยายบอกว่าไข่กับปลากระป๋องหมดแล้วลูกวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยโอ้โหผู้ที่โพสต์ก็ไม่รอช้าสิฮะรีบเลยค่ะซื้อของเครื่องใช้จากเซเว่นจริงๆไม่ได้ไปเองนะแกสั่งเอาค่ะจากเซเว่นข้างบ้านคุณยายให้มาส่งด่วนเลยชื่อยายตุ่นนะคะอายุ85 ปีเป็นชาวบ้านท่าวังหินอย่างที่บอกยายตุ่นมีลูก4 คนนะทุกคนเสียชีวิตไปหมดแล้วตอนนี้ก็เลยต้องอยู่คนเดียวแล้วคุณนิสอนเนี่ยคนที่โพสต์เนี่ยไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานไม่ใช่ญาติอะไรนะคะแต่มาคอยดูแลยายตุ่นเนื่องจากว่ายายเนี่ยมีอาชีพขายข้าวหลามประทังชีวิตแล้วรู้จักกันหลังจากที่คุณนิสอนเนี่ยไปเหมาข้าวหลามวันหนึ่งไปเหมาข้าวหลามของคุณยายจนกระทั่งทราบเรื่องต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวอันหดหู่ของคุณยายตุ่นคราวนี้คุณนิสอนไปไหนไม่รอดเลยค่ะคอยช่วยเหลือคุณยายตลอดมาหลายปีบางครั้ง
เอากล้องไปติด

0: แล้วนะเพราะวิธีการก็คือว่าจะดูคุณยายทุกอิริยาบถเลยว่าคุณยายทำอะไรกินข้าวหรือยังจะคุยอะไรกันก็ผ่านกล้องนี่แหละนะเพราะว่าจะให้คุณยายใช้มือถือมันก็ดูไม่ปลอดภัยนะเผื่อเดินอยู่คนเดียวใครจะมาป้องมาป้นไปคุณนิสสอนบอกว่าบางครั้งนั่งดูกล้องก็เห็นคุณยายนั่งเหงาๆอยู่หน้าบ้านแต่ถ้าใครอยากอุดหนุนข้าวหลามยายก็สามารถติดต่อไปที่คุณนิสสอนได้นะปัจจุบันคุณยายยังขายข้าวหลามอยู่นะเออแต่ว่าขายไปขายมาเนี่ยเออมันไม่ได้มีกำไรนะจนสุดท้ายเมื่อวานเนี่ยประทักทายกันปุ๊บคุณยายก็บอกเลยว่านี่แหละใครจะปลากระป๋องหมดแล้วลูกวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยนี่กล้องก็ติดไว้คือไม่ได้ติดแบบข้างในที่เป็นส่วนตัวอะไรนะติดหน้าบ้านนะคะน่ารักมากนะต้องชื่นชมเลยนะคะคุณนิสสอนนี่นะคะเออชื่นชมจริงๆค่ะก็แกก็โพสต์บอกว่ามืออื่นผมก็ทักหาคุณยายผ่านกล้องคือเก่าทุกมือแต่คำตอบมือนี้เพชรเอาผมนิ่งไปโดนอยู่โอ้โหสุดเลยค่ะตอนนี้คือน่ารักมากนะใครที่แบบอยากจะเห็นโมเมนต์นี้เพราะว่าคุณนิสสอนเนี่ยแกโพสต์เป็นคลิปไว้ด้วยนะคะแต่จะได้เห็นเลยนะในหรือว่าในเพจแบ่งปันความสุขก็ได้ค่ะก็จะได้เห็นนะคะตอนนี้สายมาแล้วนะคุณรุ่งเหรอคะขอเป็นสายค่ะรับเลยค่ะ
1: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
0: คุณพี่อะไรคะ
2: บัวเรียวค่ะ
0: พี่บัวเรียวอยู่จังหวัดไหนคะพี่
2: จังหวัดเชียงรายค่ะ
0: อยู่เชียงรายไกลเลยนะคะอยู่อำเภออะไรคะ
2: อำเภอดอยหลวงค่ะ
0: อำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายไกลปูดเลยเนาะพี่เนาะ
2: ค่ะ
0: ค่ะพี่บัวเรียวมีเรื่องอะไรคะวันนี้
2: อยากจะถามว่าคนที่ว่าติดทะเบียนสมรสอ่ะได้ยินไหมคะ
0: ได้ยินค่ะได้ยินค่ะแจ้งได้เลยค่ะพี
2: ่ที่ติดทะเบียนสมรสอ่ะเขาไม่ให้ทำบัตรคนจนอ่ะมันเป็นยังไงคะ
0: มีทะเบียนสมรสก็แสดงว่าคู่สมรสมีรายได้แต่ว่าอันนั้นของครั้งก่อนนะพี่ครั้งนี้เขาไม่ได้เอาเกณฑ์ครอบครัวนะเขาเอาเกณฑ์ส่วนตัวกันใช่ค่ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ลงยังไม่ได้ลงทะเบียนใช่ไหมคะ
2: ยังเลยค่ะเป็นคนจนอยู่เนี่ย
0: เป็นคนจนแล้วคราวที่แล้วนี่คือลงไม่ได้ใช่ไหม
3: เป็นคนจนได้อยู่แล้ว
0: เป็นคนจนรู้สึกนั่นใช่ไหมกับคนนั้นใช่ไหมเสียงนั้นหรือเปล่า
2: อะไรนะคะ
0: เมื่อเสียงเมื่อกี้จดทะเบียนกันเหรอคะกับคนเมื่อกี้อ่ะ
2: ไม่ใช่ค่ะเลิกไปแล้ว
0: อ๋อเลิกไปแล้วอ๋อเลิกไปแล้วแต่ยังไม่ได้หย่าอย่างเป็นทางการใช่ไหมพี
2: ่ค่ะ
0: ยังไม่ได้จดหย่าเนาะแล้วทำไมถึงไม่หย่าคะถ้าเลิกแล้ว
2: เขาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะตอนนี้ตายหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะ
0: ไม่รู้อยู่ไหนเลยใช่ไหม
2: ค่ะ
0: รอบนี้ได้ค่ะพี่คนที่มีทะเบียนสมรสอยู่ก็สามารถลงทะเบียนบัตรคนจนได้เพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยสถานะครอบครัวเขารวมแต่ว่ารอบนี้รายละเอียดแล้วเขาบอกว่าไม่รวมแล้วของใครของมันได้ค่ะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เลยนะไม่ต้องไปธนาคารพี่บัวเรียวมีอันนี้ไหมมือถือสมาร์ทโฟน
2: มือถือน่ะเป็นมือถือกดปุ่มค่ะ
0: เอ้ามือถือแบบสมาร์ทโฟนไม่ได้เล่นไลน์เล่นเฟซใช่ไหม
2: ไม่ค่ะ
0: ไม่มีก็จริงๆให้ใครลงผ่านเว็บไซต์ให้ก็ได้นะคะไม่ต้องไปธนาคารก็ได้ มันชื่อเว็บโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเลยค่ะพี
2: ่
0: เข้าถึงง่ายเลยและคืออยู่ไกลไหมจากธนาคารโดยที่กรุงไทยโดยรวม
2: กลางคู่อ่ะไม่ได้อยู่บ้านกับเขาเลยอ่ะ
0: แล้วพี่อยู่ไหนอ่ะตอนนี้
2: อยู่ทุ่งอยู่
0: กลางทุ่งเลยไม่ได้ออกไปธนาคารตลาดบ่อยใช่ไหม
2: ค่ะ
0: นั่นแหละให้คนอื่นก็ลงให้ผู้ใหญ่บ้านรู้จักผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไหมคะ
2: รู้จักค่ะ
0: นั่นแหละโทรไปขอร้องเขาให้ลงไม่หน่อยเขามีเน็ตแน่นอน
2: อ๋อ

0: รบกวนให้เขานอนให้หน่อยฮะ
1: ให้เขาทำได้เหรอ
0: ได้ค่ะพี่ก็อยู่ด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนเนี่ยไม่ได้ยากเลยเข้าเว็บไซต์ภาษาไทยได้เลยว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mos อะไรเดี๋ยวเขารู้ผู้ใหญ่รู้แน่นอนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็พิสูจน์ตัวตนผ่านบัตรประชาชนพี่ก็ถือบัตรประชาชนไว้แล้วก็ตรวจสอบข้อมูลบอกเบอร์โทรนิดนึงที่ติดต่อได้แล้วก็หลังจากนั้นขั้นตอนปุ๊บเขาถามยอมรับเงื่อนไขและกดยืนยันการลงทะเบียนไหมกดยืนยันตึ้งแค่นี้ค่ะพี่จบเลยถ้าทำไม่ได้แล้วค่อยไปธนาคารมันมีเวลาจนวันที่21ค่ะแต่ว่าช่วงระหว่างวันนี้เนี่ยให้ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ช่วยทั้ง3คนหรืออบต.ก็ได้ลงทะเบียนมันไม่ยากอะไรเลยไม่ต้องไปออกันที่ธนาคาร
1: อ๋อค่ะ
0: เขารู้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะเขารู้ถ้าเป็นญาติหรือเป็นคนรู้จักกันนะช่วยลงทะเบียนให้หน่อยเนี่ยมาอยู่ด้วยกันพี่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาเขานิดนึงที่บ้านแล้วก็เอาบัตรประชาชนไป
1: ไม่เป็นอะไรสักอย่างเลย
0: ไม่เป็นแล้วพี่เดินทางยังไงไปอยู่ทุ่งนายังไงเนี่ยไปอย
1: ู่มีรถด้วยคุณศรี
0: ฮะ
1: ไม่มีรถด้วยค่ะ
0: ไม่มีรถเดินอยู่เป็นประจำ
1: ค่ะ
0: โอ้ชีวิตเอายังไงล่ะเนี่ยก็นั่นแหละพี่ต้องหาวิธีการโทรไปมีเบอร์โทรผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไหมผู้ใหญ่บ้านนะ
1: มีค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นั่นแหละโทรหารบกวนมานี่หน่อยบอกนี้ก็ได้เออแต่มันลงทะเบียนให้หน่อยไม่อยากไม่มีเงินจะไปธนาคารฮะ
1: สองโลเขาจะมาหรือเปล่า
0: ขอร้องไงขอร้องเขาขอร้องเขาบอกว่าเนี่ยมาเราอยู่ไกลกันไหมอ่ะก็ทำไม่ได้เชื่อเถอะก็ทำไม่ได้ขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากเลยไม่ต้องนั่งรถไปธนาคารอะไรเลยเนี่ยเนี่ยแหละบอกแล้วเขาว่าเนี่ยผู้ช่วยเธอมาบ้านฉันหน่อยสิฉันยังไม่ได้ลงทะเบียนบัตรคนจนเลยเนี่ยโทรอย่างนี้เลยมาลงทะเบียนให้หน่อยถ้ามันไม่ผ่านในขั้นตอนที่ผู้ช่วยจะช่วยให้เนี่ยนะคะก็จะค่อยไปธนาคารมีเวลาผู้ใหญ่บ้านได้หมดผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเขามีเน็ตแน่นอนนะคะมือถือเขาอ่ะ
1: นะคะค่ะ
0: อบต.ก็ได้อบต.ก็ได้เนาะ5คนแล้วอ่ะเราหรืออสม.อสม.ก็ได้อยู่นะอสม.มีไหมอสม.รู้จักกันอ่ะ
1: มีค่ะรู้จักค่ะ
0: นั่นแหละคนนั้นเลยมาลงทะเบียนหน่อยนะคะไม่ยากไม่ยากไม่ยากเนาะลงได้ค่ะที่มีทะเบียนสมรสก็ลงไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวทางกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังก็จัดการเองว่าใครจะผ่านหรือไม่ผ่านถ้าตนจริงก็ได้เชื่อเถอะเน
1: าะค่ะค่ะ
0: ไม่เป็นไรพี่อาชีพทำนาทำสวนหรือทำนา
1: ทำกรีดยางอ่ะกรีดยางก็ไม่ไหลอีกก็ฝนก็ตกทั้งวัน
0: ไปกรีดยาง
1: ค่ะ
0: ฝนก็ตก
1: เพราะเป็นกรีดของเขาอ่ะรับจ้าง
0: เป็นยางของเราเองไหมพี
1: ่เป็นของนายทุนค่ะ
0: อ๋อเป็นยางนายทุน
1: ค่ะ
0: ไม่มีสุพี่ไม่มีที่ดินนะติดไร่นะไม่มีนะ
1: ดีแต่ว่ามันน้อยมากเลยไร่เดียวอ่ะง่ายหรือเปล่าคะ
0: ก็ได้ค่ะได้ลงเถอะยังไงลงไปก่อนเลยยิ่งไม่เคยมีบัตรมาก่อนเนี่ยไม่ต้องไปไหนทั้งสิ้นเลยอยู่บ้านเดี๋ยวพี่โทรหาอสม.เลยนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: อสม.มีตั้งอุ้ยบางหมู่บ้านอสม.มีเป็นสิบนะพี่นะพี่ต้องรู้จักสักคนหนึ่งนะไม่ต้องไปนะ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้จากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาลงที่อสม.แล้วบอลอสม.ท่านสวยแล้วแต่ไม่เป็นไรช่วยเหลือกันนะคะอสม.ก็ต้องเยี่ยมประชาชนอยู่แล้วผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็เหมือนกันนะพี่โทรไปเลยไม่ต้องเกรงใจเขาบอกว่าแค่ช่วยครั้งนี้แหละเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะพี่ผ่านค่ะพี่ยังไงก็ถ้าพี่ไม่มีรายได้อะไรก็ผ่านมีทะเบียนสมรสก็ลงไปนะ
1: ค่ะ
0: ขอให้โชคดีค่ะพี่บัวเรียว
1: ค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ก็น่าเห็นใจเนาะพี่ก็ไม่มีรถนะคะใครที่ฟังอยู่ก็บอกโอ้ทำไมชีวิตมันจะอะไรขนาดนั้นเนาะก็เข้าใจนะรถก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนะคะแล้วมีหลายคนบอกว่าแล้วพี่บัวเรียวแล้วได้บัตรมาเนี่ยสมมติโอเคเงื่อนไขคุณผ่านแล้วแล้วจะใช้ยังไงล่ะคราวนี้นะก็ไปหาเขาหน่อยนะคะไปหาเขาหน่อยเนาะไปหาเขานะโทรไปแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเนี่ยช่วยคุณหน่อยนะฉันจะไปหาเธอนะน่าจะรู้จักกันแหละในหมู่บ้านเดียวกันอสม.มีบริษัทนะคะมีมือถือกันทุกคนนะปัจจุบันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้หลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยรัฐบาลก็ผ่อนคลายไปแล้วนะเรื่องของพาอะไรนะรถยนต์นะน้องร้องสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: สุดท้ายกระทรวงการคลังบอกว่ายอมแล้วนะ
1: นี่ใช่ไหมก็ฟังเสียงประชาชนเนาะ
0: ใช่พี่พาไปดูว่าต้องให้ด่าต้องให้ด่า

0: แล้วก็เดี๋ยวไม่แน่ใจว่าวันนี้จะแถลงอะไรยังไงนะแต่คุณเอกนิตินะว่าโอเคไม่เอาเกณฑ์นี้แล้วพ่อแม่ก็สามารถลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได
1: ้นะครับ
0: ค่ะแสดงว่า
1: ไม่ใช้หลักน้องไม่ใช้หลักเกณฑ์นี้แล้ว
0: ไม่ต้องใช้เพราะว่าก็มันไม่ใช่เสมอไปว่าลูกเนี่ยเอาบัตรประชาชนพ่อแม่ไปยื่นภาษีไปลดหย่อนใช่ไหมแล้วเขาจะส่งเสียแบบเต็มที่อย่างเงี้ยมันก็ไม่เสมอไปเนาะ
1: ครับ
0: มันก็ไม่เสมอไปเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่เขาไม่ได้มีรายได้ก็คือเหมือนว่ามีตามเกณฑ์นั่นแหละที่รัฐบาลกำหนดเนี่ยก็ต้องให้เขาลงทะเบียนไปแล้วเดี๋ยวก็คุณก็ไปคัดกรองเงานะคะในภายหลังได้ไหมอ่ะ
1: เนาะดูวิธีอื่นว่าใครฐานข้อมูลเป็นยังไง
0: เนาะไม่เอาเกณฑ์นี้ใช่ไหมคะนี่แหละก็ขับเคลื่อนด้วยการด่าตอนนี้อย่างที่เมื่อสักครู่พูดเรื่องของกรณีที่คุณโจมนทานีโพสต์นะเรื่องของการเรียกรับเงิน5ล้านนะคะจาก PT แล้วก็ที่น่าตกใจไม่ใช่น่าตกใจหรอกที่หลายคนแบบฮือฮาก็คือว่านายกรัฐมนตรีเข้าไปคอมเมนต์ด้วยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเข้าไปคอมเมนต์ด้วยค่ะลูก
1: โอ้ครับ
0: ก็มีคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าโอ้โหขนาดนายกเข้าไปคอมเมนต์คือไม่ได้เพจอวตารเลยนะใช้เพจอนุทินเลยอ่ะคนต้องขนาดนั้นเลยเหรออีด้วยนะมีอีด้วยนะลูกเนี่ยก็ไม่รู้ว่าคืออะไรตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าวันนี้เนี่ยจะมีเรื่องนี้บานปลายมากน้อยแค่ไหนนะเพราะว่าคุณน้องต้องเห็นแล้วยังที่คุณโจโพสเนี่ย
1: ยังเลยครับพี
0: ่คือเขาโพสว่ารู้จักวงในมานานแล้วแต่อุบไว้กลุ่มคนดีคำว่าดีนี่คือยยักษ์การันนะที่รุมขุดคุณพิพัฒน์และพีทีเพื่อรีดเงินเดือนละ5ล้านแต่แกมีศักดิ์ศรีแกไม่ให้คุณขิงต้องสู้กับอย่ายอมนี่แหละที่คุณอนุทินเข้ามาคอมเมนต์ว่าอิทายกี่ทีก็รู้ว่าเป็นใครผ่านไป1ชั่วโมงคุณพิพัฒน์ก็เข้ามาต่อว่าขอบคุณสำหรับอีกมุมมองหนึ่งครับแต่ยังไม่มีคุณขิงเอกนัทพร้อมพันธ์ยังไม่มาคอมเมนต์ในโพสต์นี้คือหาไหมล่ะ
1: โอ้
0: เนี่ย
1: โอ้แล้วท่าน
0: เนี่ย
1: มีไงฮะท่านไม่มีแอดมินนะตัวท่านอ่ะ
0: ใช่ไหมก็แสดงว่า
1: แอดมินมาพิมพ์ก็ไม่ได้นะ
0: นี่ไงก็สื่อถึงสื่อหรือว่าใครก็ตามเนี่ยรู้เลยว่าเอาเป็นใครคือขณะนี้ถึงแม้ว่ายังไม่มีการเปิดเผยชื่อบุคคลหรือว่ากลุ่มที่ถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังการรีดเงินจากคุณพิพัฒน์และกลุ่มพีทีและยังไม่มีการแจ้งความอะไรกันเลยนะคะแต่ก็แหมใบสักขนาดนี้เนาะมันก็จะจบแล้วล่ะมันเห็นแล้วว่ายังไงอ่ะแสดงว่าคุณอนุทินรู้ถูกไหม
1: อ้
0: าวถ้ารู้มีอำนาจอยู่เต็มไม้เต็มมือก็ต้องแจ้งความถูกไหม
1: ครับ
0: หลายคนเลยบอกว่าจะมาอีอะไรล่ะทายกี่ทีก็ถูกว่าเป็นใครเอาก็แจ้งความสิถ้าอย่างนั้น
1: อ
0: ่ะ
1: อ๋อมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยจะมาเพราะว่าคือถ้าแบบโอ้มารีดเงินกันเดือนละ5ล้านไม่ใช่ครั้งเดียวนะถ้าอย่างเงี้ยขอเดือนละ5ล้านเนี่ยแสดงว่าขอทุกเดือนอย่างนี้เหรอเน
1: ี่
0: ยคือคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยจะถูกโยงในฐานะที่เป็นอดีตผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในกลุ่มรัชกิจโฮลดิ้งซึ่งจะไปเชื่อมโยงกับธุรกิจพลังงานนั่นคือปั๊ม PT นะคะแต่ว่าคุณพิพัฒน์แกก็ปฏิเสธหลายรอบว่าแกไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วกับธุรกิจนี้มาทำการเมืองเป็นตัวแล้วนะคะ
1: ก็หนีภาพยังสลัดไม่หลุดเน
0: าะนั่นแหละนะคะเอาก็เดี๋ยววันนี้ก็น่าจะมีใครออกมาแหละ

0: ค่ะเดี๋ยวดูว่าจะมีการแจ้งคงแจ้งความอะไรกันไหมเนาะ
1: ค่ะผมโหเสาร์ที่จุดไปนี่ดุเดือดนะ
0: ดุเดือดจริงนะเนี่ยการเมืองนะคะแล้วยิ่งการเมืองในกรุงเทพก็เดือดไหม
1: การเมืองก็จะเป็นเรื่องแฉกันมากกว่านะฮะคือถ้าถามว่าเลือกตั้งผู้ว่านะผลโพออกมาล่าสุดเนี่ยโหพี่เห็นผลโพไหมว่าเขาไปหาคนกรุงเทพอะฮะ
0: คุณชาติชาติก็ยังนำโด่งอยู่เนาะ
1: โอ้โหเรียกได้ว่า 60% กว่า
0: ๆค่ะ
1: นะที่บอกว่าคุณชาติชาติแล้วก็มีอีกประมาณสัก 10% ที่บอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยหลักประมาณหลัก10กับหลักหน่วยนะ
0: ฮะ
1: ถ้าเทียบกันคิดดูว่าใกล้เด็กทุกวันชาติชาติไป60กว่าแต่คนอื่นอยู่ที่ประมาณ10นิดๆอยู่ที่8-9% คือถ้าเป็นเรื่องเนาะเรื่องผลคะแนนอาจจะไม่เข้าดูเดือดแต่ว่ามันจะมีเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวกับใต้ดินที่เขาบอกว่ามันมีระบบอากงในการช่วยจ่ายช่วยในการเลือกผอ.เขตเนี่ยพี่
0: อ๋อ
1: จะมีนะครับคนที่เป็นระดับสก.เป็นคนดีลเป็นคนเดินเหมือนเดินโพยให้กับคนผอ.เขตที่อยากจะขึ้นต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นี่ฮะผ่านตัวแทนสก.คนนี้อะไรอย่างเงี้ย
0: ระบบอากงก็เป็นข่าวมาหลายวันแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมมันดูมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะ
1: ก็เหมือนวันเสาร์คุณคริสนะฮะทำพรรคเศรษฐกิจอย่างเขาก็เอาแผงผังออกมานะแถลงแล้วแหละว่าคนที่จะขึ้นพอออกเขตต้องมีการจ่ายเงินให้กับบุคคลคนหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิดหรือไม่ใกล้ชิดกันนะฝั่งคุณชาติชาติก็ไม่รู้ล่ะ
0: เข้าใจว่าหลายเขตใช่ไหมหลายพอออใช่ไหม
1: ครับผม
0: 10 กว่าคนน่ะคือหมายความว่าถ้าใครอยากจะขึ้นเป็นผู้อำนวยการเขตต้องมีจ่ายอย่างนี้หรอ
1: ใช่
0: ในมุมที่เขาแชร์กันอย่างนี้นะระบบทางตรงที่ว่านี้ก็แต่ว่าถ้าฟังจากคุณชัดชาติเขาบอกว่าอุ้ยไม่เกี่ยวไม่รู้เรื่องอะไรด้วยถ้าเป็นจริงนะ4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมตายแล้วแต่ก็มั่นใจนะคุณชัดชาติบอกไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยแกบอกนะถ้าเป็นจริงอย่างที่บอกเนี่ยนะตายแล้วสี่ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้อยู่ในพวกของอากงเขาบอกจะไม่ได้ขึ้นตำแหน่งนะคะก็เดี๋ยวเห็นบอกว่าน่าจะมีการยื่นไปถึงปปช.ด้วยใช่ไหม
1: ไม่รู้ตัวเขายื่นใช่ไหมฮะหมายถึงว่าใครจะเป็นเจ้าทุกข์ในการยื่นเนี่ยพี่หมายถึงว่า
0: คือตอนแรกเนี่ยมีเป็นข่าวว่าคุณจิรายุห่วงทรัพย์อดีตส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทยแต่ว่ายังไม่ชัดว่าจะใช่หรือไม่ยังไง
1: แล้วคุณจิรายุเมื่อวานเนี่ยแหละก็เป็นตัวเปิดอีกเรื่องนึงอ่ะว่ามีระดับพอโอเคเนี่ยเรียกลูกน้องอ่ะไปตุ๋ยในห้องทำงานมีระดับพอโอเคเรียกเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมหรืออะไรอย่างเงี้ยไปเข้าไปในห้องอ่ะ
0: เ
1: ข้าไปในห้องทำงานนะแล้วก็มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
0: ถ้าพอกันหนอแล้วยังไงอ่ะ
1: เขาโมโหเป็นข้าราชการระดับสูงเรียกลูกน้องเข้าไปไม่รู้ลูกน้องเต็มใจหรือเปล่านะฮะ
0: แต่ตอนเนี้ยเป็นข่าวแล้วใช่ไหมแสดงว่าไม่เต็มใจสิถ้าเต็มใจอ่ะลูกน้องมันจะแฉทำไมอ่ะ
1: ใช่มีข้อร้องเรียนไปถึงผู้ว่าแต่ว่าเหมือนกับว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรมท่านว่าชาติทราบไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: นะคะเขตไหนอ่ะ
1: เออ

0: ก็จริงๆไม่ใช่ดูเดือดว่าใครคะแนนเท่าไหร่มาดูเดือดเรื่องนี้เนาะ
1: มาดูเดือดเรื่องนี
0: ้มาดูเดือดเรื่องนี้กันนะคะก็เดี๋ยวก็ไปดูเขาว่าจะยังไง
1: ครับผม
0: ส่วนการเสียชีวิตของน้องอังุ่นนะคะเด็กวัย7ขวบที่ไปพบศพอยู่กลางสวนยางในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีกาญจนบุรีนะคะตั้งแต่ช่วงต้นเดือนค่ะน้องดงก่อนจะรู้ความจริงก็ช็อกมากว่าพี่สาววัย13สารภาพว่าทั้งมือทำน้องเสียชีวิตแล้วก็มีน้าชายวัย17ช่วยอำพรางศพด้วยนะคะล่าสุดพ่อของเด็กพ่อขององุ่นเดินทางมารับศพลูกสาวที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วนะคะเขาก็บอกว่ายังติดใจมูลเหตุเรื่องที่ลูกสาววัย13หรือว่าคนในครอบครัวทำร้ายกันเองเพราะที่ผ่านมาเนี่ยน้ององุ่นกับพี่เนี่ยไม่ได้ทะเลาะอะไรกันอาจจะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆบ้างนะคะส่วนที่สันนิษฐานว่าทะเลาะกันเรื่องแย่งตุ๊กตาเนี่ยพ่อบอกมั่นใจเลยมันเป็นไปไม่ได้เพราะตุ๊กตามีเต็มบ้านเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องแย่งโทรศัพท์หรือว่าปล่อยสัญญาณ Wi-Fi เนี่ยก็เป็นไปได้แต่มองว่าสาเหตุนี้ไม่น่าจะใช่เรื่องใหญ่โตขนาดที่แบบทำร้ายกันจนถึงเสียชีวิตนะคะแต่ทีนี้พี่สาวก็สารภาพแล้วเนี่ยพ่อก็บอกว่าก็ยังไม่ได้คุยอะไรกับลูกมีแต่แม่คนเดียวคุยแม่ก็บอกกับพ่อว่าพี่สาวไม่ได้ทำอะไรถ้าถามว่าเชื่อหรือไม่ว่าพี่สาวเป็นคนก่อเหตุร่วมกับน้าชายแท้ๆอันนี้ก็ไม่แน่ใจเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ยังคงตั้งข้อสงสัยอยู่และไม่คิดว่าจะเป็นคนในครอบครัวที่ก่อเหตุเพราะที่ผ่านมาไม่มีการทะเลาะกันแบบรุนแรงไม่มีพิรุธอะไรยังช่วยกันตามหาอยู่เลยเพราะว่าในขณะเกิดเหตุรายละเอียดนั้นเนี่ยพ่อก็ยอมรับว่าตัวเองนั้นไม่ได้อยู่ด้วยเพราะว่าเลิกลากับแม่ของลูกไปแล้วค่ะน้องลูก
1: ครับผมเนาะพี่สาวบอกลักษณะเหมือนพลั้งมือเล่นกันเอาถุงไปคลุมแล้วบีบค
0: อ
1: เอาถุงไปคลุมน้องนะฮะแล้วบีบคออังุ่นจนน้องนิ่งไป
0: เล่นเนาะมันเล่นกันอย่างนี
1: ้
0: เหรอ
1: เหมือนแต่ถ้าเป็นวิสัยทัศน์ของถ้าเป็นวิสัยของเด็กอะพี่แบบว่าคนที่ไม่ตั้งใจมันต้องเรียกผู้ปกครองมาช่วยดูไปว่าหนูทำน้องหนูไม่ได้ตั้งใจแต่นี้กลับไปตามน้าอีกคนหนึ่ง
0: มาซ่อนศพ
1: เอาศพน้องไปอำพรางไว
0: ้ไปทิ้ง
1: ที่ป่าหรือยังไงฮะหรือพอมันตกใจตอนนั้นคนเราหุ้ยกลัวเขา
0: ทำไงชาวบ้านชาวช่องก็ช็อกไปเหมือนกันนะก็ไม่คิดว่าเอาก็เป็นพี่สาวเป็นน้าชายนะตอนแรกก็นึกไปถึงผลคดีน้องชมพู่อะไรอย่างนี้นะก็คิดเป็นไปไกลอะนะ
1: ใช่ก็คนก็คิดเหมือนคุณพ่อเขาเยอะนะคุณพ่อที่บอกว่าไม่เชื่อเนี่ยครับไม่เชื่อว่าตัวพี่สาวเนี่ยจะพลั้งมือ
0: บีบคอทั้งมือบีบคอถุงคลุมมันต้องก็ใช้เวลาไหนหลายนาทีนะกว่าจะสิ้นใจกว่าจะเสียชีวิตใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็ไม่รู้นะนี่ก็น่ากลัวอยู่นะถ้าเป็นอย่างนั้นค่ะ
1: ครับก็เขาบอกว่ามูลเหตุเนี่ยเกิดจากวันที่30พฤษภาครับ
0: ค่ะ
1: วันนั้นตัวองุ่นกับพี่สาวเนี่ยนะครับทะเลาะกันมีปากเสียงกันที่บ้านนะเขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยเหมือนกับใช้มืออุดปากอุดจมูกขอองุ่นจนเสียชีวิตนั่นแหละนะฮะแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือจากผู้เป็นน้านะครับให้มาซ่อนเอาศพไปซ่อนในตู้เสื้อผ้าแล้วสักพักหนึ่งก็เอาใส่กระสอบเอาไปทิ้งไว้ในป่าข้างบ้านนะครับจุดที่มีคนไปพบศพนั่นแหละ
0: ค่ะ
1: โอ้โหนะตอนนี้ก็เอาตัวฝากขังไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวพี่สาวกับตัวน้าเขาก็เค้นสอบกันพอสมควรนะเอาญาติไปเนี่ยนะเขากลัวเป็นคดีซ้ำรอยคดีน้องชมพู่ที่

0: ่ว่าคือสุดท้ายแล้วมันหาพยานหลักฐานที่แบบมัดตัวเลยเนี่ยยังอาจจะไม่ได้เลย
1: ค่ะ
0: แต่สุดท้ายก็ไม่รอดนะครับสุดท้ายก็ไม่รอด
1: เมื่อวานนี้มีน้องอยู่คนหนึ่งอันนี้ที่6ขวบนะคะตัวเล็กกว่าน้องอังุ่นอีกที่นครนี่เองด้งเป็นเหตุสลดนะคะลิงกัดตอนแรกบาดเจ็บสาหัสนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็เสียชีวิตนะคะเด็กชายอายุ6ขวบโดนลิงกัดที่หน้าอกเขี้ยวในฝั่งลึกถึงปอดเลยนะคะด้งก็จริงๆก็ถึงหมอเร็วนะแต่เนื่องจากอาการสาหัสมากนะเพราะว่ามันฝังลึกถึงปอดอ่ะหมอก็ยื้อชีวิตไว้ไม่ได้ค่ะเจ้าของลิงก็เป็นปู่ของเด็กนั่นแหละค่ะเลี้ยงลิงเอาไว้ก็คือล่ามเอาไว้ข้างบ้านระหว่างต้นไม้สองต้นแล้วก็ผูกเชือกยาวเพื่อลิงได้ปีนต้นไม้เล่นแต่ปรากฏว่าเด็กก็เด็กเนาะเดินเข้าไปใกล้ลิงก็ตัดจนได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนจะเสียชีวิต
0: โอ้
1: โหอันตรายมากเลย
0: โอ้โหแล้วกินลิงเลี้ยงด้วยเหรอ
1: ใช่ค่ะเลี้ยงลิง
0: เลี้ยงไว้ครับโอ้โห
1: โอ้ยเนี่ยไว้ใจไม่ได้หรอกนะสัตว์ประเภทเขาเรียกสัตว์หน้าขนเนาะเออ
0: ครับ
1: ไว้ใจไม่ได้จริงๆเนาะเนี่ยหกขวบเอาจริงๆก็น่าจะเอาชีวิตรอดได้แล้วนะถ้าวิ่งหนีหรือว่าถ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้คือตอนเกิดเหตุเนี่ยโดนแบบไหนยังไงเนาะ
0: ครับ
1: โอ้เชื่อมันฝังลึกถึงปอดและขา
0: ใช่เพราะถ้าเป็นลิงที่เลี้ยงบางทีเดินผ่านทุกวันเนี่ยพี่ปู่เลี้ยงไว้ไม่เป็นไร
1: เ
0: หมือ
1: นดูว่าม ัน
0: หิวหรืออะไรมันหงิดอะไร
1: ใช
0: ่โอ้โหอันตรายมากเวลาในสถานที่ที่แบบคนชอบไปแห่อาหารลิงนะเขาสามมุกอย่างเงี้ยที่ชลบุรีอ่ะพี
1: ่เนี่ยไม่เคยไว้ใจเลยไม่เคยลงจากรถไม่เคยให้อาหารเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันน่ากลัวไปอ่ะ
0: เขาหนอที่นครสวรรค์นี่ก็มีนะจะเข้าไปดูค้างคาวเนี่ย
1: ที่เขาวาง
0: ลิงเพียบ
1: เพชรบุรีแย่งอาหารแย่งกระเป๋านักท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้น่ากลัว
0: ครับ
1: ระวังน้องบ้านไหนที่เลี้ยงเอาไว้นะคะก็ดูหน่อยเนาะ
0: ครับผม
1: ไม่ปลอดภัยหรอกเสียชีวิตเลยนะคะมีเด็ก6ขวบค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: ครับ

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
13: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
14: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้น

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: มาแล้วกลับมาแล้วนะคะ6:13 เช้าวันจันทร์ที่8มิถุนายน2569นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยที่ไหนฝนตกบ้างคะน้องโด่ง
1: ที่ไหนใช่ไหมฮะ
0: กรุงเทพมีไหมยังไม่ตกนะ
1: กรุงเทพไม่กรุงเทพไม่ตกฝน
0: ค่ะ
1: กรุงเทพไม่ตกครับ
2: กลุ่มฝนเมื่อวานนี้ถือว่าร้อนเลยนะกรุงเทพเมื่อวาน
0: ร้อนเลย
1: ครับทางใต้ตกเลยพี่ทางใต้นี่คงจะตกตลอดแล้วมั้งช่วงนี
0: ้ตกตลอดใช่ค่ะแต่ก็มีเว้นช่วงบ้างเนาะก็ไปทะเลได้นะเมื่อวานนี้มีคนนี้เลยค่ะโอ้ my god เลยไปถ่ายชุดว่ายน้ำอยู่ในทะเลเดี๋ยวนะใครเนี่ยเมเปิ้ลนะคะน้องเมเปิ้ลนี่คือเป็นใครก็ไม่รู้นะ
1: ชื่อก็น่าดูเหมือนกันนะเอ้าชื่อน่าคลิกเข้าไปดูฮะ
0: เชื่อไหมว่าเขาบอกว่าเวลาผู้ชายอ่ะก็เห็นภาพแบบน่ารักแต่ภาพเซ็กซี่อะไรอย่างนี้นะผู้ชายก็จะรีบผวาเข้าไปดูภาพนั้นก่อนเลยนะคลิกเข้าไปดูเลยชอบไปดูความแซ่บนี้เหรอ
1: ตูมเลยอ่ะตูมเลย
0: น้องตอนนี้มีเหรอที่คนดังจะไม่ตูมอย่างเงี้ยตูมทุกคนนะขอบอกใช่ไหมไม่จะแบบว่ายังไงไม่รู้อ่ะแต่ต้องตูมอ่ะมันเป็นค่านิยมนะต้องแบบต้องทำได้อ่ะเอาจริงๆเขาทำได้นะคะเซ็กซี่ในใจทุกคนเห็นไหมกว่าเขาจะโชว์ออกมานะนี่เซ็กซี่มากค่ะมาดูคนนี้ตูมมากตูมเพราะว่าเขามีฐานะ
1: เ
0: จ้าของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์คิดดูเป็นสามีของดาราสาวแก้มบุ๋มพีชกันตะพร
1: อ๋อพี่พีท
0: ก็พี่พีทก็ตูมแล้วอะไรรู้ไหมก็ตื่นเต้นเพราะว่าเขาสามารถกดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัสได้สำเร็จแล้วก็เอาไปสแกนจ่าย
1: เขาไม่เคยใช้คนละครึ่งอย่างเงี้ยเหรอ
0: เขาไม่เคยเขาบอกว่าเขาดีใจที่ไม่ตกเทรนนะก็รู้ว่ามันกดเพิ่งรู้ว่ามันกดกันง่ายขนาดนี้เลยเหรอรอบนี้30 ล้านสิทธิ์เขาก็เลยลงทะเบียนด้วยนะคะเขาผ่านค่ะเขาผ่านแล้วก็ที่เขาโชว์กล้องไลฟ์สดให้ดูเนี่ยเขาเติมเงินเข้าไปแล้วนะคะเขาจะใช้แล้วล่ะ200โอ้ยตาย

0: ือนะคะเขาเป็นคนหนึ่งที่กดได้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพัฒน์สำเร็จเจ็บอาการไม่อยู่นะคะจ้าก็เขารวยมากนะจริงๆนะก็เป็นผิดอย่างที่บอกเนาะ
1: ใช
0: ่เป็นสิทธิ์ที่ใครก็มีสิทธิ์ผิดเหลือได้ซ้ำไปอันนี้เป็นเรื่องของไทยช่วยไทยนะคะเอาไปสแกนจ่ายกับร้านค้าแม่ค้าอะไรอย่างนี้เนาะ
1: โอ้ถ้ายิ่งไม่เคยใช้คนละครึ่งก็ยิ่งรู้สึกว่า
0: ตื่นเต้นนะ
1: ได้เยอะได้เยอะ
0: ใช่ไหมเอ้าท่านรัฐมนตรีฟังก็ได้สิทธิ์อ่ะคนแล้วคิดว่าท่านก็มีท่านก็ลงทะเบียนอยู่คนอื่นที่ติดคราวก่อนอ่ะจำได้ไหมปีที่แล้วอ่ะที่ท่านไปสแกนจ่ายคนละครึ่งพัสอ่ะที่ไปกินข้าวอ่ะแล้วก็สแกนจ่ายอ่ะเนาะใครๆจะใช้สิทธิ์ได
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: ก็เลยเป็น
0: ข่าว
1: แซวพี่พีชใช่ไหมระดับ
0: เป็นข่าวใช่
1: เศรษฐีพันล้าน
0: ระดับมหาเศรษฐีใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพักนะคะ
1: ล่าสุดพี่หอยครับเสนาหอยนะฮะพ
0: ี่เสนาหอยค่ะ
1: ครับก็ออกมาเปิดใจนะครับในรายการคุยแซ่บโชว์นะแต่ก็ผมอ่านดูแล้วนะสาเหตุที่ปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยยังบอกไม่หมดยังบอกไม่หมดเพราะว่าเวลาฟังจากเวลาฟังจากแบบพี่หนุ่มกรรชัยฟังจากทนายแก้วอย่างนี้นะฮะพี่ถึงเขาจะแบบผมฟังแล้วโกรธแทนวันนั้นบอกนะ
0: ทนายแก้วนี่โอ้โหโกรธแทนจริง
1: โกรธแทนพี่เปิ้ลนาคอนเปิดเองเลยหอยระดับหอยเปิดเองเลยคือร้านนี้มันเป็นร้านหุ้นส่วนนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีปัญหาความขัดแย้งล่ะนะแต่ด้วยเรื่องอะไรยังไงเนี่ยแกยังไม่ลงดีเทลนะครับแกออกมาบอกในรายการเนี่ยนะครับบอกว่าสาเหตุที่ติดร้านก๋วยเตี๋ยวบัวไหลต้มยำเนี่ยนะฮะเพราะแกบอกว่าเรารู้สึกว่ามันไม่สนุกแล้วก็เลยรู้สึกออกมาเลยแล้วกันตอนนี้ก็มุกออนแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากนี้ปล่อยให้มันเกิดขึ้นไปเราคิดว่าถ้าเราตื่นมาทำอะไรแล้วไม่มีความสุขเราจะไม่ทำก็เลยพอนะครับตอนนี้เรารู้สึกว่ามันไปไม่ได้ก็ออกมาดีกว่าเปิดมา7 เดือนขอบคุณทุกกำลังใจนะครับทีนี้พอเรามุ่งออนแล้วจะไปทำธุรกิจอาหารนะฮะก็คิดว่าอยากจะมีร้านอาหารเป็นของตัวเองสักครั้งหนึ่งในชีวิตตอนนี้กำลังทำจะทำแบบคาเฟ่มัทฉะครับพี
0: ่
1: อยู่แถวตลาดมารวยตลาดมารวยแถวสายไหมแถวหาดไทยราชทางนู้นนะครับใช่ไหม
0: ค่ะ
1: อยู่ที่ตลาดมารวยนะฮะก็เดี๋ยวรอแฟนๆก็รอไปอุดหนุนได้นะแต่ไม่ทำก๋วยเตี๋ยวละ
0: เป็นคาเฟ่เป็นร้านกาแฟไปเลยหรอ
1: คาเฟ่มัทฉะแบบชาเขียวอะไรพวกนี้นะคงเป็นขนมเป็นเค้กเป็นอะไรแบบนี
0: ้เป็นขนมเป็นเบเกอรี่ไปเบาๆอย่างเงี้ย
1: ครับเขาบอกว่าจะไม่ย้อนกลับไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วปิดไปเลยก็ปล่อยให้กับทางฝั่งนู้นนะเขาบริหารกันไปเขาว่าอย่างนั้นนะฮะ
0: ก็แสดงว่าร้านเดิมก็ยังเปิดอยู่ใช่ไหมหุ้นส่วนอ่ะ
1: ครับผม
0: โอ
1: ้น่าจะนะพี่แกว่าอย่างนั้นนะแกบอกมันเป็นเรื่องของเขาส่วนอื่นมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของเขาเขาเรื่องหมายถึงว่าของทางฝั่งหุ้นส่วนทางโน้นไปนะครับแล้วก็มีการพูดถึงแฟนสาวด้วยนะครับนี่แกซุ่มคบก็ไม่ได้ซุ่มหรอกเนาะก็เห็นบอกคบมาน้องเค้กส้มนะฮะแฟนสาวนี่นะครับก็นักข่าวถามเป็นยังไงบ้างก็น้องเค้กส้มบอกก็ให้กำลังใจพี่หอยอยู่ตลอดเวลานะก็ให้เขาสู้ปกติพี่หอยเป็นคนสู้มากๆอยู่แล้วช่วงนี้อาจจะเครียดนะค ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะก็คอยให้กำลังใจอยู่ตลอดนี่นะครับพี่หอยบอกว่าทุกคอมเมนต์มีความหมายมากในช่วงที่เกิดวิกฤตนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่เปิ้ลนาคอนพี่วินลี่เนี่ยนะครับพวกเนี้ยนะฮะก็คอยช่วยแกได้เยอะเลยคอยให้กำลังใจแกได้เยอะเลยนะครับย้อนกลับไปพูดถึงน้องเค้กส้มนิดนึงนะกับความเจ้าชู้ของพี่เสนาหอยนะเขาบอกน้องเค้กส้มเนี่ยเคยเป็นหนึ่งในโลก15ใบของแก
0: ฮะ
1: แกเคยคบทีเดียว15คนนะพี่คิดดูดิ
0: ในคราวเดียวกันเหรอ
1: ในคราวเดียวกันแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยมีน้องเค้กส้มตัวเนี่ยนักข่าวหูไม่ใช่นักข่าวพี่พิธีกรถามว่าแล้วบริหารยังไงช่วงนั้น
0: เ
1: นี่ยฮะ15คนนี่มันไม่ใช่ความสุขนะมันเหนื่อยนะเอาคุณฟังลองนึกดูสิว่าพี่ตีลองนึกดูว่าครบ15คนมันเอาแค่ว่านะไม่ต้องออกไปไหนด้วยกันนะแค่กลับมาแล้วต้องโทรหา15คน
0: ไม่ต้องเจอกันตัวเป็นๆก็ได้เออ
1: หรือไลน์หาทั้ง15คนใน1คืนก่อนนอนเนี่ย
0: โอ้
1: โห
0: จะทำยังไงอ่ะ
1: นะทักคนนี้ไปคุณไหนนะอีกคนนึงกินข้าวหรือยังอีกคนนึงวันนี้ไปไหนมาอะไรอย่างเงี้ยมันแบบ
0: โ
1: อ้เนี่ยน้องเค้กส้มแฟนคนปัจจุบันเนี่ยนะครับเคยเป็นโรค15ใบของพี่หอยนะฮะ
0: แล้วสุดท้ายก็คือเหลืออยู่คนเดียวตอนนี้เหรอ
1: ใช่สุดท้ายแล้วนะครับเขาบอกว่าวันหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมส่งบอร์ดแคสต์ไปให้ก็เป็นเค้กส้มนี่แหละเค้กส้มนะก็เคยเป็น1ใน15ใบนะแล้วก็บอกว่ามีวันหนึ่งนะครับคิดว่าจะมีผู้หญิงคนไหนที่ได้เจอเหตุการณ์แบบนี
0: ้
1: เพราะว่ายังไงเนี่ยเขาก็ต้องจับได้อยู่แล้วล่ะนะครับทุกคนรู้ว่าผมเจ้าชู้ทุกคนเนี่ยคงต้องจับได้วันนึงต้องจับได้แบบจับได้ขนาดขาเขาแล้วพี่หอยบอกเดี๋ยวเขาก็จะไปจากเราเองเขาก็บอกเลิกเราแน่ๆปรากฏว่าน้องเค้กส้มเนี่ยเขาบอกว่าเขาอะรู้อยู่แล้วว่าพี่หอยเนี่ยมีคนคุยหลายคนเพราะว่าเขาเนี่ยชัดเจนว่าเขาเนี่ยคุยกันอยู่หลายคนนะนะแต่ว่าเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นเหมือนพรหมลิขิตนะครับพี่หอยเล่าวันนั้นให้ฟังได้นะช่วงที่คบกันเนี่ยนะเขาบอกว่าผมจำได้เลยนี่พี่หอยเล่านะวันนั้นเขาเดินมาข้างๆผมก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับที่บอกไปว่าในใจผมมันคิดว่ายังไงเขาก็ต้องบอกเลิกแน่เพราะรู้ว่าเรามี15คนนะฮะทำใจไว้แล้วปรากฏว่าเขามากระซิบข้างๆหูหนูรักพี่นะ
0: โอ้
1: เขาบอกเฮ้ยผมเข้าใจว่าบรรดาโลก15ใบมันจะมีผู้หญิงที่คิดแบบนี้ด้วยหรือว่าพอรู้ว่าเรามีคนอื่นแล้วอ่ะแทนที่ว่าฉันไปแล้วนะฉันไม่ทนแล้วนะนี่กลับกลายเป็นมาบอกรักประโยคคำนั้นแหละพี่หอยบอกว่าถ้าเราปล่อยผู้หญิงคนนี้หลุดมือไปคงไม่มีใครที่เป็นห่วงผมมากขนาดนี้นั่นแหละฮะมันมีผลถ้าผมไม่จับมือเขาไว้หรือผมเสียผู้หญิงคนนี้ไปผมต้องเสียใจไปตลอดชีวิตหลังจากนั้นผมปิดทุกเรื่องปิดทุกอย่างนะครับเรื่องทุกอย่างที่เคยเป็นนะฮะปิดทุกโรคเลยไม่เอาแล้วไม่คบใครแล้วนะยืนยันว่าจะไม่ปล่อยมือเธอไปหลังจากนั้นผมก็บอกรักเขาทุกวันเลยนี่ฮะที่มาที่ไปเนา
0: ะ
1: สุดท้ายแล้วก็ผู้ชายที่จะแพ้คนที่แบบเขามาเขารักเขาดูแลในวันที่แบบเฮ้ยเรามีคนตั้งหลายคนนะยูทำไมยูยังรักแล้วไม่ดูแลเราเนี่ยเขาจะแบบจุดหนึ่งถึงจุดหนึ่งแล้วผู้ชายจะแบบว่าก็จะเลือกคนที่เนาะรักแล้วก็ดูแลเขาแหละ
0: นี่
1: ฮะก็เลยเป็นที่มาที่ไปนะครับแกบอกว่าน้องเค้กส้มนะถามว่าทำไมยังให้โอกาสกับคนเจ้าชู้ที่มีโรคต้องติดหน้าใบอย่างพี่หอย
0: น
1: ะน้องเค้กส้มบอกว่าพี่หอยเป็นคนน่ารักเป็นคนใจดีถ้าเราได้สัมผัสเขาจริงๆเขาจะเป็นคนน่ารักอบอุ่นก็เลยรักเขาแล้วก็เลยอยากดูแลเขาผมไม่คิดนะพี่นะอย่างนี้นะว่ามันจะเป็นคู่กันนะ เออควรจะเป็นคู่กันมากกว่านะครับ
0: แล้วคู่จริง
1: เออแรกๆก็ถูกมองว่าคบกันเรื่องเพราะเรื่องเงินแบบว่า
0: ต้อง
1: ห
0: อยเขารวยอะไรเงี้ย
1: เออแต่แกบอกว่าไม่จริงเลยก็ใครจะว่าไงไม่สนเราสองคนรู้กันอยู่แล้วว่าคบกันเพราะอะไรเราคบที่เราดูแลกันเออพี่หอยบอกว่าในตอนที่น้องเคส้มเข้ามาเนี่ยแกยังมีหนี้106ล้านอยู่เลยพี
0: ่โอ้โห
1: เพราะฉะนั้นแกจะรู้ก็สองคนแหละว่ามันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องเงินแน่ที่เขาเข้ามาในช่วงชีวิตนั้นเพราะว่าตอนนั้นเป็นหนี้อยู่106ล้านบาท
0: 100ล้าน600ล้าน
1: ใช่ครับ
0: โอ้โห
1: เนี่ยก็เลยพ
0: ี่
1: หน่อยก็เลยประทับใจว่าโอ้โหยังไม่ไปแต่ชีวิตเขาอีกไหนจะครบพร้อมกัน15คนมีหนี้อีก100ล้านพอรู้ความจริงแทนจะมาบอกเลิกกับกายมาบอกว่าหนูรักพี่นะหนูจะดูแลพ
0: ี่จะอยู่ด้วยกัน
1: ครับ
0: สุด
1: น่าจะสวยด้วยเนาะ
0: สวยสวย
1: ช่วงนี้ก็น่าจะสวยดี
0: แล้วแกจะแต่งงานไหม
1: ยัง
0: พี่หอย
1: ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะแต่พี่นะ
0: พี่หอยเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะ56อายุแก่55-56
1: อันนี้แต่งอีกแบบไม่อาจจะไม่เป็นเราก็ไม่รู้เขาเนาะเราก็ไม่รู้เขา
0: เนาะใช่ค่ะเนาะแต่แกก็เก่งเนาะแกพี่อ๋อยที่เป็นเด็กนักประสาทจุฬานะเก่งมากสมัยนั้นค่ะนักกิจกรรมมาดูคนนี้หน่อยค่ะคุณพลอยพันธ์หรือคุณพลอยอดีตภรรยาของคุณปีเตอร์คอฟอ่ะนะคะก็ทุกคนก็ทราบนะคะถึงแม้ว่าจะแยกกันอยู่แต่ว่าเขาก็ช่วยกันดูแลลูกชาย2คนเนาะลูกชายของคุณพลอยชื่อน้องภูมาเนาะอันนี้คนเล็กนะภูมาเนี่ยนะคะเดี๋ยวคนโตชื่อน้องอะไรเรื่องที่จะเล่าก็คือเกิดกับน้องภูมาคุณพลอยบอกว่าเธอก็ทำงานยังเป็นแอร์โฮสเตสของการบินไทยอยู่นะคะน้องดง
1: ครับผม
0: เธอเครียดซีเรียสเลยนะครับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะคะต้องระวังด้วยก็คือลูกชายเนี่ยเล่นเกมนะคะโดนแฮกโดนเขาเรียกว่าโดนแฮกอะรูดบัตรเครดิตสูญเงินไปหลักหมื่นนะคะเธอก็เลยบอกว่าตำหนิตัวเองมีส่วนทำให้เกิดเรื่องนี้เป็นเกมออนไลน์ที่เด็กๆ ก็เล่นเข้าถึงง่ายอะนะหลายเคสก็โดนหลอกลวงอย่างเงี้ยค่ะคือเนื่องมาจากว่าคุณพลอยเธอบอกว่าเธอเนี่ยเอาบัตรเครดิตเนี่ยไปผูกไว้กับคือใช้เหมือนกับว่ามือถือเนี่ยใช้ร่วมกันก็คือประมาณว่าใช้แอคเคาท์คือแม่ก็จะรู้ด้วยว่าเวลาลูกเล่นเกมอะไรประมาณนี้เน
1: า
0: ะ
1: ก็เหมือนจะใส่ ID เอาไว้ให้อ่ะเวลาโหลดแอปโหลด
0: ใ
1: ช่ใช่ใช่
0: นั้นเลย
1: ก็ใช้บัตรไปเลยใช่ไหมพี่
0: ใช่คือน้องภูมาเนี่ยลูกชายคนเล็กเขาเข้าไปเล่นเกมจากนั้นก็ไปเจอกับแอคเคาท์นึงเขาบอกตัวเองว่าเขาเป็นแอดมินนะก็ดูคอยช่วยเหลือเด็กๆเลยที่ยังเป็นหน้าใหม่อยู่เขาใช้แอคเคาท์ว่าซีโอเลสปลอมตัวมาเป็นแอดมินทีนี
1: ้
0: เด็กก็คุยด้วยค่ะพอเขาแชทมาคุยเด็กก็คุยด้วยเพราะว่าแน่นอนการเล่นเกมคือเด็กก็อยากได้สิ่งในเกมอ่ะนะสิ่งของที่อยู่ในเกมอ่ะจากนั้นไม่นานแอคเคาท์ของน้องภูมาก็ถูกแฮกไปแล้วก็มีรายการแจ้งเตือนการใช้งานบัตรเครดิตจำนวนหลายรายการในเวลาติดต่อกันจนทำให้ธนาคารเนี่ยก็จับสงสัยได้ว่าแน่นอนต้องเป็นสแกมเมอร์ก็เลยระงับบัตรเอาไว้ให้คุณพลอยก่อนเลยเพราะเขารู้ว่าเนี่ยถ้าอยู่ๆเนี่ยนะคะลูดหลายรายการแบบนี้มันผิดปกติแล้วต้องสงสัยธนาคารก็เลยระงับไว้ก่อนแม่พลอยบอกว่าเธอจะใช้บัตรเครดิตนะคะมาเจอระงับก็เลยรู้เกิดเหตุก็โทรไปหาธนาคารก็เลยแจ้งบอกว่าใช่ธนาคารระงับให้เองเพราะว่าบัตรเครดิตของคุณน่าจะโดนแฮกข้อมูลตัวเองใช้บัตรเครดิตใบนี้เนี่ยนะคะเมื่อโทรไปสอบถามก็พบว่าลูกเนี่ยใช้จ่ายไป 15,000 บาทในเวลาติดต่อกันแบบแป๊บเดียวจริงๆธนาคารก็เลยระงับเอาไว้ได้ทันก่อนที่จะบานปลายไปมากกว่านี้นะคะพลอยบอกว่าสอบถามลูกกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจนทราบข้อเท็จจริงว่าเนี่ยเธอก็พลาดแบบนี้ ก็อยากจะเตือนภัยสำหรับผู้ปกครองนะคะให้ระวังการเล่นเกมนี้ของลูกหลานให้ดีนะคะพลอยบอกว่าเธอตำหนิตัวเองที่มีส่วนทำให้เกิดเรื่องนะคะเพราะว่าลูกกับแม่เนี่ยใช้ iPad เครื่องเดียวกันก็เลยต้องให้รหัสมีการเชื่อมต่อไปที่บัตรเครดิตอีกทีนึงในอีกเครื่องนึงก็เลยเกิดเรื่องราวนี้ขึ้นมานะคะเธอก็เลยมาไลฟ์ให้ทุกคนได้รู้ว่าเนี่ยมันระวังยังไงก็ถ้าเด็กเข้าไปแชทคุยกับบุคคลแปลกหน้าที่อ้างว่าเป็นแอดมินเนี่ยโดนเลยค่ะน้องดง
1: เ
0: นี่ยค่ะ
1: เข
0: ีย
1: นมันชื่อโรบ็อกซ์นะฮะ
0: โรบ็อกซ์ใช่ไหม
1: เด็กก
0: ็
1: ลูกผมนี่เล่นตั้งแต่อนุบาล3
0: เกมนี้เหรอ
1: ป.1 ป.2เล่นมาหลายปีแล้วพี่แล้วก็
0: ไม่ใช่เล่นอย่างเดียวเลยไม่ซื้อของได้ไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ซื้อก็ได้แต่ว่าเขาก็จะมีแบบว่าเด็กเขาจะชอบตกแต่งซื้อช
0: ุ
1: ดซื้อหมวกซื้อรองเท้าซื้อ อุปกรณ์ในการเล่นเกมซื้ออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะใช้เหรียญโรบ็อกซ์เนี่ยนะฮะเราเอาเงินจริงเข้าไปแลกเหรียญโรบ็
0: อ
1: กซ์ถ้าใครผูกบัตรไว้ก็เหมือนกันก็เดือนหนึ่งก็ต้องซื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่รู้ว่ามันเป็นฮิตจริงๆเพราะว่าลูกเพื่อนๆทุกคนในห้องเนี่ยครึ่งหนึ่งนั่นครึ่งต่อครึ่งครึ่งหนึ่งเล่นครึ่งหนึ่งไม่เล่นเขาก็จะขอแอดเขากันรหัสกันแล้วก็มาแอดกันมาเพื่อมาจอยกันได้ในกลุ่มเขาจะแบบนัดกันละเลิกเรียนบางทีให้คุณพ่อไลน์มานะน้องลินว่างไหมครับนุ้ยจะชวนเล่นเกมกันครับเด็กเขาก็จะนัดกันแล้วเราก็เข้าไปเล่นในห้องเดียวกัน
0: แต่ว่าเขารู้จักกันมาก่อนใช่ไหมฮะนั้น
1: อันนี้ก็ต้องแอดกัน
0: ต้อง
1: ขอชื่อกันเพื่อไปแอดเหมือนแล้วก็ขอไอดีไลน์กันนะครับพี่เพื่อแอดกันอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีการเข้าไปเล่นในห้องรวมทีเนี้ยก็จะไปเจอใครก็ใครก็ไม่รู้ในนั้นแล้วก็สามารถแบบเขาก็จะทักมาเป็นแบบเหมือนอินบ็อกซ์มาคุยกันได้เงี้ยก็คุยกันในเกมเลยฮะคุยกันในเกมได้เลยอันนี้ก็น่ากลัวต้องระวังเพราะมีจ่าจิ้มก็จะแฝงนั้นอยู่เยอะแต่เคสนี้เห็นเขาก็มีการถามว่าแล้วไปกดลิงก์อะไรหรือเปล่าทำไมเขาแฮ็กได้เลยอ่ะ
0: ก็เหมือนกับว่าเป็นป๊อปอัพขึ้นมาหรือเปล่ามาทักไงแอดมินนะทักทายทักน้องคนนี้ทักน้องคนนั้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
1: เคยก็ในเน็ตเขาก็เลยมีการถามกันนะพี่ว่าแล้วตัวน้องภูมาเนี่ยไปได้ไปกดลิงก์กดอะไรต่อหรือเปล่าอ่ะเพราะว่าแค่การพูดคุยกันเนี่ยมันยังแฮ็กเราไม่ได้อ่ะครับมันต้องมีอะไรสักขั้นนึงอ่ะที่เชื่อมกันเข้าไปได้แต่เราก็ยังไม่ดูวิธีไม่ดูวิธีว่าแล้วมันเข้ามาถึงบัญชีบัตรเครดิตเราได้ยังไง
0: นั่นสิก็แต่คุณพลอยเขาก็อธิบายแล้วล่ะว่าเขาพลาดเองเพราะว่าใช้ iPad เครื่องเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยเขาก็คือเอาบัตรเครดิตไปผูกไว้เวลาจะซื้อของอ่ะจะได้ไม่นานไงบันทึกอ่ะ
1: ครับ
0: สมมติเราจะซื้อของจากช้อปปี้ใช่ไหมระบบมันจะถามว่าบันทึกไว้ไหมเพื่อว่าจะซื้อของรอบต่อไปก็คือกดเลยประมาณนี้ค่ะอันนี้ระวัง
1: แล้ว
0: ยิ่งเลยนะคะ
1: ยิ่งถ้าใครใช้ Apple ID อ่ะพี่เวลาเราจะโหลดแอปเวลาเราจะทำอะไรเสียเงินเนี่ยบางทีมันก็ง่ายบางทีก็แค่เอานิ้วไปทาป้าให้มันโหลดปึ๊บปึ้งผ่านเลยอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: เอาลายนิ้วมือไปแตะเอาหน้าไปสแกนเนี่ยมันผ่านเลย
0: ช่อง
1: เนี่ยมันก็ได้อย่างเสียอย่างนะไปผูกบัตรเครดิตอย่างก็
0: เนี่ยค่ะ
1: ค่ะผมมาดูกีฬาวันนี้นะพี่นะ
0: ได้ค่ะ
1: เมื่อคืนนี้มีเกมอุ่นเครื่องนัดหนึ่งนะฮะระหว่างทีมชาติเดนมาร์กกับทีมชาติยูเครนแต่ทีเนี้ยไฮไลท์มันมาอยู่ที่ช่วงครึ่งหลังนะครับมีนักเตะทีมชาติเดนมาร์กคนนี้เขาเป็นเหมือนกับหัวใจของทีมเลยนะแล้วเขาก็เคยหัวใจหยุดเต้นมาแล้วรอบหนึ่งคริสเตียนอีเล็กเซนนะคร
0: ับ
1: คริสเตียนเอ็กเซนเนี่ยเป็นกองกลางจอมทัพเคยอยู่แมนยูด้วยนะครับแล้วก็เคย เนี่ยเคยหัวใจหยุดเต้นไปแล้วรอบหนึ่ง
0: กลางสนามเลย
1: ตอนนั้นจะใช่ในสนามเดยูโรยูโร2020นะฮะแล้วจำได้ว่าตอนนั้นแมตช์ถ่ายทอดสดอยู่อ่ะเพื่อนๆนักบอลน่ะไปยืนล้อมเพื่อไม่ให้เห็นภาพไม่เห็นภาพเขาช็อกหมดสติไปแล้วระหว่างยืนล้อมบางคนก็แบบเอามือปิดปากบางคนก็แบบร้องไห้บางคนก็คือเหมือนกับเขาหมดสติไปแล้วนะพี่ตอนนั้นอ่ะ
0: อ
1: ีเจนก็ประสบภาวะหัวใจหยุดเต้นหยุดหายใจนะครับแล้วก็เข้ารับการรักษาจนสามารถกลับมาเตะฟุตบอลได
0: ้
1: ปีสองปีหลังนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะปกติหมดจนกระทั่งเมื่อคืนอีกแล้วครับพี่นะครับระหว่างที่ลงเล่นเนี่ยแต่ตัวอีเซนเนี่ยเขาจะติดตั้งอุปกรณ์ไว้ที่หน้าอกนะฮะพี่เขาบอกว่ามันเป็นเครื่องตรวจสอบภาวะหัวใจหยุดเต้นหัวเครื่องเนี่ยมันจะเตือนมันจะส่งสัญญาณบอกก่อนนะครับเมื่อคืนนี้จู่ๆอีเซนก็หมดสติไปอีกรอบหนึ่งครับช่วงนาทีที่70นะฮะแต่ครั้งนี้อย่างที่บอกพอเขาติดอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกับมันมีการเตือนเร็วแพทย์ประจำทีมชาติเนี่ยนะครับก็เลยรีบไปเข้าไปดูอาการนะแล้วก็ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจอีกเส้นฟื้นขึ้นมาเร็วกว่าครั้งก่อนเขาหมดสติไปแค่ครู่เดียวนะครับแล้วก็ฟื้นคืนสติได้เร็วมากนั่นแหละฮะแต่ก็ทำให้ทุกคนเนี่ยนะครับช็อกเพราะไปยืนล้อมเหมือนเดิมเลยเป็นภาพเหมือนเดิมเลยแม้ว่าจะเป็นนาทีหรือ2นาทีที่เขาหมดสติไปนะพี่แต่ว่าเพื่อนนักบอลมีความรู้สึกว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบอย่าจากไปนะอย่าสูญเสียนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเกมมันก็เลยต้องหยุดลงไปโดยปริยายนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าเขาจะฟื้นเนี่ยก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อไปตรวจแล้วโอ้เนี่ยก็เริ่มมีคำถามจากแฟนบอลนะว่าเฮ้ยพี่ลิเซนพี่จะไม่แขวนสตั๊ดดีกว่าไหมแบบว่าคือทุกคนก็เป็นห่วงอ่ะพี
0: ่
1: สองรอบแล้วนะถ้าเป็นสองรอบแล้วไม่รู้อีเซนยังตัดสินใจที่จะกลับมาเล่นฟุตบอลอีกไหมนะฮะกลับมามันก็มีโอกาสอย่างเงี้ยมีโอกาสครั้งที่สามหรือเปล่าถึงแม้ว่าตอนนี้จะปลอดภัยนะครับทุกคนก็ส่งกำลังใจไปให้กับคริสเตียน อีริกเซนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวต้องรอดูการตัดสินใจในอนาคตครับพี่ว่าแกจะเลิกหรือว่าแกจะยังเล่นฟุตบอลต
0: ่
1: อครับผมก็ความเคลื่อนไหวก่อนบอลโลกเนาะ
0: โอ้แล้วถ้าหมดสติอย่างนี้ในอนาคตมันก็ถึงแม้จะฟื้นเนาะแต่ก็ต้องเช็คกันต้องเช็คละเอียดมากอะเนาะ
1: ใช่
0: น่ากลัวมาก
1: ก็ขนาดว่าหายมาเป็นปีๆแล้วอะยังกลับมาเป็นได้อีกนะฮ
0: ะ
1: ก็มันก็น่ากลัวตรงนี
0: ้
1: ก็เดนมาร์กนี่ได้ไปบอลโลกด้วยนะมันเดี๋ยวต้องได้ไปใช่ไหมได้ไปกลุ่ม4ครับ
0: เอามาดูวอลเลย์บอลกันนิดนึงนะคะก็ไม่ว่าจะพยายามแบบสุดความสามารถแล้วเนาะแต่ว่าโอ้โหเมื่อวานเช็คเนาะเขาแต่งจริงๆค่ะแต่งสุดๆนะคะสำหรับเมื่อวานนี้โปรแกรมการลงสนามที่พบกับเช็กนะคะ3นัดก่อนหน้านี้เราก็แพ้รวดนะคะผลการแข่งขันสัปดาห์แรกนะคะทำให้เช็กขึ้นไปรั้งอันดับ4ส่วนทีมชาติไทยแพ้รวดก็เก็บ2คะแนนรั้งอันดับ16ของตารางคะแนนนะเราเหนือกว่าประเทศฝรั่งเศสกับโดมินิกันอยู่เก็บได้ประเทศละ1คะแนนทีนี้ทางโค้ชเองก็บอกว่าก็พยายามจะพัฒนาตัวเองนะคะให้รอบอาทิตย์นี้ไปก่อนสำหรับการเล่นนะคะก็ต้องยกระดับตัวเองเก็บชัยชนะเพื่อตัวเองนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวยังเหลืออีกประมาณ 7-8 วันก่อนจะถึงสัปดาห์ที่2เนี่ยโค้ชบอกว่าเดี๋ยวต้องรีบฟื้นฟูสภาพร่างกายของนักกีฬาให้พร้อมนะคะแล้วก็จะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดนะคะก็ รับปากไว้แค่นี้เพราะว่าคือมันยากจริงๆอ่ะยากมากนะคะสำหรับในส่วนของการที่จะผ่านเข้าไปได้ในแต่ละแมตช์แต่ละแรกเนาะไม่ง่ายจริงตอนนี้ก็เลยทำให้คะแนนเราจนวูบนะคะรู้สึกว่าไปอันดับที่18แล้วนะคะของโลก
1: แล้วผลเนี่ยเราสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ได้ชนะใครบ้างไหมไม่รู้นะพี่ดาว
0: ไม่มีเลยไม่มี
1: ไม่เห็น
0: เมื่อวานนี้ก็แพ้ประเทศเช็กใช่ค่ะ
1: ครับผม
0: ก็แน่นอนสิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือให้กำลังใจเพราะว่าเราแพ้ให้กับเช็กไป0-3เซตนะคะตกสนามแรกก็เรามี2คะแนนอยู่อันดับ16ของตาราง16ของตารางก็อย่างที่บอกว่าเวทีนี้เนี่ยมันเป็นเวทีที่พิสูจน์ความแข็งแกร่งจริงๆนะทีมที่แกร่งเท่านั้นถ้าไม่พอก็ต้องยอมรับมันก็จบแค่นั้นนะคะก็ต้องหูย่างจริงกว่าจะผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยไม่ง่ายเลยค่ะเดี๋ยวโปรแกรมต่อไปนะคะเราจะได้เจอกับยูเครนอันนี้ก็หนักอีกน้อง17มิถุนายนตอน 20:30 ค่ะสนามที่2
1: โอ้ยูเครนนี่ก็เก่งอ่ะพี่
0: โอ้เก่งมากยูเครนอ่ะ
1: ก็ระดับนี้นะเข้ามาถึงระดับนี้ได้นะก็อย่างที่บอกมีทีมเขี้ยวๆนะ
0: จริงเขี้ยวหมดค
1: ่
0: ะ
1: คร
0: ับ ไม่ง่ายก็ส่งกำลังใจให้กันนะคะ
1: ครับผมนะฮะสู้ๆแก้ไขข้อมูลนิดนึงครับเดนมาร์กไม่ได้ไปบอลโลกครับพี่อ๋อเพราะฉะนั้นนักเตะเขาน่าจะได้พักกันนะ
0: ค่ะ
1: รอดูครับ
0: ค่ะบันเทิงและกีฬาเมาข่าวเล่าบันเทิงตั้งเมื่อวานนี้นักการเมืองก็ไปอยู่ที่อุทัยธานีกันเยอะเลยนะคะก็ครบรอบ65ปีของคุณชาดาไทเศษนะคะสำหรับเมื่อวานนี้ค่ะน้องดวง
1: วันเกิดป๋านะครับ
0: ใช่
1: มีแจกเงินอีกไหมพี่มีแจกเงินคนละร้อยอีกไหมนั้นต้องสงการนะต้องสงการ
0: เมื่อวานนี
1: ้วันสูงอายุวันผู้สูงอายุ
0: เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้รับของขวัญวันเกิดนะคะไม่ได้แจกก็โอ้ยถึงขนาดคุณโดนทินไปด้วยนะคะ
1: ครับ
0: นี่คุณชาดาแก65ปีเองเหรอ
1: 65นะพี
0: ่65เราก็นึกว่าอายุแกน่าจะเยอะกว่านั้นเนาะ65ปีนะปีนี้เพราะว่าแกเป็นนักการเมืองคนหนึ่งที่ต้องถือว่าประสบความสำเร็จมากนะตอนนี้รู้ป่ะลูกแกเป็นรัฐมนตรีอยู่สองคนอ่ะเอ้ยลูกหรือหลานคนหนึ่งอ่ะอยู่ในครม.คุณอนุทินน่ะไทยเศรษฐ์ทั้งคู่นะคะ
1: คุณสบิดาใช่ไหม
0: ใช่คุณสบิดาน่ะลูก
1: คุณเจอะไรนะอีกคนนึงนะ
0: คุณเจเศรษฐ์คุณเจเศรษฐ์นี่ลูกหรือหลาน
1: เจเศรษฐ์นี่น่าจะลูกไหมฮะ
0: แล้วโอ้โหนี่เป็นประวัติศาสตร์ไหมอ๋อไม่ใช่ลูกเจเจนี่เป็นหลานถ้าเป็นลูกนี่เป็นประวัติศาสตร์เลยเน
1: า
0: ะ
1: หลานใช่ไหม
0: พี่น้องเป็นรัฐมนตรีพ่อก็อยู่เล่นการเมืองคุณเจเจนี่เป็นลูกของคุณมนัญญาอดีตรัฐมนตรีช่วยเกษตรนั่นแหละ
1: อ๋อครับผม
0: คุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ปัจจุบันรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะคะเป็นลูกคนโตของคุณมนัญญาน
1: ะ
0: คะแล้วก็อีกคนก็เป็นลูกของคุณชาดาเลยค่ะคุณแซบิดา
1: ครับโรงงานเนี่ยเมื่อวานเห็นมีน้องนักข่าวของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเขาก็ไปที่อุทัยกันด้วยนะไปที่บ้านในงานเนี่ยนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาก็ลงเฟซนะได้รับความต้อนรับแล้วก็ความประทับใจจากคุณแม่ของน้ำตรีซาบิดานะครับ
0: โอ้
1: คุณแม่ตั้มเตือนจิตราเนี่ยโอ้ท่านน่ารักมากนะฮะ
0: ค่ะ
1: ท่านก็ปอกทุเรียนนะฮะเลี้ยงมาดาแขกที่มา
0: เลี้ยงแขกเหรอ
1: เลี้ยงแขกเลยแล้วก็ปอกเองเลยนะฮะทุเรียนอุทัยทุเรียนอุทัยนะตัวคงจะชื่นมื่นนะเมื่อวานนะท่านฉลองวันเกิดนะครับโอ้โห
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถือว่าเป็นนะสสในพื้นที่มานานนะฮะใช่พี่ใหญ่
0: ของเมืองอุทัย
1: ครับผม
0: ก็ไม่ต้องบอกเหตุผลนะว่าทำไมชาวอุทัยถึงได้ผูกพันแล้วก็รักกับครอบครัวนี้เนาะเพราะว่าเขาก็ดูแลชาวบ้านของเขาดีเนาะ
1: ครับครับ
0: เราจะได้เหตุการณ์หนึ่งที่คุณชาดามาถึงก่อนใครเลยตอนที่รถของนักเรียนโดนไฟไหม้ที่ถนนวิภาวดีจำได้ไหม
1: ที่รถบัสเด็กที่อุทัยพอดีเน
0: า
1: ะ
0: ใช่นั่นแหละโอ้แกไปถึงก่อนใครเลยนะคะช่วยเหลือครอบครัวอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ก็เป็นอีกหลายเหตุการณ์เนาะนั่นก็เป็นนักการเมืองตลอดกาลเลยนะในตระกูลนี
1: ้
0: ส่วนกรุงเทพสักนิดนึงกลับมากทมก่อนล่าสุดนั้นใต้หาเสียงบนรถไฟฟ้ารถเมย์ด้วยนะคะเห็นบอกว่ามีรถเมย์ด้วยนะก็เดี๋ยวทางผู้สมัครคุณมัลลิกาดร.มัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขเธอบอกว่ามันมีผู้สมัครสกเจอป้ายผู้สมัครสกหลายคนติดบนรถไฟฟ้าบนรถเมย์ด้วยนะคะนี่ก็เลยบอกว่าขอฝากไปที่กกต.ว่าเนี่ยได้ไหมเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือเปล่าอยากให้เข้าไปไต่สวนตรวจสอบเรื่องนี้คือจริงๆไม่ต้องให้มีคนไปร้องเรียนเพราะว่าเวลานี้เนี่ยคนก็เห็นหมดเพราะว่ามันเป็นรถเมล์เนาะวิ่งทั้งวันรถเมล์รถไฟฟ้านะคะเธอบอกว่าเดี๋ยวมันจะเกิดมาตรฐานเรื่องการหาเสียงอย่างเท่าเทียมกันได้ยังไงถ้าจะมัวแต่เกรงใจคนที่เป็นมาก่อนกับไม่เกรงใจผู้มาต่อก่อนสิ่งนี้ไม่ถูกต้องเธออยากให้กกต.เนี่ยตรวจสอบเป็นหน้าที่เลยลงพื้นที่ไปดูเลยนะคะเธอว่าอย่างนั้นเธอเก็บหลักฐานไว้หมดแล้วโอ้ถ้ามันเป็นจริงก็ต้องซื้
1: อแล้วไ
0: ม่แน่ใจว่าต้องซื้อกันหรือเปล่านะป้ายเนี่ยซื้อโฆษณาเอา
1: ซื้อโฆษณาที่ตามรถเมย์อย่างนี้ไม่ได้อะติดไปที่รถเมย
0: ์ค่ะ
1: มีผู้ว่าอดีตผู้ว่าชาติชาติอะไรใช่ไหมติดไว้ที่ประตูรถไฟฟ้าอ้าวเปิดแล้วประตูมันก็เปิดมีเสียงว่าอ้าวเปิดแล้วพอถึงสถานีมันก็เปิดเงี้ยผมคิดว่าทีมน่าจะดูเรื่องกฎหมายมานะ
0: ใช่ไหม
1: มาตายน้ำตื้นนี่มันโอ้โหเป็นพวกมาส
0: ี่
1: ป
0: ี
1: มาตายน้ำตื้นเรื่องหาเสียง
0: ค่ะ
1: นะต้องเดี๋ยวต้องดูนะเดี๋ยวต้องดูว่ากฎหมายเนี่ยมันทำได้หรือมันทำไม่ได
0: ้
1: น
0: ะ
1: ผมทิ้งท้ายนิดเดียวนะครับพี่วันนี้ไปเจอพี่ผู้ชายคนนี้ฮะโดนขโมยมือถือไปที่เจ็บใจเนี่ยที่เกเจ็บใจแล้วก็อยากได้คืนสุดๆนะอยากได้มือถือคืนสุดๆนะพี
0: ่เออ
1: แกบอกว่าแกเพิ่งใช้ไอ้ไทยพัดไปได้ครั้งเดียวเองก็เลยวิงวอนนะครับให้คนร้ายเนี่ยนะเอามาคืนด้วยเพิ่งใช้ไทยพัสไปครั้งเดียวไม่ได้เสียดายอะไรหรอกเสียดายตรงนี้แหละ
0: โอ
1: ้เสียดายที่เดี๋ยวจะไม่ได้ใช้อ่ะว้าวไม่รู้ว่าคนร้ายจะยอมเอามาคืนหรือเปล่านะครับป่านนี้ต้องใส่ขายไปแล้วด้วยหรือเปล่าใช่ไหมพี
0: ่นั่นน่ะสิ
1: ครับ
0: คืออะไรอ่ะ
1: สะเทือนใจแค่บอกว่า
0: ขายไปแล้วเหรอ
1: แค่บอกว่าถ้าใครเอามาคืนนะจะให้เงินสดๆเลย 1,000 ที่บุรีรัมย์ด้วยนะครับนี่ฮะแกเป็นชาวอำเภอประคำที่บุรีรัมย์นะครับทำมือถือหายที่นางรองเป็น Samsung นะฮะ Samsung 5G นะแกบอกแกเอาไว้ที่ตะแกรงหน้ามอไซค์แล้วก็ไปจอดซื้ออุปกรณ์ตกปลาอยู่นะฮะในตลาดนางรองเลยนะครับปรากฏว่าวางไว้แป๊บเดียวนะครับที่ตะแกรงหน้าออกมามือถือหายโอ้แกบอกเนี่ยเพิ่งใช้สิทธิ์ไอ้ไทยพลัสได้ครั้งเดียวเองอ่ะเพราะฉะนั้นใครที่เอามาคืนนะแกจะให้เงินเลย 1,000 บาทเพราะว่าเดี๋ยวแกยังได้ไทยพันอีก3เดือนไง
0: ค่ะ
1: นี่ฮะ ตอนนี้คนอยากได้มือถือคืนเพราะว่าอยากใช้ไทยช่วยไทยพลัสผม
0: ค่ะเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะไปใช้กันได้ใครยังไม่ลงทะเบียนนะกระบวนการแห่งรัฐก็ไปลงได้นะคะจนถึง21แล้วก็ไอ้เงื่อนไขเรื่องของภาษีรถยนต์พ่อแม่ก็เดี๋ยวรอวันนี้กระทรวงการคลังแถลงนะคะน้องดง
1: ครับผม
0: ค่ะไปฟังเพลงสดกันเพลงนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ
1: ครับ
2: ขอบคุณค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จำนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยดับแก่ตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ด
4: ต้องครับใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ด
4: ต้องครับใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายค่ะน้องโด้งอย่าลืมขอบคุณสปอนเซอร์เลยค่ะเชิญค่ะ
3: ครับผมนะฮะขอบคุณสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะครับขอขอบคุณนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์นะครับแล้วก็ครีม 91E นะครับและสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขาครับ
2: ค่ะแล้วก็ปิดท้ายนะคะโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้นะคะขณะนี้มีการเปิดระบบสมาร์ทเซลฟ์เซอร์วิสบนไลน์แอปแล้วนะคะแอปแก้หนี้เสียได้เองผ่านโทรศัพท์มือถือค่ะคือหลายคนนี่อยากแก้หนี้เสียแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะคะบางคนไม่มีเวลาเดินทางไม่มีเวลาเตรียมเอกสารหลายขั้นตอนขณะนี้โครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้เป็นโครงการดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยแซมก็คือบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทและสถาบันการเงินนะคะมีการเปิดระบบสมาร์ทเซลฟ์เซอร์วิสให้กับทุกท่านนะคะได้แก้หนี้เสียได้เองผ่านไลน์ทางการนะคะชื่อว่าแฟนโซเชียล AMC ทำครบทุกขั้นตอนได้ในไลน์เลยค่ะสะดวกง่ายจดเลยที่เดียวนั่นคือ1การตรวจสอบสิทธิ์ถ้าเช็คสิทธิ์ผ่านถือว่าลงทะเบียนเรียบร้อย2ยืนยันตัวตน3เลือกแผนชำระที่เหมาะกับคุณนะคะมี2แผนด้วยกันคือ1จ่ายจบจบลดเงินต้นทุนสูงสุด 50% ชำระครั้งเดียวหรือว่า2ผ่อนชำระลดเงินต้นสูงสุด 30% ผ่อนนานสูงสุด36งวดไม่มีดอกเบี้ยนะคะแล้วก็4ลงนามสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยแล้วก็5ชำระตามแผนที่คุณเลือกไว้และที่สำคัญนะคะยิ่งเข้าร่วมไหวยิ่งได้ดีลที่ดีด้วยเพราะว่า
4: ช่วง Good Morning อาเซียน
5: ค่ะ 7:00 นนะคะช่วงนี้ก็สวัสดีคุณผู้ฟังที่รับฟังกันในช่วง 7:00 ตรงแบบนี้นะคะทักทายคุณผู้ฟังที่ดูผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะคะที่เพจ Mcot News FM 100.5 นะคะ
6: ค่ะขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่กรุณาส่งข้อความก็มาทักทายกันนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าแฟนเพจ Facebook Mcot News FM 100.5 LINE นะคะหรือบางท่านก็ดูเราทาง TikTok นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้รายการ Good Morning ASEAN ของเราติดตามได้ผ่านทาง TikTok แล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยค่ะที่ส่งข้อความกันเข้ามานะคะช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วค่ะน้องแก้มคะ
5: ค่ะวันนี้ก็จะไปพูดคุยกับอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้อาจารย์จะมาวิเคราะห์เรื่องของเศรษฐกิจอาเซียนสำหรับปีนี้2569ไว้ไหมนะ นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวไปพูดคุยกับอาจารย์กันค่ะ
6: Good morning